0: ครับ
1: สำหรับวันแรกที่ประชุมผ่านการพิจารณามาตรา1ถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งหมด41มาตราและจะพิจารณาต่อในวันนี้และวันพรุ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกันนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นการร่วมกันยกระดับความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของ2ประเทศซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีท่าทีตอบสนองที่ดีโดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยคือโครงการรั้วความมั่นคงที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอีกทั้งจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์นำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันยังเตรียมนำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทยและมาเลเซียมาทบทวนและเชื่อมโยงกันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทั่วไปไทยมาเลเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้ยืนยันความพร้อมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพได้มากขึ้น
3: นายกรัฐมนตรีระบุการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสุสานชาวยิวทั่วประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบทุนต่างชาติและโนมินี
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการมีคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารการอุทธรณ
5: ์ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามเนรเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
4: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าสุสานแห่งนี้เคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
4: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทาโนมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอรับใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวม มกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่มบริษัทต่างชาติ 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันนี้จะหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอลเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้าง
0: สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอยเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้น
3: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันหวังช่วยครูมีเงินเพียงพอดำรงชีพนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายนอกจากนี้ยังจะหาแนวทางปรับปรุงระบบค้ำประกันให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างกลไกป้องกันไม่ให้ปัญหาหนี้สินของบุคคลหนึ่งส่งผลกระทบลุกลามไปยังผู้อื่นต่อไป
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่6วัดเขาแจงบงตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดชลบุรีที่หมู่4โรงเรียนบ้านชากนาตำบลเขาซกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดตราดที่หมู่4บ้านสลักคอกตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 105.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 104.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงเรือนจำในเมืองอัลฮัชทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับกองกำลังของรัฐบาลเยเมนเพื่อแย่งชิงพื้นที่ใกล้ช่องแคบบับอัลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงโดยการสู้รบในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า300รายและหลายครัวเรือนต้องพยพออกจากพื้นที่
2: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตารวมถึงท่าอากาศยานอีก4แห่งในพื้นที่ใกล้กรุงจาการ์ตาและบนเกาะชวากลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วในช่วงเช้ามืดวันนี้หลังต้องปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของเท่าภูเขาไฟอานักกรากะตัวที่ปกคลุมน่านฟ้าภูเขาไฟอานักกรากะตัวเริ่มปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะเกิดการปะทุรุนแรงอีกครั้งในวันอาทิตย์จนทำให้ท่าอากาศยานของอินโดนีเซียทั้งหมด8แห่งต้องระงับการให้บริการส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวและทำให้ผู้โดยสารตกค้างกว่า 340,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีท่าอากาศยานอีก2แห่งปิดทำการอยู่ซึ่งสายการบินต่างๆต้องเร่งจัดตารางการบินใหม่เพื่อนำผู้โดยสารที่ตกค้างกลับไปยังจุดหมายปลายทาง
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียเปิดใช้สะพานถนนระหว่างทั้งสองประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสะพานดังกล่าวทอดข้ามแม่น้ำตูเมนซึ่งมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรและมี2ช่องจราจรถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่แน่นแฟนมากขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งทหารไปร่วมรบในสงครามรัสเซียยูเครน
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลก 3-2 เซตเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวม2นัดเป็น5แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนนัดต่อไปนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับไต้หวันวันที่9กันยายนเวลา 11:30 นาทีถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29ศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่9ที่สนามเซอร์กิตเดอเนอร์เวสต์มันยีครูซประเทศฝรั่งเศสก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยจากทีมโรงงาน Honda HRC ทำผลงานเรสแรกต้องออกจากการแข่งขันทันทีหลังปล่อยตัวเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถแข่งมีปัญหาก่อนเรสที่2บิดคว้าอันดับ14มาครองได้สำเร็จหลังมีสัญญาณธงแดงในช่วง3รอบสุดท้ายประเดิมเก็บ2คะแนนสำคัญจากสนามนี้ สนามต่อไปสนามที่10แข่งขันที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังชวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีร์กีสถานเวลา 14:00 นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 นและวันที่23กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นนายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัด

0: องทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถในขณะง่วงนอนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเท่ากับการเมาแล้วขับเพราะประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลงส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดแตะเบรกหรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติซึ่งอาการหลับในมักเกิดบนเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกลหากขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ขับขี่วูบหลับหรือหลับในประมาณ 3-5 วินาทีจะทำให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่า100เมตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หากพุ่งชนรถและวัตถุอื่นบนถนนแรงปะทะจะเท่ากับการตกอาคารสูง10ชั้นโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จะทนต่อการง่วงนอนได้ประมาณ20นาทีเมื่อผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอนควรหาที่จอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อพักหลับหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกันการหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนโรคเบาหวานโรคเบาหวานภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆพบว่าทำให้เกิดหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายแข็งได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้มากกว่าคนปกติ 2.5-4 เท่าประชากรไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากเพราะประเทศไทยมีผลไม้หลายชนิดอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีซึ่งก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้อาหารไทยก็มักมีรสชาติหวานหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานการดื่มน้ำอัดลมและเหล้าเบียร์เป็นประจำก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME ค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงาม

0: แต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดำเนินโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง SME หรือ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางภัยธรรมชาติและปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนางสาวณัฐิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
3: ขอบคุณค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ในสายกับท่านณัฐิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะเช้านี้เราพูดคุยกับโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ดำเนินการให้กับ SME ไทยนะคะกับโครงการ Rebuild SME ตรงนี้มีที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ที่สำคัญยังไงบ้างนะคะ
4: ค่ะเรียนอย่างนี้ค่ะในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะก็เห็นว่าในประเด็นของ SME นะคะมีเรื่องที่ได้รับผลกระทบค่ะทั้งเรื่องของประเด็นภัยธรรมชาติเรื่องของสงครามเรื่องของต้นทุนพลังงานรวมไปถึงที่จะส่งกระทบในส่วนที่เป็นห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวเนื่องต่างๆค่ะก็ตัวซัพพลายเชนที่จะได้รับผลจากต้นทุนทั้งพลังงานจากเหตุของภัยดังที่กล่าวมานะคะทางกรมเองค่ะก็มองเห็นว่าจากการมีสถานการณ์เหล่านี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องเริ่มดำเนินการอย่างรวดเร็วนั่นก็คือการที่กรมเนี่ยจะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปสนแกล้งหรือว่าไปฟื้นฟูกลุ่ม SME เหล่านี้แต่กระบวนการเนี่ยมันต้องมีผ่านการวินิจฉัยก่อนว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นปัญหาที่มาจากจุดอ่อนอะไรแล้วมีรอยรั่วในสถานประกอบการในประเด็นเรื่องใดบ้างก่อนที่จะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกทั้งนี้เองค่ะในกระบวนการมันต้องมีการเข้าไปแล้วก็ดูว่าการวินิจฉัยเหล่านั้นเองจะต้องไปด้านของการบริหารจัดการหรือว่าการสร้างเครือข่ายต่างๆรวมไปถึงการฟื้นฟูในสถานประกอบการในหัวข้ออะไรหรือว่าในตัวเครื่องจักรอะไรก็จะเน้นย้ำว่าการดำเนินการของ SME ที่เราทำก็ไม่เพียงแค่การทำให้เขาได้อยู่รอดแต่ว่าการที่จะต้องต่อยอดให้เขาเติบโตแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้เขาอยู่ได้ในตลาดในระดับที่ยั่งยืนค่ะ
3: เราวางเป้าหมายของการดำเนินโครงการ Review SME ไว้ไงบ้างนะคะ
4: ค่ะก็ในกลไกของการทำงานภายใต้กิจกรรมของ Rebuild SME
3: ค่ะ
4: เราใช้สรรพกำลังของทุกหน่วยงานในกรมนะคะผ่านกลไกทั้งการฟื้นฟูและในเรื่องการเสริมแกร่งก็มีทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านของเทคโนโลยีในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของมาตรฐานต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจในเชิงของการตลาดค่ะก็ในองค์ความรู้เหล่านี้ค่ะก็เป็นการช่วยเสริมทำให้ระบบนิเวศของธุรกิจค่ะสามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็มีการบริการต่างๆที่ทางกรมเนี่ยเชื่อมโยงเข้ากับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่เป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้ง12หน่วยงานนะคะก็กระจายอยู่ทุกภูมิภาคในการเชื่อมต่อให้ทาง SME ได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เสริมความแข็งแรงของเขารวมไปถึงการประกบคู่กับตัวเงินทุนที่อาจจำเป็นที่ต้องเข้าไปลงทุนเรื่องของเครื่องจักรหรือว่าไปหมุนเวียนในระบบของวัตถุดิบต่างๆในการผลิตค่ะก็มีตัวเงินทุนที่ทางกรมเองเนี่ยมีเรื่องของดีพร้อมเปย์อยู่กับการเชื่อมต่อกับกองทุน SME ตามแนวประชารัฐของทางสำนักงานปลัดกระทรวงรวมไปถึงการต่อยอดไปกับเงินทุนที่มีระดับที่สูงขึ้นก็คือทาง SME D Bank ค่ะนอกจากนี้เองทางภายใต้โครงการ Review SME ค่ะจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยงานภายใต้กรมนะคะการเสริมต่อลูกค้าที่ส่งไม้ต่อจากการพัฒนาในเชิงของการผลิต ไปยังเรื่องของการตลาดหรือว่าการเชื่อมโยงในระดับสากลมากขึ้นภายใต้โครงการแล้วก็ส่งไม้ต่อภายใต้หน่วยงานภายใต้กรมค่ะก็คาดว่าเราตั้งเป้าว่าจะยกระดับสถานประกอบการได้800กิจการนะคะก็มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทค่ะ
3: ตรงนี้ครอบคลุมธุรกิจสำคัญยังไงบ้างอะคะ
4: ค่ะก็เราสามารถดำเนินการได้ทุกๆประเภทกิจการนะคะในกลุ่มสาขาต่างๆที่ทาง SME ในแต่ละพื้นที่ได้รับผลกระทบค่ะอย่างทางภาคใต้ก็อาจจะมีกลุ่มประเภทกิจการที่เป็นกลุ่มอาหารทะเลหรือว่ากลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมนะคะก็ทางเราก็มีความพร้อมโดยเฉพาะมีกองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรในการไปลงพื้นที่แล้วก็พัฒนาร่วมกันกับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคค่ะก็เรียนว่าครอบคลุมทั้งในภาคของการผลิตครอบคลุมทั้งในภาคของการบริการในทุกๆประเภทกิจการค่ะ
3: สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเขาจะได้รับอะไรบ้างคะท่าน
4: ค่ะก็อย่างแรกเลยค่ะเขาจะได้รู้ว่าในตัวธุรกิจของเขาเองค่ะมีอะไรที่จะต้องเข้าไปดำเนินการไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อนหรือว่าปัญหาจะเป็นปัญหาในเชิงของการผลิตหรือว่าปัญหาในการบริหารจัดการก็ดีหรือแม้แต่ทั้งเรื่องของการที่จะได้เป็นตัวเงินหรือว่าสินเชื่อต่างๆที่ไปเชื่อมต่อกับโอกาสทางแหล่งเงินทุนรวมไปถึงสิ่งที่เขาจะได้ก็คือความมั่นคงในทางธุรกิจเขาเองสามารถฟื้นฟูตัวธุรกิจได้นะคะสามารถทำให้กระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมีผลิตภาพหรือว่ามี productivity ทำให้ในสถานประกอบการมีเรื่องของพลังงานที่ดีขึ้นนะคะสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตลดต้นทุนด้านพลังงานได้รวมไปถึงการที่นำตัววัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นสามารถนำมาพัฒนาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความพรีเมียมมากขึ้นค่ะนอกจากนี้เองมันเป็นการสร้างตัวตนสร้างภาพลักษณ์ในเชิงของอัตลักษณ์ที่ตัวเขาเองได้รับการพัฒนาธุรกิจที่ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็มีการทำเรื่องของแบรนดิ้งมีการทำตลาดเชิงรุกนะคะมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายทำให้ตัวเขาเนี่ยสามารถเลือกเส้นทางในการเดินธุรกิจเชื่อมโยงกับตัวแพลตฟอร์มทางการตลาดมีการเชื่อมต่อกับการทำตลาดในเชิงของสากลที่ตรงจุดรวมถึงการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในยุคนี้อย่างเช่นเรื่องของ AI นะคะก็เป็นอาวุธหนึ่งที่ช่วยบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่เป็นหลักสูตรที่เราเองเนี่ยเอามาในการที่จะให้ SME เนี่ยใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคใช้ AI ในการเสริมศักยภาพของคนควบคู่กับการควบคุมคุณภาพต่างๆในการผลิตรวมไปถึงการวิเคราะห์ตลาดด้วยค่ะก็เป็นกลไกหนึ่งที่ทางกรมเนี่ยพยายามดึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเข้ามาทำให้ SME เนี่ยได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจผู้ประกอบการทั่วไปค่ะที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเปิดรับธุรกิจประเภทไหนบ้างแล้วก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างไรบ้างนะคะ
4: ค่ะการเข้าถึงสถานประกอบการค่ะก็เรียนว่าทางกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการส่วนแกลงค่ะสามารถติดต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือว่าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคนะคะทั้ง12แห่งทั่วไทยค่ะก็ในการติดต่อสอบถามนะคะก็มีเบอร์โทรศัพท์ขออนุญาตเรียนแจ้งได้เลยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
4: ก็ที่เบอร์02ค่ะ430-6869ต่อ1255-58ค่ะแล้วก็ติดต่อตรงที่ทางศูนย์ภาคที่เราดำเนินการหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ของกรมค่ะ
3: มีระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องภายในเมื่อไหร่อย่างเงี้ยค่ะ
4: ค ค่ะก็ดำเนินการได้ในตลอดปีนี้ซึ่งช่วงนี้เนี่ยทราบว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะมีอุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งภายใต้โครงการนี้รองรับตัวอุทกภัยทั้งที่เกิดในภาคเหนือนะคะแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ดำเนินการเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็มีเหตุอุทกภัยใหญ่ที่ทางภาคใต้ก็สามารถเชื่อมต่อในระดับนี้ได้หรือแม้กระทั่งการที่จะเข้าไปดำเนินการเสริมแก่งในสถานประกอบการที่ประสบภัยพิบัติไปแล้วนะคะและจะรันให้เขาเนี่ยเดินธุรกิจได้ต่อค่ะทางกรมก็สามารถดำเนินการได้ค่ะก็เรียกว่าระยะเวลาณตอนนี้ค่ะก็จนถึงสิ้นปีนี้นะคะก็เรียนเชิญค่ะ
3: ค่ะเช้านี้นะคะต้องขอบพระคุณท่านนัทยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการดำเนินโครงการรีบิวต์ SME ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทั่วประเทศค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: ขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
6: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐและเอกชนกำลังร่วมกันปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางท่ามกลางความท้าทายในหลายมิติติดตามจากรายงานค่ะ
7: การหารือร่วมกันระหว่างนักลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐบนเวที The Bangkok Business Summit 2026สะท้อนตรงกันว่าปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และถึงเวลาปรับเปลี่ยนประเทศไทยหรือ Reinvent Thailand เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกปลดล็อกกับดักประเทศรายได้ปานกลางและสกัดการเติบโตของเศรษฐกิจแบบ K-shape ที่ขาบนคือการลงทุนภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่พุ่งสูงอย่างก้าวกระโดดแต่ขาล่างคือ SME ห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่นเกษตรกรและแรงงานจำนวนมากที่เปราะบางและเติบโตไม่ทันนายพยงศรีวณิชประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ระบุว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญ3ความท้าทายหลักคือปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงและประสิทธิภาพของภาครัฐประเทศไทยจึงต้องปรับตัวให้ทันพลวัตเศรษฐกิจโลกดึงดูดการลงทุนและการย้ายฐานการผลิตมาอย่างประเทศไทยด้วยจุดแข็งด้านความปลอดภัยความมั่นคงทางอาหารพลังงานและศักยภาพด้านเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำรวมถึงสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
8: เป้าหมายของการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่าง World Bank มีเป้าหมายที่ตรงกันการขับเคลื่อนบน collaboration ที่สำคัญที่สุดมันเป็น vertical integration มันอยู่บน ecosystem basedมันอยู่บนอุตสาหกรรมเซนทริกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังเร่งระดมพละกำลังกันมันคือเรื่องของ inclusive growth ตอนนี้ก็เรามุ่งเน้นในเรื่องของ execution หมุดหมายเราชัดเจน
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยและอาเซียนกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนจึงต้องบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้โดยเปรียบแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเหมือนการเล่นฟุตบอลกองหน้าคือภาคเอกชนผู้ขับเคลื่อน7อุตสาหกรรมเป้าหมายกองกลางคือภาครัฐที่สนับสนุนและเร่งแก้ไขอุปสรรคในแต่ละด้านทั้งการลงทุน SME การค้าการพัฒนาทักษะบุคลากรรวมถึงการปลดล็อกกฎระเบียบขณะที่กองกลางจะดูแลเสถียรภาพและวินัยทางการเงินการคลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
8: ซึ่งวันนี้เนี่ยเราตั้งเป้าหมายร่วมกันชัดว่าเราจะทำประเทศไทยมีเป้าหมายร่วมกันให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี2037ผมเชื่อว่าถ้าร่วมมือกันขนาดนี้ครับเราเปลี่ยนประเทศไทยได้เราสามารถดึงประเทศไทยกลับขึ้นมาจากที่เราเคยอาจจะช้าไปในอดีตวันนี้ผมว่าถ้าเราช่วยกันแบบนี้แล้วด้านซัพพอร์ตทั้ง global regional แล้วก็ภายในประเทศเนี่ยผมว่าประเทศไทยเปลี่ยนได้ครับ
7: ประเทศไทยยังเตรียมแสดงบทบาทนำบนเวทีโลกด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โด พร้อมร่วมมือกับประเทศสิงคโปร์และติมอร์เลสเตขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจอาเซียนต่อเนื่อง3ปีเพื่อสร้างภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งนี่จึงเป็นมิติใหม่ของการผนึกกำลังระหว่างรัฐและเอกชนที่ไม่ได้มองแค่การรอดพ้นในระดับประเทศแต่เป็นการปักหมุดประเทศไทยบนแผนที่โลกอย่างมั่นคงนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
5: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่านบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8ถึง12กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
6: ความท้าทายในการแก้ไขปัญหานอมินีต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายในขณะนี้จำเป็นต้องอาศัยการรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขกฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
9: คำว่านอมินีในบริบททางธุรกิจมักใช้เรียกกรณีที่บุคคลหนึ่งเข้ามาถือหุ้นหรือดำเนินการแทนบุคคลอื่นโดยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกรณีที่มีการตรวจสอบเป็นพิเศษนั้นคือการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจที่กฎหมายไทยกำหนดไว้สำหรับเงื่อนไขและข้อจำกัดสำหรับคนต่างชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดเนื่องจากทำให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเสียเปรียบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเพิ่มมาตรการตรวจสอบไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอย่างเข้มงวดและรอบด้านโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าจากการลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พบกรณีที่มีการประกอบธุรกิจและการครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายรวมถึงพบกรณีชาวต่างชาติชักชวนกันมาร่วมลงทุนตัวอย่างเช่นการครอบครองที่ดินเพื่อสร้างภูวิลล่าและส่งรายได้ที่เกิดขึ้นออกนอกประเทศไทย
10: ในภารกิจของเฟสที่7เนี่ยเราเห็นแล้วว่าในการถือครองที่ดินประกอบธุรกิจเนี่ยผิดกฎหมายหมดและเป็นเหตุของนอมินีจริงๆก็จะมีวิลล่าครอบครองโดยบุคคลซึ่งผิดกฎหมายหมดเพราะเป็นนอมินีแต่ละวิลล่าก็จะให้บริการในการเช่าของตัวเองก็แปลว่าเงินก็ไม่ได้เข้าประเทศเราอีกก็ไม่มีอะไรที่อยู่ในระบบหรือมีเจตนารมณ์ในการที่จะเสียภาษีใดๆเลยฉะนั้นก็มันก็ชี้ชัดอยู่แล้วครับ
9: จากกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้การแก้ไขปัญหาโนมินีจึงกลายเป็นประเด็นที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงนำเสนอแนวคิดและวิธีการที่น่าสนใจเช่นนางประทุมวงศ์สวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาที่ได้นำเสนอแนวคิดว่าด้วยลักษณะของกฎหมายในปัจจุบันจึงอาจมีช่องทางที่ทำให้เกิดโครงสร้างลักษณะโนมินีได้ตั้งแต่ต้นการแก้ไขปัญหานี้จึงอาจต้องการปรับแก้กฎหมายและกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนตรงไปตรงมาม
11: ากขึ้นแน่นอนคุณต้องถามก่อนว่าคุณเอาเงินมาจากไหนคุณมีการอินเวสต์ที่ถูกต้องไหมมีแหล่งเงินทุนมาจากไหนมีสิทธิอะไรบ้างหรือมีการประกันมีอะไรต่างๆเนี่ยนะให้ถูกต้องตามกฎหมายของกระบวนการของแบงก์ชาติอันนี้เขาเรียกว่าเงินสีขาวการลงทุนสีขาวเราทำไมไม่ให้ตรงไปตรงมาให้ถือหุ้นใหญ่ให้หุ้นใหญ่ไปเลย
9: จะเห็นได้ว่าหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาโนมินีคือต้องทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยจะต้องหาแนวทางหรือวิธีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและต้องไม่กระทบต่อธุรกิจและการลงทุนที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วความท้าทายในการแก้ไขปัญหาขณะนี้จึงอยู่ที่การรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
6: ปิดท้ายกับช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นติดตามแนวทางการรับมืออุทกภัยที่เปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากผู้ประสบภัยสู่ผู้จัดการน้ำที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในพื้นที่ค่ะ
12: ข่าวเล่าประเด็น
6: ทุกครั้งที่ฝนตกหนักจนน้ำท่วมถนนหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าเบื้องหลังภาพความเสียหายที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นแท้จริงแล้วซ่อนคำถามใหญ่เอาไว้นั่นคือประเทศไทยยังคงวนเวียนอยู่กับการรอให้ท่วมแล้วค่อยแก้ต่อไปหรือไม่หรือถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนบทบาทของคนในพื้นที่จากผู้ประสบภัยให้กลายเป็นผู้จัดการน้ำที่รู้เท่าทันและอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างชาญฉลาดคำถามนี้ถูกนำมาขบคิดกันอย่างจริงจังในเวทีระดมความคิดเห็นว่าด้วยแนวคิด Water Smart Communityที่รวมทั้งภาครัฐนักวิชาการและผู้นำชุมชนไว้ในที่เดียวกันในมุมของผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศนายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉายภาพว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่วางระบบรับมือไว้ล่วงหน้าผ่านกลไกซิงเกิลคอมมานด์ที่ให้ส่วนกลางทำหน้าที่หนุนเสริมพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการระดมกำลังทหารเครื่องจักรหรือบุคลากรข้ามหน่วยงานเมื่อพื้นที่รับมือไม่ทันโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานด้านน้ำและอุตุนิยมวิทยาเข้าไว้ด้วยกันทว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีคือเรื่องของคนการจัดการน้ำที่ยั่งยืนต้องอาศัยแผนที่ภูมิสังคมที่เข้าใจบริบทของแต่ละพื้นที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิทยาศาสตร์เพราะสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่อาจแจ้งเตือนหรือช่วยเหลือใครได้ทันท่วงทีหากปราศจากความเข้าใจในพื้นที่และเครือข่ายคนทำงานจริง
12: เวลาเราทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเราก็จะมีเทคโนโลยีแต่ความจริงแล้วอ่ะคืออยากให้เริ่มจาก local wisdom ก่อนเขารู้อยู่แล้วเขาทำไงคือเขารู้จริงๆนะมีเทคโนโลยีมาแล้วโอเคดีเลยแต่ว่าไป localize เทคโนโลยีให้เหมาะกับแต่ละที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่า water smart community นะครับ
6: ขณะที่หากมองย้อนกลับไปที่ต้นทุนของความเสียหายศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้ให้เห็นตัวเลขที่น่าตกใจไม่น้อยมหาอุทกภัยปี2554เพียงครั้งเดียวสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1,430,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 70% ของงบประมาณแผ่นดินทั้งปีส่วนน้ำท่วมภาคใต้เมื่อปีที่แล้วที่หาดใหญ่ก็สร้างความเสียหายไม่น้อยรวมไปถึงสถานการณ์ที่น่านและกาญจนบุรีซึ่งเพิ่งผ่านตัวเลขความเสียหายเหล่านี้สะท้อนบทเรียนสำคัญว่าต้นทุนของการนิ่งเฉยรอให้น้ำท่วมก่อนแล้วค่อยแก้ไขสูงกว่าต้นทุนป้องกันล่วงหน้าอย่างเทียบกันไม่ติดและหากยังไม่เปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการประเทศไทยก็อาจยิ่งเสียโอกาสเพิ่มมากขึ้น
13: แต่สิ่งที่น่ากังวลที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือความเสี่ยงในอนาคตที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วอาจจะมีความรุนแรงขึ้นในหลายมิติธนาคารโลกหรือ World Bank ได้ประเมินว่าหากเกิดน้ำท่วมขนาดใกล้เคียงกับมหาอุทกภัยหรือที่เรียกว่าสโลว์สึนามิเมื่อปี2554อีกครั้งในปี2030ประเทศไทยจะสูญเสียผลผลิตเกือบ 10% ของ GDP ตัวเลขเหล่านี้กำลังบอกเราว่าเราไม่ควรรอให้เกิดภัยแล้วจึงเข้าไปช่วยเหลือแต่ต้องเตรียมพร้อมและต้องป้องกันก่อนเกิดภัยและผมเชื่อว่าประเทศไทยทำได้
6: เมื่อนำทั้งมุมนโยบายและตัวเลขความเสียหายมาประกอบกันคำตอบจึงชัดเจนว่าโจทย์ของประเทศไทยไม่ใช่การรับมือน้ำท่วมให้เก่งขึ้นในแต่ละครั้งแต่คือการทำให้ทุกพื้นที่รู้จักน้ำของตัวเองตั้งแต่ต้นทางดังที่ชุมชนต้นแบบหลายแห่งทั่วประเทศได้พิสูจน์มาแล้วว่าเมื่อคนในพื้นที่ร่วมกันออกแบบด้วยตนเองน้ำก็ไม่ใช่เพียงภัยที่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไปแต่เป็นต้นทุนที่สร้างความมั่นคงและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงซึ่งโมเดลเหล่านี้ควรถูกนำไปขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อใช้รับมือกับเหตุที่อาจเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
15: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่น อีกหลาย10อย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังคุณสุวิทย์สมนัสนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับประเด็นข่าวสารในวันนี้นะครับในสภานะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ปิดสภาเที่ยงคืนกว่านะครับเที่ยงคืนกว่าเนี่ยก็เป็นการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับเข้าสู่วาระที่2นะครับวาระที่2ก็คือการพิจารณาเป็นรายมาตราว่าในแต่ละกระทรวงทบวงกรมที่ของบมาประมาณนี้เนี่ยมันสมเหตุสมผลไหม
2: ครับ
1: ดูในรายละเอียดดูในไส้ในว่าโครงการที่คุณจะนำไปใช้เนี่ยมันตอบโจทย์ประเทศไทยตอนนี้หรือเปล่าและสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยเงินประมาณนี้เนี่ยกรรมาธิการเนี่ยอาจจะมีการตัดงบประมาณเนี่ยในบางส่วนที่เห็นว่าเกินกว่าความจำเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องไปทำณวันนี
2: ้
1: เมื่อวานนี้ก็มีบรรยากาศกันออกมานะครับถ้าพูดถึงการประชุมสภาเกี่ยวกับการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่ไม่ค่อยจะคึกคักสักเท่าไหร
2: ่
1: เพราะไม่เหมือนเวทีในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับผู้ต้องพูดอยู่ในกรอบอยู่ในตัวเลข
2: อ
1: ยู่ในงบประมาณอยู่ใน presentation powerpoint เนี่ยที่เขาขึ้นจอไว้ให้นะครับจะไปเบี่ยงประเด็นบอกโอ้หัวสวมันไม่ได้หัวสวมันไม่เกี่ยวอะไรงบประมาณ
2: มันไม่เกี่ยวกับงบนะ
1: มันไม่ได้เกี่ยวกับงบใช่ไหม
2: ครับ
1: ไทย AI Passport เกี่ยวไหม
2: ก็อาจจะเล็กๆน้อยๆ
1: เล็กๆเพราะไทย AI Passport ใช้เงินงบกองทุน DE
2: ครับ
1: 1,600 ล้าน
2: ครับ
1: ส่วน TOR อะไรยังไงเอื้อเอกชนยังไงไปว่าในอีกเวทีนึง
2: ครับ
1: นะฮะมีเรื่องอะไรอีกอ่ะที่เขาจะมาขย่ม
2: สอบท้องถิ่น
1: สอบท้องถิ่น
2: ครับ
1: มันก็ไม่เกี่ยวโดยตรงอีกอ่ะโอเคจริงอยู่ใช้เงินในการที่จะจัดสอบท้องถิ่นแต่ไม่ต้องเป็นห่วงคุณสนธิลิ้มทองกุลเอาประเด็นนี้ไปขยี้เรียบร้อยเมื่อวานนี
2: ้
1: ที่เขาจะมีการประกาศการชุมนุ
2: ม
1: นะฮะประกาศการชุมนุมวันพฤหัสที่10นะฮะพฤหัสที่19โมงกว่าในแถวสถานทูตอิสราเอลส
2: ุ
1: ขุมวิทคลองตันแถบนั้นนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางหล
2: ี
1: กเลี่ยงไม่ได้ก็ไปเช้าหน่อยนะฮะแล้วก็เรื่องอะไรอีกละฮะในประเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
2: รายที่2นะครับ
1: เ
2: พราะว่าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาปลายสัปดาห์ก่อนก็มีการมีประเทศไปแล้ว1รายนะเป็นชาวอิสราเอลแล้วก็ล่าสุดเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันว่าเพราะเหตุใดนะครับ
1: นะแล้วก็คุณสนธิลิ้มทองกุลแกนนำระดับสูงนะฮะผมต้องใช้คำนี้นะฮะ
2: ครับ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนคือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
2: ค
1: ุณสนธิเป็นแกนนำนะฮะตอนนี้ประกาศทวงคืนประเทศฮะรู้สึกว่าจะตั้งชื่อกลุ่มใหม่หรือเปล่ากลุ่มทวงคืนประเทศไทยไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ
2: คอนเซปต์นะ
1: เ
2: ป็นคอนเซปต์แต่อาจจะเป็นชื่อยังไม่ได้เป็นทางการ
1: คือถ้าจะใช้ชื่อตามข่าวเนี่ยคุณสนธิลิ้มทองกุลเป็นอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
2: ครับ
1: นะครับแถลงประกาศทวงคืนประเทศไทยนะครับผมเห็นเสื้อที่คุณสนธิใส
2: ่ครับ
1: ทวงคืนประเทศไทยก็อาจจะมีการตั้งกลุ่มม็อบหรือว่ากลุ่มผู้กดดันในทางการเมืองเนี่ยใช้ชื่อใหม
2: ่ครับ
1: ก็เป็นไปได้นะครับแต่การชุมนุมในสมัยที่คุณสนธิชุมนุมเนี่ยในห้วงที่ขับไล่คุณทักษิณประมาณปี2540กว่า
2: ครับ
1: 40กว่าเนี่ยที่ไปจัดเมืองไทยรายสัปดาห์แล้วก็ ไปปิดล้อมทำเนียบจนนำไปสู่การรัฐประหารปี2549พลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นบิ๊กบางจำได้ดีจำได้ไหมฮะสุดท้ายเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของการรัฐประหารนะอันนั้นคือในครั้งที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
2: ครับ
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นทางสังคมประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยจับเรื่องเชื่อมโยงเยอะนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้ผมเชื่อว่าไม่เหมือนครั้งที่แล้ว
2: ครั้งที่แล้วคือ เหมือนคล้ายๆไล่รัฐบาลไหมครับ
1: คือรูปแบบของสมการในทางการเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนกันและโลกมันเปลี่ยนไปแล้วโลกเมื่อปี 2547-48 เนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยแบบนึงณวันนี้เนี่ยมีการระดมคนระดมพลเนี่ยผ่านโซเชียลข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมันก็มาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะส่วนการที่จะระดมมวลชนต่างๆเนี่ยเมื่อวานเชื่อว่าเป็นการโยนหินถามทางเพื่อถามว่ามีใครเนี่ยพร้อมที่จะมาอยู่กับข้างคุณสนธิบ้างนะครับส่วนอะไรหลายๆอย่างขั้นตอนกระบวนการนั้นเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงให้ฟังเพราะดูปฏิทินทางการเมืองแล้วเนี่ยดูเหมือนมีการจัดตั้งและวางแผนว่าไทม์ไลน์นั้นไทม์ไลน์นี้จะสามารถยกระดับการชุมนุมได้การชุมนุมจะเริ่มจากการชุมนุมเล็กๆก่อนในเรื่องหนึ่งและต่อไปพอมีประเด็นทางการเมืองมากขึ้นก็เป็นจุดในการที่จะเรียกมวลชนเนี่ยมาชุมนุมสมทบกันมากขึ้นนะฮะพูดง่ายๆต้องเริ่มให้เกิดการชุมนุมก่อนจุดขึ้นมาก่อนถ้าจุดประเด็นแล้วยังไม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็อาจจะต้องถอยออกไปแต
2: ่
1: ถ้าจุดแล้วเนี่ยได้รับผลตอบรับในทางที่ดีก็จะมีการขยายประเด็นไปเรื่อยๆซึ่งมองแล้วเนี่ยจุดที่จะเป็นการขยายประเด็นอันนี้ขึ้นไปอีกเนี่ยหล
2: ัง
1: จากที่ไปชุมนุมที่สถานทูตอิสราเอล10กันยายนนี้แล้ว14กันยายนจะเป็นวันที่กกต.เนี่ยจะต้องส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาเรื่องของหัวสว229คน
2: ครับ
1: ผลออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยแน่นอนละครับ
2: ถ้า
1: ไม
2: ่
1: เป
2: ็
1: นที ่พึงพอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก
2: ็
1: จะเรียกมวลชนมาบอกว่านี่คือความไม่ชอบธรรมนี่คือไอ้นั่นไอ้นี่ไปเรื่อย
2: ๆ
1: 28กันยายนบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง
2: กกต.
1: กกต.นั่นแหละนะฮะม
2: ี
1: จุดในทางการเมืองเนี่ยเยอะเพื่อที่จะเป็นจุดตัดในการยกระดับการชุมนุมในทางการเมืองนะฮะ
2: ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับการเมืองต้องบอกว่าจับตาแล้วแหละเพราะมันเริ่มร้อนแรงขึ้น
1: การเมืองในสภาก็ค่อนข้างที่จะร้อน
2: ครับ
1: การเมืองนอกสภาร้อนกว่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เมื่อคืนก็มีการประชุมเกี่ยวกับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับมีหลากหลายความคิดเห็นที่ผมเห็นว่าน่าสนใจและควรที่จะหยิบยกมาพูดคุยก
2: ็
1: มีนะฮะไล่เรียงกันก่อนตั้งแต่เริ่มนะฮะเม
2: ื่อ
1: วานนี้นะฮะก็มีการพิจารณานะครับประชุมนะฮะพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับวงเงินเนี่ย 378,000 ขออภัยเท่าไหร่นะ3,788,000 ล้านบาท
2: ครับ
1: ขออภัยงงกับตัวเลขฮะ
2: ครับ
1: ในวาระที่2แล้วนะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายมาตรา4เสนอให้ปรับลดงบลง 100,000 ล้านบาทเพ
2: ื่
1: อเปิดพื้นที่การคลังรองรับภาระการใช้จ่ายที่สำคัญที่ยังไม่ได้พร้อมที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการยังขาดงบประมาณอีก 104,000 ล้านบาทจะทำให้สัดส่วนรายจ่ายประจำจะอยู่ที่ร้อยละ76ครับขณะที่อาจารย์วีระธีรพัฒนนท์ฮะกรรมาธิการฮะเสนอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทให้เท่ากับวงเงินปี69พร้อมเสนอจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินจากปีก่อนต่อเนื่อง 2-3 ปีพ
2: ู
1: ดง่ายๆไม่ต้องโตเอาไว้เท่านี้ไปเรื่อยๆสัก 2-3 ปีเพื่อควบคุมความขาดดุลแล้วก็ภาระหนี้โดยเห็นว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับดักทางการคลังทั้งนี้เสนอให้บริหารเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่ประมาณ4ล้านล้านบาทโดยในปี70หน่วยงานรัฐจะนำมาสมทบประมาณ 95,000 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 2.5 ของงบรายจ่ายเพื่อช่วยลดภาระทางการคลังครับส่วนคุณสุชาติธาดาธำรงเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันบอกว่าควรปรับเสนอลดงบประมาณร้อยละ10หรือประมาณ 378,000 ล้านบาทเน้นการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการที่ไม่เร่งด่วนซ้ำซ้อนและจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คุ้มค่าพร้อมเสนอให้ใช้งบประมาณฐานศูนย์และตั้งคณะกรรมการ กันกรองโครงการวงเงินสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดการกู้เงินลดภาระทางการคลังในอนาคตนะฮะส่วนใหญ่เมื่อวานนี้ก็จะเป็นการมุ่งอภิปรายเรื่องของการปรับลดงบประมาณหรือใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดผลสัมฤทธิ์กับประชาชนฮะ
2: ครับท่านนายกก็มีการมาพูดถึงนะครับ ในเรื่องของการประชุมสภาเมื่อวานนี้ด้วยนะ
1: ครับ
2: พูดถึงในเรื่องของการอภิปรายงบประมาณต่างๆแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ร่วมจนจบนะครับเพราะว
1: ่
2: าท่านนายกก็มีภารกิจบินไปที่นอร์เวย์ต่อด้วยนะครับซึ่งภาพรวมนะครับของการอภิปรายไม่ไว้วางใจขอไปครับภาพรวมของการอภิปรายงบประมาณนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นการพูดคุยในวาระที่2และวาระที่3นะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพูดถึงในเรื่องของการเข้าร่วมประชุมการที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2และ3ในวันแรกครับภาพรวมเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะครับในช่วงเช้าก็มีการดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบคำนองคองธรรมนะครับแล้วก็พูดกันด้วยเหตุและผลนะครับโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลนะครับซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็นำไปพิจารณาท่านนายกบอกว่าทั้งข้อเสนอจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประเด็นที่ดีต่อการดำเนินงานของรัฐบาลนะครับก็จะมีการนำไปประยุกต์ใช้และก็การดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสมย้ำว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเสนอแนะในสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็คือการดำเนินการทางการเมืองที่สร้างสรรค์ภายหลังสัมภาษณ์นะครับท่านนายกก็มีการเดินทางออกจากรัฐสภานะครับเดินทางไปที่ทำเนียบปฏิบัติภารกิจต่อนะครับอย่างที่เราได้นำเสนอไปคือ ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับช่วงค่ำก็มีการเดินทางไปที่นอร์เวย
1: ์ครับ
2: นะครับเป็นภารกิจของท่านนายกเมื่อวานนี้ครับ
1: ครับมีประเด็นหนึ่งนะครับที่ถูกพาดหัวและส่งในโลกออนไลน์ที่เป็นกรณีที่อาจารย์วีระธีรพัฒนนนท์
2: ครับ
1: กรรมาธิการเนี่ยที่เขาบอกว่าก็พาดหัวกันไว
2: ้
1: บอกว่าจะฟรีซเงินเดือนข้าราชการ 1-2 ปีพูดง่ายๆข้าราชการเนี่ยหยุดขึ้นเงินเดือนไปก่อนได้ไหม
2: ครับ
1: สัก 1-2 ปีเพื่อให้ภาระการเงินการคลังของประเทศเนี่ยกลับสู่ภาวะที่วิกฤตน้อยลงกว่านี
2: ้ครับ
1: พูดง่ายๆก็คือให้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนนั่นเองนะครับก็มีเสียงออกมาทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
2: ครับ
1: เออเห็นด้วยก็บอกว่าเอาดีแล้วดีแล้วนะ
2: ฮ
1: ะเพราะว่าราชการเนี่ยก็สบายมานานช่วงวิกฤตปี40ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆโควิดราชการเนี่ยลอยตัว
2: ครับ
1: ถูกไหมฮะได้เงินเดือนประจำไม่มีสิทธิ์ที่จะตกงานเลยนะฮะเอกชนก็ย่ำแย่ราชการควรจะรับผิดชอบอะไรบ้างนะ
2: ครับ
1: อันนี้ความเห็นที่เห็นด้วย
2: ครับ
1: ส่วนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่ามันมีผลต่ออัตราการเจริญก้าวหน้าของข้าราชการก็คือว่าเรื่องของการคำนวณบำเหน็จบำนาญควบคุมความก้าวหน้าในการเติบโตนะฮะคือถ้าเงินเดือนเนี่ยถูกตัดไปปุ๊บเนี่ยบำเหน็จบำนาญที่เขาจะได้ในอนาคตก็จะลดลงนะฮะแต่ถ้าเกิดมองในมุมอีกมุมนึงเนี่ยตัดสักปีนึงเนี่ยคือเขาไม่ได้ตัดไม่ให้คุณไม่ได้เงินเดือนเลยนะเออแต่ก็ให้เงินเดือนทุกเดือนเพียงแต่ว่าในปีนั้นเนี่ยจะไม่มีการเพิ่มเงินเดือนให้เออปกติข้าราชการพลเรือนเขาจะขึ้นเงินเดือน6เดือนต่อ1ครั้ง
2: ครับ
1: 6เดือนต่อ1ครั้งแต่ถ้าเกิดปีนี้เราไม่ขึ้นให้คุณแต่ถือว่าช่วยชาติเออมาตรการนี้ใช้ได้ไหม
2: ผมมองว่าต้องมีการประชาพิจารณ์ก่อน
1: ไม่ผ่าน
2: ไม่ผ่านก็ไม่ผ่านก็ตามนั้นครับ
1: ไม่ผ่าน
2: เพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นความคิดเห็นแค่คนหนึ่งคนเท่านั้นแต่ว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเขาโดยตรง
1: ถ้าถามคนที่ผลกระทบแบบผมว่าส่วนใหญ่อะ
2: ก็ไม่เห็นด้วย
1: ไม่เห็นด้วย
2: แน่นอน
1: นะแต่ถามคนทั้งประเทศละอ้าว60ล้านคน
2: มันก็ต้องให้มีการประชาพิจารณ์นั่นแหละนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนสามารถมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงได
1: ้
2: นะครับเพราะฉะนั้น
1: ถ้าอย่างนั้นเราทำประชาพิจารณ์60ล้านคนไหม
2: ก็จริงการทำทุกครั้งการทำทุกครั้งคือแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็คืออย่างเวลากรณีที่จะมีการปรับกฎหมายบางอย่างเนี่ยก็ต้องมีการทำเรื่องนี้ก่อน
1: ทำประชาพิจารณ์เป็นภาคเป็นพื้นที่ไป
2: ครับ
1: เออแต่ถ้าเกิดเรื่องนี้เนี่ยถูกผลักดันขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็แน่แหละต้องทำค ความคิดเห็นของประชาชน
2: ครับ
1: 60ล้านคนนะครับถ้าคุณไปถามข้าราชการเนี่ยคำตอบผมรู
2: ้แน่นอนข้าราชการก็รู้สึกว่า
1: ใครจะอยาก
2: ใช่
1: จะอยาก
2: การที่แบบว่าเงินเดือนแต่ละครั้งที่จะขึ้นมาอ่ะอย่างที่บอกมันก็ไม่ได้มากมายนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีการฟีดเงินเดือนคือไม่ได้มีการปรับขึ้นเนี่ยจะสามารถช่วยลดภาระได้มากน้อยแค่ไหน
1: ได้ยังไงก็ต้องได้
2: แล้วถ้าอย่างอื่นล่ะหมายถึงว่าประเด็นอื่นๆที่มีการวางนโยบายของรัฐบาลไว้หรือว่าการใช้งบประมาณอื่น
1: ๆหมายถึง
2: เรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่การลด
1: เอาเรื่องของเราก่อน เอาเรื่องของเราก่อน เอาเรื่องของเราก่อนก็คือว่า
2: อันนี้คือ
1: การปรับลดงบประมาณเนี่ยในจำนวนตรงนี้เนี่ยไม่ขึ้นเงินเดือนราชการจะได้เงินสักเท่าไหร่แล้วเราได้เงินตรงนี้เนี่ยไปทำอะไรเยียวยาประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนในระยะเวลา1ปีเนี่ยถ้ามีการศึกษามาแล้วเนี่ยโอเคนี่คือคุ้มทางเข้าที่น่าสนใจ
2: แต่ว่าหลายคอมเมนต์นะครับคืออันนี้ในมุมมองของคอมเมนต์ในโซเชียลนะครับก็มีการพูดถึงในเรื่องของการลดเงินเดือนของสวสสซะส่วนใหญ
1: ่ไปแตะเขาอีกแล้ว เขาเอาเรื่องข้าราชการ
2: เออแต่ว่าอันนี้หมายถึงว่าจากประเด็นนี้นะครับ
1: เข้าใจ
2: หมายถึงจากประเด็นนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์วีระพูดถึงนะครับแต่ว่าก็เป็นไปตามถ้าในการนำเสนอของพวกเราเนี่ยก็คือตามที่ท่านอาจารย์วีระนำเสนอมาก็คือเป็นหนึ่งความคิดเห็นเท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีการอนุมัติหรือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ
1: เป็นเพียงข้อเสนอแนะที่น่ารับฟัง
2: ครับ
1: นะฮะเอามาดูรายละเอียดกันเดี๋ยวจะหาว่าผมเต้าข่าว อาจารย์วีระบอกว่าเอาเต็มๆนะ
2: ครับ
1: ตอนที่พิจารณางบรายจ่ายมีรายการที่ไม่สามารถตัดทอนได้เยอะมากทั้งรายการที่เป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานลูกจ้างรัฐก้อนใหญ่ประมาณ 90,000 กว่าล้านบาทรายการเบี้ยเงินเบี้ยหวัดบำนาญประมาณ 889,000 ล้านบาทขณะที่ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมรองรับวิกฤตความผันผวนของพลังงานอยู่ที่ 12,000 ล้านบาทนะครับ
2: ครับ
1: ต่างกันนะฮะทุกคนรู้ว่าเป็นรายการที่ซ้ำซ้อนกับพรก.กู้เงิน 400 ล้าน
2: ท่าน
1: จากการสอบถามพบว่าสำนักงบประมาณเป็นผู้ของงบประมาณก้อนนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการขอใช้งบกลาง 12,000 ล้านบาทเอาเงินนอกงบประมาณของตัวเองมาสมทบซึ่งในแง่ของไอเดียถือว่าดีที่เอาเงินนอกงบประมาณมาใช้แต่เลือกโครงการที่จะคิดว่าเป็นปัญหาเพราะทำซ้ำกับพรบ.กู้เงิน 400 ล้านบาทจึงเป็นที่มาของเหตุผลที่ตนขอเสนอตัดทิ้งทั้งก้อน อันนี้ประเด็นที่1
2: ครับ
1: พอมาประเด็นนี้เงินเดือนข้าราชการนะครับคุณวีระนะฮะก็บอกว่า เงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเงินปรับวุฒิข้าราชการเนี่ย 13,000 ล้านบาทเข้าใจว่าไม่สามารถตัดได้จริงเพราะข้าราชการมีระบบการคิดเงินเดือนและการปรับวุฒิซึ่งสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางต้องตั้งงบเผื่อเอาไว้ในการขึ้นเงินเดือนและปรับวุฒิตามเกณฑ์ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเหมือนปีที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ที่เสนอตัดทั้งก้อนเนี่ย 13,000 ล้านบาท 13,000 ล้านบาทบวกกับการเสนอตัดรายการที่สำนักงบเสนอมา 12,000 ล้านบาทรวมเป็น 25,000 ล้านบาทในงบกลางเพราะเห็นว่าเมื่อสถานการณ์แบบนี้ฝ่ายราชการควรใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน
2: ครับ
1: ตั้งแต่เกิดวิกฤตปี27กับ40หน่วยราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องในระดับราชการที่ได้รับเงินเดือนงบประมาณไม่เคยได้รับผลกระทบแต่ ครั้งต่อไปที่อาจจะเกิดขึ้นผมคิดว่าหน่วยราชการจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนปีหน้าถ้าเป็นไปได้ผมเสนอให้ฟรีซเงินเดือนข้าราชการสัก 1-2 ปีนะ
2: ฮ
1: ะเพื่อให้เหลือพื้นที่ในการใช้เงินที่มีน้อยอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อผมพูดแบบนี้ข้าราชการคงไม่พอใจแต่ผมพูดความจริง ร
2: ั
1: ฐบาลกำลังจะมีปัญหาค่อนข้างวิกฤตคนที่อยู่ในหน่วยราชการต้องเสียสละเชื่อลงตรงมติท่านก็เอาตามกรรมาธิการเสียข้างมากอยู่ดีนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาของเราเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: อันนี้คือเหตุผลและความจำเป็นที่อาจารย์มองว่ามันควรจะถึงเวลาที่ราชการจะต้องเสียสละซะบ้าง
2: ครับ
1: นะฮะก็คืองดการขึ้นเงินเดือน1ปีแต่ดูว่าเป็นไปได้หรือไม
2: ่
1: นะครับ
2: ครับแต่ก็ต้องติดตามนะครับว่าในเรื่องของการที่ข้อเสนอแนะนี้จะส่งไปยังรัฐบาลรัฐบาลจะมีการขับเคลื่อนหรือไม่อย่างไร
1: น่าจะค่อนข้างยากเพราะว่ารัฐบาลมาจากเสียงของประชาชนต้องใช้กลไกราชการเนี่ยในการทำงานครั้นเนี่ยจะไปปรับลดหรืออะไรเนี่ยโอ้ลำบากคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: ปรับลำบาก
2: ครับ
1: นะฮะเหมือนปฏิรูปตำรวจอ่ะตั้งแต่กี่ปีแล้วอ่ะ
2: โอ้ก็มันมี
1: สมัยพลเอกประยุทธ์อ่ะ
2: ครับ
1: อาจารย์นายกเป็นคนปฏิรูปอ่ะ
2: ครับ
1: แล้วมีมาตรา44ด้วยนะ
2: พรบมีอะไร
1: ถึงไหนแล้วล่ะ
2: นะครับก็อย่างที่ว่านะครับก็ยังไงก็ต้องติดตามกันต่อนะสำหรับการปรับลดแล้วการที่ปรับลดเงินเดือนข้าราชการเนี่ยจะเฉพาะกพ.
1: ไม่ได้ปรับลดเงินเดือนข้าราชการ
2: เอาแค่ฟีดเงินเดือนข้าราชการเข้าไป
1: คืองดการขึ้นเงินเดือนเพราะคนอ่ะคนเข้าใจผิดกันเยอะ
2: ครับ
1: คนเข้าใจผิดเยอะว่าตัดเงินเดือนคนคิดว่างดจ่ายเงินเดือน
2: ฟีดคือไม่ได้นำขึ้นไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 1-2 ปี
1: สมมติคุณได้เงินเดือน 18,000 อ่ะ
2: ครับ
1: แล้วปีนี้จะปีนี้จะต้องขึ้น 1,000 ถูกไหมทุกปีคุณได้ขึ้น 1,000 ไอ้พันหนึ่งเนี้ยก็ตัดเก็บเอาไว้ก่อน
2: ครับ
1: เอามาใช้ในเงินคงคลังช่วยเหลือประชาชน
2: ครับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับการที่จะมีการกระทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องฟังเสียงหลายๆอย่างด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในฝั่งของทางอาจารย์วีระที่ได้มีการเสนอในสภาเมื่อวานนี้นะครับส่วนพูดถึงในเรื่องของข้าราชการนะครับไปติดตามกันต่อในเรื่องของข่าวที่มีการออกมาของสำนักงานกพ.นะครับพูดถึงในเรื่องของประเด็นที่จะมีการชะลอนะครับในการเลื่อนระดับชั้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเปิดเผยออกมาของทางสำนักงานกพ.นะครับ
1: ไอ้เรื่องเนี้ยที่ผมคุยกับคุณเมื่อวานเนี่ยว่ากพ.ไปเกี่ยวอะไรกับกระทรวงศึกษาคุณณัฐพงษ์ถามผมว่ากระทรวงศึกษาไม่เกี่ยวกับกพ.หร
2: อมันเป็นในส่วนที่กำกับดูแลของข้าราชการพลเรือนแต่ว่าข้าราชการครู
1: เขามีผลไหม
2: มันก็ต้องไปดูคืออย่างปกติอะครับตอนที
1: ่
2: ขึ้นเงินเดือนข้าราชการรอบก่อนของรัฐบาลชุดก่อนนะครับผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการมีมติครม.ครั้งนี้เนี่ยคือข้าราชการพลเรือนแต่ว่าในส่วนของข้าราชการอื่นๆเช่นคร
1: ู
2: ตำรวจแล้วก็อะไรทางการแพทย์ต่าง
1: ๆตำรวจทหารไม่นับอยู่แล้วเพราะเขาไม่ใช่พลเรือน
2: ก็มีการมาเหมือนใช้ตัวมติครม.เนี่ยเทียบเคียงกับในส่วนของกระทรวงของเขา
1: ก็คือผู้ที่คือกระทรวงศึกษาเนี่ยถ้าผมจะพูดแบบนี้ได้ไหมเขาไม่ได้รับผลโดยตรงแต่ว่าอาจจะมีผลกระทบว่าก็จะต้องมาทำตามมติครม.ตรงนี้ต่อไปในอนาคต
2: ครับ
1: เขาว่ายังไงตกลงเขาชี้แจงอ่ะ
2: เมื่อวานนี้นะครับทางคุณประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีการมาเปิดเผยนะครับกับการที่ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.มีหนังสือเวียนนะครับให้กระทรวงกรมและก็จังหวัดนะครับเรื่องการปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐว่ามีการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติของทางคณะรัฐมนตรีซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเองนะครับก็ต้องมีการนำมติมาปรับในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกันกับหน่วยงานอื่นๆโดยขณะนี้นะครับได้มอบหมายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของทางกระทรวงเนี่ยมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมหรือขนาดที่พอดีกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเองยืนยันว่ายังไม่มีแผนในการลดจำนวนบุคลากรและหรือให้ข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยออกจากราชการแต่อย่างใดนะครับทางรัฐมนตรีศึกษาธิการเองก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าการดำเนินการเนี่ยก็ต้องไปเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็มีการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งในส่วนของจำนวนของบุคลากรหรือว่าโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานนะครับเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนเนี่ยมีความสอดคล้องกับภารกิจของทางกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริงโดยยังไม่มีการสรุปแนวทางอย่างชัดเจนทันทีทันใดนะครับก็จะมีการศึกษาแล้วก็ประเมินผลอย่างรอบคอบต่อไปนะครับซึ่งอย่างที่เราได้นำเสนอไปคือพอมีมติครม.ในเรื่องของข้าราชการพลเรือนเนี่ยแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ได้เป็นพลเรือนโดยตรงแต่ยังไงก็ต้อง

0: แต่ว่าตอนที่มีการปรับอัตราเงินเดือนครั้งก่อนนะครับตำรวจกับทหารก็มีการตามมาทีหลังขยายมาทีหลังแต่ว่าผลบังคับใช้เนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่าจะเท่ากันหรือเปล่าก
1: พก่
0: อ
1: นแล้วก็ตำรวจทหารเนี่ยก็ค่อยทำขึ้นมา
0: ครับ
1: นะครับวุฒิปริญญาตรีเท่านั้นวุฒิปริญญาตรีเท่านี้นะฮะอันนี้ของตำรวจแล้วก็ทหารนะ
0: ครับ
1: น่าสนใจส่วนอันนี้ก็น่าสนใจอีกแหละเรื่องของภาคใต้นะฮะ
0: ครับ
1: บินไปดูที่เบตงสักนิดหนึ่งเบตงตอนนี้ฮะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เจอหมอกควันและไฟป่า
0: ไ
1: อผมก็สงสัยเอ๊ะเบตงมันอยู่จังหวัดอะไรยะลามีหมอกควันและไฟป่าไม่ใช่คนในพื้นที่เขาเผานะครับ
0: ครับ
1: เกิดจากไฟป่าที่อินโดนีเซียครับผม
0: โอ้โหลาม
1: ลุกลามมาหลายสัปดาห์แล้วครับมันเกิดที่เกาะบอร์เนียวแล้วเกาะสุมาตราก็เกิดควันมลพิษอากาศเป็นวงกว้างลมก็แหมพระพายก็พัดมาข้ามพรมแดนมาสู่ประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร
0: ์
1: ฟิลิปปินส์นะครับส่งผลให้คุณภาพอากาศในพื้นที่ย่ำแย่ลงไป
0: ครับ
1: ครับตอนนี้ยะลานี่ก็สาหัสสาหัสเหมือนกันนะครับนะต้องติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดส่วนทางการมาเลเซียนะครับอันนี้ก็อ่วมกว่าครับประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนแล้วฮะเพื่อรับมือสถานการณ์แล้วก็ให้การคุ้มครองประชาชนมาตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับส่วนที่รัฐสารวัตรนะฮะสั่งปิดโรงเรียน647แห่งใน12เขตการศึกษาตั้งแต่7ถึง11กันยายนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพนะครับ
0: ครับ
1: แล้วในยะลาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ครับอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
0: ครับ
1: เฉลี่ยไม่เกิน10ถึง15ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนื่องจากสภาพอากาศมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่โชคดีตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วยชะล้างฝุ่นในอากาศได้เป็นอย่างดีนะครับ
0: ครับก็เป็นสถานการณ์ในพื้นที่ของภาคใต้นะครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายราย

0: ได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
2: ์8นาฬิกา31นาทีนะฮะช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการให้สัมภาษณ
3: ์
2: นะครับเรื่องของพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีท่านนายกก็แสดงความมั่นใจบอกว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะใช้งบอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้อันนี้คือส่วนของการใช้งบประมาณนะครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะครับเรื่องของการในประเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยท่านนายกมองว่ายังไงล่าสุดเนี่ยก็2ชาติแล้วนะครับคืออิสราเอลกับฝรั่งเศสหลังจากที่ครม.มีมติเรื่องของกฎหมายเนี่ยเกี่ยวกับการในประเทศที่มีการเปลี่ยนข้อกฎหมาย
3: ครับ
2: นะครับเขาเรียกว่าปรับข้อกฎหมายเนี่ยให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
3: ครับ
2: และสถานการณ์ในโลกปัจจุบันจึงมีการในประเทศเนี่ยชาวต่างชาติ2คนนะครับออกจากประเทศไทยของเราไปถามท่านนายกครับว่ายังไงฮะ
3: ครับเมื่อวานนี้นะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับกล่าวถึงกรณีการลงนามเนรเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2นะครับหลังจากที่มีการเนรเทศไปแล้ว1คนก่อนหน้านี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อกฎหมายและอำนาจเนี่ยมีตามกฎหมายแล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนครับโดยผู้ที่มีพฤติการหรือว่าความประพฤติที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรสำหรับกรณีของนายยาคอฟโอฮยอนนะครับชาวอิสราเอลที่มีการถูกเนรเทศและมีรายงานว่าจะมีการขอยื่นอุทธรณ์นั้นคุณอนุทินกล่าวว่าหากจะยื่นอุทธรณ์เนี่ยก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดครับซึ่งตามกฎหมายใหม่เนี่ยน่าจะประมาณ7วัน
2: ยื่นกับนายกนะฮะ
3: ครับ
2: อุทธรณ์เนี่ยต้องยื่นต่อนายก
3: ครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยขณะนี้ก็ยังไม่เห็นว่ามีเอกสารอุทธรณ์มายังตัวท่านนายกเองนะครับในส่วนของกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ได้มีการรายงานจากทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนั่นก็คือคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการไม่ต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานส่วนรายละเอียดของเรื่องก็ขอให้สอบถามจากทางคุณพลพีเองนะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยจะมีข้อท้วงติงหรือว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีการพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกและก็ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการชี้แจงนะครับหลังจากที่มีการเนรเทศอีก1คนก็คือเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับชื่อว่านายเควินดิมิโนนะครับเป็นรายที่2ที่สร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวนะครับก็มีประกาศออกมานะครับเป็นคำสั่งจากทางกระทรวงมหาดไทยที่มีผลแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นั่นเอง
2: นะคือชายไทยใช้มาตรการเด็ดขาดในการเนรเทศชาวต่างชาติที่ประพฤติตัวไม่ดีนะครับก็เริ่มต้นจากอิสราเอลเป็นรายแรกแล้วตามด้วยฝรั่งเศสเป็นรายที่2นะครับซึ่งสื่อต่างประเทศก็ให้ความสนใจเหมือนกันจุดยืนของไทยเนี่ยชัดเจนว่าใครมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยั่วยุหรือสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยก็จะไม่ประสงค์ให้อยู่ต่อแล้วก็ใช้กฎหมายในประเทศทันทีนะฮะต่างประเทศก็มีนะฮะกฎหมายในประเทศเนี่ยก็คือชาวต่างชาติให้ความสนใจแต่เขาก็ไม่แปลกใจเพราะแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีกระบวนการที่จะขับคนที่เขาไม่พึงประสงค์เนี่ยออกจากประเทศอยู่แล้วนะครับหนำซ้ำไปกว่านั้นบางประเทศเนี่ยมีโทษทันเนี่ยเกี่ยวกับความมั่นคงถึงขั้นจำคุกนะฮะประหารชีวิตก็
3: ม
2: ีนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยก็คือประชาธิปไตยนะฮะ
3: ครับ
2: คือเราในประเทศคุณแต่เรายังเปิดโอกาสให้คุณอุทธรณ์คำสั่งด้วยหากคุณไม่เห็นด้วยนะครับอุทธรณ์คำสั่งไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับภายใน7วันนะครับอันนี้ก็คือยังให้โอกาสนะครับไม่ได้ว่าปิดประตูบอกในประเทศแล้ว ไปจากประเทศไทย
3: จบเลยบินไปเลยไม่ใช
2: ่
3: นะครับยังมีโอกาสที่จะให้ยื่นอุทธรณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู
2: ่ครับ
3: ครับ
2: ไปดูการชุมนุมกันบ้างนะครับมาตามนัด7กันยายนที่บ้านพระอาทิตย
3: ์ค
2: ุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับพร้อมด้วยเครือข่ายแกนนำนะครับ
3: ครับ
2: ก็มาพร้อมกันนะครับแถลงข่าวจุดยืนของเขาคือทวงคืนประเทศไทยระบุถึงเส้นทางการต่อสู้ทางการเมืองในอดีตภาพรวมเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนการเมืองตลอดจนปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลภูมิใจไทยนะก็ไล่เรียงกันไปว่า21ปีที่แล้วเนี่ยเคยอยู่ที่ห้องประชุมนี้ประกาศตัวลุกขึ้นสู้กับระบอบทักษิณจนนำไปสู่การชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและจบที่การทำรัฐประหารในเวลาต่อมานะฮะจากนั้นเมืองไทยก็ผ่านยุคหลายยุคหลายสมัยมาหลายรูปแบบทั้งยุคพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำคุณอภิสิทธิ์ยุคพรรคเพื่อไทยรวมถึงพรรคก้าวไกลที่รับความนิยมจากมวลชนร่วมกันต่อต้านที่เคยร่วมกันต่อต้านจนปัจจุบันการเมืองมาสู่ยุคของภูมิใจไทยนะครับคุณสนธิตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามต่อสังคมว่าเหตุใดผู้ที่เคยร่วมปฏิบัติการต่อต้านระบบทักษิณรวมถึงผู้ที่เคยร่วมต่อต้านพรรคก้าวไกลกลับหันมาสนับสนุนและเห็นด้วยการกระทำของพรรคภูมิใจไทยทั้งที่พรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีพฤติการแตกต่างไปจากระบบทักษิณอาจมีความร้ายกาจกว่าด้วยนะครับก็ไล่เรียงกันไปนะฮะว่ามีอะไรบ้างทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะมีวงเงินหมุนเวียน 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทเอกสารประกอบชื่อผู้มีอำนาจระดับสูงเกี่ยวข้องกับการยกเลิกการประมูลเดิมและการเปลี่ยนผ่านการจัดสอบอันนี้พูดถึงทุจริตท้องถิ่น
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็เรื่องของปัญหาข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงนะฮะแม้ศาลฎีกามีคำพิพากษาเด็ดขาดแล้วว่าเป็นที่ดินของรัฐแต่กลับไม่มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกระทรวงมหาดไทยถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาความไม่มีศีลธรรมและบิดเบือนข้อเท็จจริงปัญหาทุนเทานะฮะปัญหาอะไรเงี้ยยิวจีนเมียนมากัมพูชารัสเซียอินเดียมาตรการวีซ่าฟรีการควบคุม data center การใช้พลังงานน้ำเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ประกาศจะลุกขึ้นทวงคืนประเทศไทยนะครับนัดหมายการชุมนุมพฤหัสที่10กันยายน 9:30 น.จะเดินทางไปยื่นแถลงการที่สถานทูตอิสราเอลอยู่ที่สุขุมวิทนะฮะจากนั้นก็จะเดินทางลงพื้นที่พบประชาชนในภูมิภาคต่างๆคืออีสานตะวันออกภาคใต้เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและรวมพลังประชาชนที่ต้องการเห็นรัฐบาลมีศีลธรรมมีความซื่อสัตย์มีความกล้าหาญนะครับพร้อมกันนี้ยังกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองการทำงานของกกต.ขอให้ประชาชนร่วมติดตามจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ
3: ครับอันนี้ก็เป็นฝั่งทางคุณสนธิแล้วก็ทางคปท.ทางทนายนกเขานะครับ
2: ครับ
3: มีการแถลงในช่วงของ10โมงนะครับที่บ้านพระอาทิตย
2: ์
3: แล้วก็ในฝั่งของทางท่านนายกนะครับนักข่าวก็มีการไปถามแต่ว่าเป็นถามช่วงหลังจากที่มีการแถลงเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับในช่วงบ่ายๆถามว่าท่านนายกเนี่ยได้ฟังหรือยังสำหรับการที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีการแถลงประกาศทวงคืนประเทศไทยในวันเดียวกันนะครับพอถามท่านนายกท่านนายกตอบว่าไม่ได้ฟังครับนะครับอันนี้ถามที่น่าจะอยู่ที่ทำเนียบ
2: ที่ทำเนียบ
3: ครับถามต่อนะครับว่าทางคุณสนธิเนี่ยระบุว่า14กันยายนจะมีการยกระดับความเคลื่อนไหวนะครับรอดูผลพิจารณาประเด็นการหัวสวท่านนายกก็มีการเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าหันมาเพียกหน้าตอบว่าอ๋อครับนะครับก็ตอบอ่ะคือจะให้ตอบยังไงก็คือยังไม่ได้ฟัง
2: คือยังไม่ฟังแล้วถ้าเกิดไม่ได้ฟังแล้วตอบอะไรออกไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นทางสังคม
3: ใช่นะครับท่านนายกตอบอีกนะครับในประเด็นของการที่ทางคุณสนธิเนี่ยมีการมาท้าดีเบต
2: ครับ
3: ว่ามาดีเบตเลยออนไลน์นะครับท่านนายกก็ได้แต่พยักหน้าแล้วก็ตอบครับนะครับคือผมว่าในมุมมองของคุณสนธิเนี่ยก็อาจจะอยากเห็นทางคุณอนุทินเนี่ยดีเบต
2: ครับเพรา
3: ะ
2: ว่าสนธิ
3: เพราะว่าตอนย้อนไปตอนเลือกตั้งที่มีการดีเบตพรรคการเมืองต่างๆเราจะไม่เห็นว่าคุณอนุทินเนี่ยมีการออกมาดีเบตนะแต่ว่าจะเป็นการส่งตัวแทนจากพรรคคุณศรีหะศักดิ์บ้างหรือว่าใครที่
2: คุณเดชติ
3: ไปพูดถึงประเด็นต่าง
2: ๆ
3: นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นหรือเปล่าที่ทางคุณสนธิเนี่ยอยากจะมีการดีเบตให้ท่านนายกได้แสดงเรื่องราวต่างๆวิสัยทัศน์ต่างๆหรือว่าการตอบปัญหาที่มีการพูดถึงในเรื่องที่พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู
2: ่
3: นะครับตรงนี้ก็ภาพรวมก็คือท่านนายกก็ยังไม่ได้มีการตอบอะไรออกมาอย่างชัดเจนนะครับ
2: ครับคือสิ่งที่คุณสนธิเนี่ย ออกมาเคลื่อนไหวเมื่อวานนี
3: ้
2: ค
3: ือ
2: เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่ารัฐบาลขาดความชอบธรรมแล้วพยายามเรียกมวลชนเนี่ย ที่มีความไม่พอใจ
3: ครับ
2: เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะกลุ่มนึงอาจจะไม่พอใจเรื่องทุนเทาทุนต่างชาติกล
3: ุ
2: ่มนึงเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นอีกกลุ่มนึงไม่พอใจเรื่องของปมปัญหาการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับกระบวนการเลือกหัวสวว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็อีกหลายกลุ่มเนี่ยเขาก็มีความไม่พึงพอใจคุณสนธิพยายามจับเรื่องเชื่อมโยงและเชื่อมกลุ่มตรงนี้เนี่ยให้เป็นกลุ่มเดียวกันเม
3: ื่อ
2: วานเหมือนการโยนหินถามทางว่าหากจะมีการชุมนุมเกิดขึ้นเนี่ยนะจะจุดขึ้นไห
3: ม
2: นะครับต้องติดตามดูวันพฤหัสนี้นะครับว่าจะจุดขึ้นหรือเปล่า
3: ครับ
2: ซึ่งแนวทางในการเคลื่อนไหวในทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
3: ครับ
2: ค
3: ุ
2: ณสนธิตอนนั้นเนี่ยที่ชุมนุมขับไล่คุณทักษิณเนี่ยเกิดจากเรื่องของรายการเมืองไทยรายสัปดาห
3: ์ครับ
2: ที่ออกในช่องทีวีช่องหนึ่งแล้วปรากฏว่าถูกระงับพอถูกระงับปุ๊บเนี่ยก็มาเปิดเวทีอยู่ที่สวนลุมพินี
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็ช่อง ASTV นะฮะถ่ายทอดนะ
3: ครับ
2: ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์การทำงานของรัฐบาลแล้วก็มีคนมาฟังเยอะแล้วก็ขยายวงไปเรื่อยๆนะครับกลายเป็นกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็เคลื่อนพลเนี่ยไปปิดล้อมทำเนียบ
3: ครับ
2: นะฮะในช่วงปี2547 40 48 49นะฮะแล้วก็ปลายทางของเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถโค่นล้ม
3: ครับ
2: รัฐบาลคุณทักษิณได้จริง
3: ๆ
2: นะฮะแต่จบด้วยการรัฐประหาร
3: ครับ
2: ของพลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่น
3: ครับ
2: เมื่อปี2549
3: ครับ
2: นะครับแล้วก็การชุมนุมอีกครั้งนึงอันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณสนธิแล้ว
3: ครับ
2: กปปส.สม
3: ั
2: ยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีการชุมนุมเล็กๆแล้วก็เพราะว่าเริ่มจากเรื่องของนิรโทษกรรมสุดซอย
3: ครับ
2: แล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะขยายไปเรื่อยๆขยายวงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเป็นการชัตดาวน์กรุงเทพ
3: ครับ
2: สุดท้ายและท้ายสุดเนี่ยก็นำมาสู่การรัฐประหารอีกแล้วนะฮะจะสังเกตว่าการชุมนุมครั้งใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยม
3: ัก
2: จะจบลงด้วยการเชื้อเชิญให้ทหารเนี่ยเข้ามาทำรัฐประหาร
3: ครับให้มีบทบาทในการสรุป
2: น
3: ี่
2: ค
3: ือ
2: เหตุการณ์ในอดีต
3: ครับ
2: ที่เป็นข้อเท็จจริงที่การชุมนุมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการก่อให้เกิดระบบรัฐประหารขึ้นมา
3: ครับ
2: นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็จะถูกแช่แข็งไปอยู่ระยะหนึ่ง
3: ครับ
2: แล้วมันก็วนลูปเดิมกลับมาน
3: ะฮะแต่ก็มีการชุมนุมบางครั้งที่ไม่ได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็มีเหมือนกันอย่างล่าสุดที่ทางฝั่งพรรคเรียกว่าอะไรกลุ่ม
2: อนาคตใหม
3: ่อนาคตใหม
2: ่ครับใช่ไหมฮะ
3: ก็อันนั้นก็มีการจัดม็อบขึ้นมานะครับแต่ว่าในเรื่องของการรัฐประหารก็ไม่ได้เกิดขึ้น
2: รัฐประหารไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการชุมนุมแป๊บเดียวแต
3: ่
2: ถ้
3: า
2: เกิดมีการชุมนุมเพื่อที่จะขยายไปเรื่อยๆเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงที
3: ่
2: ม
3: ัน
2: จะเกิดเหตุแบบนั้นแม้จะสุ่มเสี่ยงแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้เกิดทุกกรณีอย่างเช่นสมัยนปช.เนี่ยที่ไปประชุมนุมที่สะพานมัคควานตอนนั้นเป็นรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ปิดล้อมทำเนียบ
3: ครับ
2: ตอนนั้นจบด้วยการสลายการชุมนุ
3: ม
2: จบด้วยการสลายการชุมนุมแถวๆนั้นนะฮะ
3: ครับ
2: นปช.ก็จบลงแบบนั้น
3: ครับ
2: ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าโอ้จุดจบของการชุมนุมจริงอยู่เป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
3: ครับ
2: นะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังเราก
3: ็
2: อยากให้เกิดความรุนแรงเราไม่อยากจะเกิดรัฐประหารนะฮะอันนี้ก็คือสภาพสังคมตอนเนี้ยการที่จะจูงใจให้คนไปชุมนุมเนี่ยมันก็สามารถทำได้เพียงแต่ว่าปลายทางของเรื่องนี้เนี่ยประชาชนก็จะต้องมองเหมือนกันว
3: ่
2: าแล้วปลายทางมันคืออะไรแต่หัวใจของการชุมนุมทุกครั้งเนี่ยหัวใจของการชุมนุมทุกครั้ง
3: ครับ
2: คือกลไกในสภาไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้
3: ครับ
2: ก็คือองค์กรอิสระมีปัญหาโดนซื้
3: อ
2: รัฐบาลเผด็จการเสียงข้างมาก
3: ครับ
2: นั่นนะฮะในสองสมัยนั้นใช
3: ่
2: ไหมฮะคือการสภาไม่สามารถเป็นกลไกที่จะสามารถบริหารประเทศได
3: ้ครับ
2: จึงทำให้เกิดมีการเรียกร้องกันอยู่ข้างถนนเขาเรียกว่าการเมืองนอกสภา
3: ครับ
2: อันนี้มันคือเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องมีการชุมนุมกันเกิดขึ้นเอาละนี่คือประวัติศาสตร์ของเราแต่ว่าคำถามอยู่ที่ว่า การชุมนุมเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะคร
3: ับ
2: เพราะประกาศโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลว่าจะมีการชุมนุมนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าดูเรื่องการสื่อสารแล้วเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการโยนหินถามทางเพื่อยังเสียงก่อนว่าถ้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยประชาชนเห็นด้วยหรือไม
3: ่
2: ด
3: ้
2: วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยสมการทางการเมืองที่ไม่เหมือนเดิ
3: ม
2: นะครับข้อจำกัดอะไรต่างๆเนี่ยจะสามารถเดินหน้าต่อไปหรือไม่อันนี้ต้องติดตามดูกันครับ
3: ครับแต่หลังที่จากทางคุณสนธิได้มีการออกมาแถลงเมื่อวานนี
2: ้
3: นะครับทางท่านนายกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการตอบในเรื่องของความชัดเจนสักเท่าไหร่เพราะว่าท่านไม่ได้ฟังนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีการออกมาพูดถึงในประเด็นต่างๆนะที่ทางคุณสนธิเนี่ยมีการยกออกมา
2: ตอบโต้
3: ตอบโต้อ
2: ันนี้คงต้องเรียกว่าตอบโต้แล้วล่ะ
3: ใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นของธุรกิจคนต่างด้าวนะครับหรืออย่างเรื่องการปราบปรามทุจริตเนี่ยก็มีการมาพูดถึงตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนาก็มีการกล่าวถึงกรณีที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยระบุในลักษณะว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังยกอธิปไตยทางเศรษฐกิจให้ต่างด้าวนั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางคุณลลิดานะครับเปิดเผยมาว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็มีการลดขั้นตอนในการขออนุญาตที่ซับซ้อนในกิจการบางประเภทนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยเนี่ยจะสละอำนาจให้กับการกำกับเศรษฐกิจให้แก่ต่างชาติแต่อย่างใดและก็ไม่ได้เปิดทางให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจได้โดยเสรีเพราะว่าก็มีกฎหมายเฉพาะเนี่ยในการกำหนดเรื่องนี้อยู่และก็อำนาจในการตรวจสอบก็ยังคงเป็นทางฝั่งไทยและก็รัฐบาลที่กำกับควบคุมเรื่องนี้อยู่นะครับก็ต้องแยกให้ชัดว่าในส่วนที่มีการพูดถึงกันเนี่ยในส่วนของรัฐบาลเองก็มีการกำกับควบคุมที่อยู่ภายใต้กฎหมายหากจะมีการนำบริษัทไปประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆมีกฎหมายที่ยังมีข้อจำกัดแล้วก็มีในส่วนของการที่นอมินีต่างๆตรงนี้ก็มีการปราบปรามอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้ทางรัฐบาลเองบอกว่าไม่ได้มีการนิ่งนอนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมีการชี้แจงว่าการทำเรื่องราวต่างๆที่ทางคุณสนธิออกมากล่าวอ้างเนี่ยก็คือโต้เลยนะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการต่อก็คือติดตามผลชัดเจนอยู
2: ่
3: นะครับประเทศไทยก็ได้รับผลประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวทั้งในเรื่องของการจ้างงานคนไทยการพัฒนาทักษะหรือว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนะครับที่ในส่วนของประเทศไทยก็มีการได้เติบโตในส่วนนี้ส่วนการตั้งคำถามเรื่องทุนต่างชาติที่เป็นเรื่องที่ทำได้รัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับทั้งในคำถามที่ว่าคนไทยได้ประโยชน์อะไร SME ได้อะไรจากผลกระทบตรงนี้นะครับหรือว่าระบบที่มีการกำกับอยู่เนี่ยเพียงพอหรือไม่จะมีการอภิปรายก็ควรที่จะมีข้อเท็จจริงทางกฎหมายอย่างครบถ้วนไม่ควรทำให้คำว่าไม่ต้องขออนุญาตตามพรบการประกอบธุรกิจต่างด้าวเนี่ยกลายเป็นว่าต่างชาติไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนี้รัฐบาลออกมาชี้แจงนะครับโต้ทางคุณสนธิกลับไปวิจารณ์ได้ตรวจสอบได้และถามรัฐบาลได้เต็มที
2: ่
3: นะครับอันนี้ก็คือฝั่งทางรองโฆษกรัฐบาลออกมาพูดถึง
2: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมฮะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติตอบโต้เหมือนกันฮะ
3: ครับ
2: กรณีที่คุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยแถลงประกาศทวงคืนประเทศไทยแล้วเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะฮะก็คือพูดพาดพิงหลายเรื่องนั่นแหละอันนี้ก็ชี้แจงก็อันดับแรกเนี่ยก็บอกก่อนว่าการชุมนุมเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะมาชุมนุมได้อยู่แล้วมีความกังวลว่าประชาชนจะได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ทุกด้านนะครับในนามของรัฐบาลก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่องของการปราบทุนเทาซึ่งเป็นเรื่องที่เราทราบกันดีในเรื่องของทุนเทาไม่ได้เกิดในสมัยคุณอนุทินแต่เกิดมาในระยะหนึ่งแล้วสิ่งที่ประชาชนเห็นก็คือว่ารัฐบาลนำโดยท่านนายกนะฮะอนุทินเนี่ยนะครับมีการดำเนินงานปราบปรามทุนเทาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับให้มีการในประเทศชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยเนี่ยสองรายคืออิสราเอลกับฝรั่งเศสนะครับทั้งสองรายนี้มาจากปัจเจกบุคคลหรือเรื่องส่วนตัวไม่สามารถเหมารวมประเทศได้ระบุว่าการในประเทศบุคคลที่มาจากประเทศที่ถูกในประเทศเป็นไปไม่ได้เพราะทุกประเทศล้วนมีคนไทยเข้าไปในทำงานอยู่ต่างประเทศสิ่งเหล่านี้ล้วนให้เห็นว่ารัฐบาลเอาจริงกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่วนกรณีนี้สิครับไปโจมตีรัฐบาลบอกว่าเรื่องเขากระโดง
3: ครับ
2: บุรีรัมย
3: ์
2: การโกงสว นะฮะก็หัวสวนั่นนะครับ
3: ครับ
2: ถาม2เรื่องนี้คุณสิริพงศ์บอกว่ากรณีเขากระโดงแยกออกเลยครับขณะนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการฟ้องศาลไปที่เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น24คดีพื้นที่108แปลงเนื้อที่800ไร่แล้ว108แปลงนี้เป็นแปลงใหญ่ทั้งสิ้นส่วนแปลงที่ยังไม่มีการฟ้องร้องจะเป็นประเภทนส.3เป็นแปลงเล็กๆโดยศาลจะนัดครั้งต่อไป22กันยายนนี้พร้อมระบุว่ารัฐบาลไม่ได้ประวิงเวลาหรือเอื้อซึ่งรัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที
3: ่นะฮะ
2: เรื่องอยู่ที่ศาล รอกระบวนการยุติธรรมอันนี้ผมพูดเอง
3: คร
2: ับส่วนหัวสว.ว่ายังไง บอกว่าการวินิจฉัยล้วนเป็นอำนาจของกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระเมื่อรัฐบาลถูกกล่าวหารัฐบาลก็ต้องชี้แจงเพิ่มเติมกรณีกกต.ขอข้อมูลแต่ทว่าในหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นอนุสืบสวนไต่สวนกลางชุด26หรืออนุวินิจฉัยชี้ขาดข้อโต้แย้งที่ผ่านมามีการรวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินงานของกกต.ด้วยตัวเองทั้งสิ้นซึ่งตนไม่เคยเรียกเข้าไปหรือให้ถ้อยคำอะไรแม้แต่ครั้งเดียวพูดง่ายๆตัวเองไม่เคยโดนเรียกเข้าไปเลยนะสำหรับคุณสิริพงษ์นะครับก็หวังว่ากกต.จะปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระก็อย่าไปกดดันการทำงานในส่วนของรัฐบาลภูมิใจไทยไม่ว่าผลจะเป็นยังไงทุกคดีเราพร้อมยอมรับหมดท่านติดตามการทำงานของรัฐบาลต่อไปกล่าวเพิ่มเติมในหลายๆสิ่งที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนเรื่องสอบท้องถิ่นการสอบท้องถิ่นไม่ได้เกิดในยุคคุณอนุทินแต่เรื่องดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ปี62ยังไงก็ตามสิ่งที่กำลังทำตอนนี้คือให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างเต็มที่อีกทั้งยังมีตัวเล่นใหม่ๆตัวแปรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาพยานหลักฐานเพิ่มขึ้นทุกวันและยืนยันว่าจะไม่มีการตัดตอนอย่างแน่นอนนะครับ
3: สมกับการเป็นอดีตโฆษกรัฐบาลนะคุณสิริพงษ
2: ์
3: ชี้แจงได้แบบว่าชัดเจน
2: ชัดเจนมีหลักฐานแต่ก็ต้องรอดูต่อไ
3: ป
2: แต่ก็ต้องรอดูต่อไปเพราะว่าจริงๆไอ้ประเด็นในทางการเมืองเนี่ยที่กำลังจะถูกจุดติดให้มันมอดไห
3: ม
2: ้หรือถอนฟืนออกจากกองไฟได้เนี่ย14กันยายนนี
3: ้
2: ว่ากกต.เนี่ยจะส่งรายชื่อสว.เนี่ยให้กับศาลกี่คนกี่ท่าน
3: ครับ
2: นะ
3: ก็ต้องจับตานะ14นี้
2: ถ้าส่งหมดเนี่ย229คนเนี่ย มันอาจจะไม่มีปัญหาในการชุมนุมไง
3: ครับ
2: แต่ถ้าเกิดส่งไม่หมดส่งบางคนหรือไม่ส่งเลยเนี่ย
3: มันก็ต้องมีความชัดเจน
2: มันก็จะมีคนที่ไม่พอใจอยู
3: ่ครับ
2: มันก็จะมีคนที่ไม่พอใจอยู่แต่ถามว่าเอ้ยส่งไป229คนเนี่ย
3: ครับ
2: เขาก็ไม่พอใจเหมือนกันถูกไหม229คน
3: ครับ
2: นั่นก็คือกระบวนการยุติธรรมผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นนำสืบศาลเป็นผู้ไต่สวน คุณก็จะต้องไปนำสืบที่ศาลว่าผมไม่ได้ทำเพราะอย่างนั้นอย่างนี
3: ้
2: เส้นเงินนี้ท่านได้แต่ใดมาถ้าพิสูจน์ได้ศาลก็ยก
3: ครับ
2: คือบางคนเขาบอกว่าค่อยไปว่ากันที่ศาล
3: ครับ
2: แต่กกต.เขาก็มีหลักการของเขาไงอะไรที่มันเป็นหลักฐานที่มันไปไม่ถึงหรือมันไม่มีความชัดเจนเนี่ยเขาก็ไม่อาจที่จะให้เป็นจำเลยในคดีได
3: ้ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
3: หลักฐานไม่เพียงพอ
2: หลักฐานมันไปไม่ถึงใช
3: ่
2: หลักฐานไม่มีความหนักแน่นมันไม่เพียงพอมันก็มองได้สองมุ
3: ม
2: นะฮะ
3: ก็ต้องติดตามกัน14นี้นะครับจะได้เห็นความเคลื่อนไหวอย่างไรนะเพราะว่าก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็มีการออกมากระเพื่อมเป็นแรงกระเพื่อมที
2: ่เป็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองที่ทางฝั่งผู้ที่พร้อมจะชุมนุมเนี่ย
3: ครับ
2: พร้อมที่จะนำประเด็นนี้ไปจุดติดในทางการเมืองในการที่จะชุมนุมของเขาแล้ว
3: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับเริ่มแล้วสำหรับประเด็นการเมืองที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะครับ
2: ครับ
3: แต่ว่าวันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องจับตากันนะครับนอกจากในส่วนของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับยังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะครับประเด็นหลักก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของการโยกย้ายนะแต่งตั้งนะเพราะว่าเป็นช่วงของการเกษียณอายุราชการ
2: ครับ
3: เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับ สำหรับข้าราชการหลายท่านก็อาจจะต้องได้พักผ่อนนะตามวาระนะครับแล้วก็จะต้องมีผู้ที่จะต้องมาดำรงตำแหน่งแทนนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่จับตาหลายส่วนเหมือนกันนะครับอย่างกรณีของทางปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็มีข่าวลือออกมานะครับว่า
2: ย้ำนะครับข่าวลือ
3: ข่าวลือนะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนสำหรับการประชุมครม.ในวันนี้นะครับว่าจะมานั่งสำนักนายกแทนนะครับหลังจากที่ชวดปลัดพลังงานนะครับส่วนทางคุณภาสกรนะอีกหนึ่งท่านที่ต้องติดตามนะก็ต้องรอดูว่าจะมีการปรับอะไรหรือว่ายกย้ายอะไรหรือไม่นะครับ
2: ครับกระทรวงพาณิชย์นะฮะยกย้ายนะครับ มีกระแสเหมือนกันกระแสอีกแล้วนะฮะ
3: ครับ
2: ข่าวลือคือข่าวที่ยังไม่เป็นจริงนะฮะแต่ไม่แน่นะครับเวลาผ่านไปข่าวลือนะกลายเป็นข่าวจริงมาเยอะแล้วนะครับ
3: ครับ
2: ล่าสุดการโยกย้ายของกระทรวงพาณิชย์นะฮะการจัดการโยกย้ายคือคุณวราวุฒิสมหวังประเสริฐผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย
3: ์
2: คุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์คุณกิติวัฒน์ปัดฉิมนันนะฮะผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงคุณวิทยากรมณีเนธอธิบดีกรมการค้าภายในคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.คุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับอันนี้เป็นรายชื่อที่ถูกจับตาว่ามีกระแสข่าวที่จะมีปรับสลับปรับเปลี่ยนโยกย้ายกันนะครับ
3: คื
2: ออันนี้ของกระทรวงพาณิชย์ส่วนโฆษกรัฐบาลเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็มีหนังสือลาออกนะฮะของคุณรัชดาธนาดิเรกลาออกลงวันที่ตั้งแต่3กันยายนมีผลเมื่อวานนี้7กันยายนนะครับคุณรัชดาเนี่ยน่าจะไปนั่งในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนโฆษกท่านต่อไปวันนี้รู้กันนะฮะคุณหมอเอกนะฮะได้ข่าวว่าเป็นเช่นนั้นก็เดี๋ยวดูการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแทนท่านนายกจะได้มีการประชุมและน่าจะมีการตั้งโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะครับคุณหมอเอกนะฮะชื่อจริงเอกภาพ
3: ครับ
2: นะฮะเห็นเขาว่าเป็นสายตอบโต้อะสายตอบโต้อะปกติเนี่ยโฆษกเราจะเห็นโฆษกหญิงโฆษกก็โฆษกหญิงครั้งนี้จะเป็นโฆษกผู้ชายนะครับที่น่าจะขึงขังแข็งขันนะครับในทางการเมืองนะครับตอบโต้ในทางการเมืองได้มากๆนะฮะก็เปลี่ยนผู้เล่นแหละของรัฐบาลในเรื่องของทีมสื่อสารฮะ
3: ท่านเอกภพ
2: เพียรกภพขออภัย
3: เอกภพเพียรพิเศษนะครับซึ่งก็เตรียมอันนี้เป็นข่าวออกมาครับเตรียมรับตำแหน่งนะสำหรับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนทางคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับซึ่งก็ไปปฏิบัติภารกิจอื่นไม่ได้มีการออกจากรัฐบาลแต่อย่างใดแต่ว่าปรับเปลี่ยนให้ตรงกับบริบทนั่นเองนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวอาจจะมีประเด็นหลายๆอย่างที่ต้องติดตามกันด้วย
2: ครับสุดท้ายนะฮะประชาสัมพันธ์เรื่องของพันธบัตรออม plus นะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญจองนะครับซื้อพันธบัตรออม plus ครั้งที่2ทับ69นะครับ
3: ครับ
2: ด้วยบัญชีหุ้นไทยผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์วงเงิน 2,000 ล้านบาทเลือกลงทุนได้ตามเป้าหมายอายุ3ปีฮะอัตราดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีสำหรับพันธบัตร3ปี
3: ครับ
2: ถ้า10ปีถือ10ปีจะได้ดอกเบี้ย 2.8% ต่อปีนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนอย่างสม่ำเสมอฮะลงทุนขั้นต่ํา 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดและระบบจัดสรรแบบ smallล็อตเฟิร์สนะครับจะกระจายสิทธิจัดสรรเป็นรอบให้ผู้จองซื้อครั้งละ100บาท 1,000 บาทเวียนจนครบผู้จองทุกรายเพื่อได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินออมอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันซื้อได้แล้วครับ 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึง 15:00 นวันที่9กันยายนนะครับ
3: ครับ
2: ไ
3: ม่ใช่
2: ไปดูรายละเอียดได้ที่ www.z.or.th/bond ครับ
3: ครับ
2: บอนที่ประวัติพันธบัตรนะฮะ
3: ครับบอนคอนเน็กต์นะไปติดตามกันได้นะครับ
2: ครับ
3: และนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับติดตามพวกเราได้ใหม่ช่วงเย็นนะครับหมุนตามวันพวกเราเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันวันนี้คณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: แปะเจี๊ย
2: ป้ายโต๊ะ
3: สวย
2: สินน้ำใจ
3: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
2: ค่าหัวคิว
3: เงินทอน
2: ค่ารับรองและของขวัญ
3: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
2: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
3: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
4: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอมาตรการจัดการกรณีพบการทุจริตสอบเข้ารับราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอขอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการคลังเสนอด้วยความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางรวมทั้งเสนอการให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนนอกจากนี้ยังต้องติดตามการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่คาดว่ามีการเสนอชื่อนายเอกภพเกียรติพิเศษแทนนางสาวรัชดาคณาดิเรกรวมทั้งการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เพื่อรองรับตำแหน่งที่จะว่างลงหลังวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2วันนี้เริ่มมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,000 ล้านบาท
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เวลา 9:00 น.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2ต่อเนื่องจากการประชุมวันนี้ซึ่งที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา13งบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับก่อนพักการประชุมเวลา 24:39 น.รวมเวลาพิจารณา15ชั่วโมง39นาทีวันนี้ที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณามาตรา14งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินประมาณ 53,000 ล้านบาทครอบคลุมภารกิจส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนการดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรโดยคาดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะอภิปรายรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณพร้อมเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดชาววิสาปทุมมารายงาน
4: แม่ทัพภาคที่4ย้ำเดินหน้าแก้ปัญหาประชาชนบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงชายแดนใต
7: ้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ยืนยันความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการดูแลประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ควบคู่กับการเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่แม่ทัพภาคที่4กล่าวว่าทุกข้อเสนอแนะและปัญหาที่ได้รับจากประชาชนจะถูกนำไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดพร้อมกันนี้ได้ย้ำถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและภาคประชาชนในการร่วมกันสร้างความสงบสุขและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจะยังคงทำงานเคียงข้างประชาชนและไม่ทอดทิ้งพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไปปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
2: หลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
1: ก๊าซหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
3: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
1: หากได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
3: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
1: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก
4: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: สารพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

0: How to หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยส์เจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
1: คุณกำลังรับฟังสารพันฝั่งให้รู้

0: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz
1: ถ้าไม่อยากหน้าแก่เร็วควรทาครีมกันแดดการทาครีมกันแดดเป็นประจำช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยและหน้าแก่ก่อนวัยได้เพราะสาเหตุหลักของความแก่บนใบหน้าไม่ได้มีเพียงเรื่องอายุเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีรังสี UV จากแสงแดดโดยในแสงแดดจะมีรังสี UVA ทำลายคอลลาเจนใต้ผิวหนังทำให้ผิวเหี่ยวย่นหย่อนคล้อยและรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดงดำเกิดฝ้ากระจุดด่างดำการทาครีมกันแดดจึงเป็นเกราะป้องกันไม่ให้โครงสร้างของผิวถูกทำลายและเพื่อให้ครีมกันแดดทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพควรทาครีมกันแดดให้ถูกวิธีโดยควรเลือกครีมกันแดดที่มี SPF 30 PA++ ขึ้นไปทาครีมกันแดด2ข้อนิ้วทาครีมกันแดดก่อนออกแดด30นาทีทาซ้ำทุกๆ2ชั่วโมงทาอยู่กลางแจ้งเพราะแสงแดดจะทำให้ประสิทธิภาพของการกันแดดลดลงและหากอยู่ในที่ร่มควรทาซ้ำทุก4ชั่วโมงหลายคนเข้าใจว่าควรทาครีมกันแดดเฉพาะตอนออกแดดก็พอแต่ความจริงแล้วอยู่ในร่มไม่ได้แปลว่าปลอดภัยจากแสง UV เพราะแสงในร่มก็ทำให้ผิวแก่ได้เหมือนกันเช่นแสงจากจอคอมโทรศัพท์หรือหลอดไฟเพราะหากมีแสงแสดงว่ามีรังสี UV ค่ะและแม้จะใช้ครีมทาผิวอื่นๆแพงแค่ไหนหากไม่ทาครีมกันแดดผิวก็ยังโดนทำร้ายอยู่ดีเรียกได้ว่าครีมกันแดดคือครีมชะลอวัยที่ถูกต้องที่สุดเลยค่ะหากรำคาญใจจากความเหนอะหนาของครีมกันแดดแนะนำให้ใช้สูตรที่มีน้ำมันน้อยนะคะเพราะไม่ว่ายังไงก็ไม่ควรออกแดดโดยไม่ทาครีมกันแดดค่ะ

0: วันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

0: You. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำพร้อมสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำพร้อมสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากลิ่นและคราบน้ำมันรั่วไหลภายในระบบท่อระบายน้ำบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยยานาวาโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้องและได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมันจากบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยจำกัดโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถสูบน้ำมันออกจากท่อระบายน้ำได้แล้วประมาณ 5,000 ลิตรแต่เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่ท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องหยุดการปฏิบัติการไว้ชั่วคราวทางนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายเข้าปิดกั้นท่อระบายน้ำเพื่อกักเก็บคราบน้ำมันให้อยู่ในพื้นที่จำกัดระยะทางประมาณ50เมตรพร้อมเตรียมประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อวางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษเร่งสูบน้ำและคราบน้ำมันที่เหลืออยู่ออกจากระบบท่อระบายน้ำให้หมดโดยเร็วที่สุดต่อไปชนชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดยะลาเดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยยึดตามข้อกำหนดและมติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางรักษาสมดุลการกักเก็บเพื่อความมั่นคงด้านน้ำตลอดปี
8: นายพิพัฒน์เจษฎานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าทางคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้โดยรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำและพื้นที่รองรับน้ำหลากสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเป็นสำคัญหากคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากทางคณะกรรมการจะพิจารณาเพิ่มอัตราการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับรองรับน้ำหลากในทางกลับกันหากคาดการว่าปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างน้อย จะปรับลดการระบายน้ำลงเพื่อสงวนน้ำกักเก็บไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงหน้าแล้งสำหรับประชาชนและหน่วยงานที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของเขื่อนบางลางได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน eGAT 1บนสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ Android และ iOS อัมรันเมหะสวทยลารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักมากน้ำท่วมฉับพลันคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายนนี้
9: นายจุมพจน์ วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่พร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกาค่ะ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอวานอนิวาสอำเภอพันนานิคมอำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนครอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอยางตลาดอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอคำชะอีอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอโพชัยอำเภอปทุมรัตน์อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอห้วยทับทันอำเภอวังหินอำเภอเมืองขออภัยค่ะอำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอสนมอำเภอโนนนารายอำเภอจอมพระอำเภอขวาวศรีนรินทร์อำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอห้วยราชอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่ระความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุระบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่11กันยายนศกนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้การทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

ธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมองคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: เลือกไข่ยังไงให้ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: บ้านเราไม่เอาโกง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพช่วงนี้ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านเราไม่โกงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่น FM 99.75 MHz แห่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.เสร็จๆครับไปจนถึง 11:00 น.วันนี้เรามาพบกันในวันอังคารที่8กันยายน2569ซึ่งมีข่าวสารมากมายนะครับที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับท่านฟังครับก็มีเหตุการณ์นะครับมีข่าวนะครับเกิดขึ้นสำหรับบ้านเมืองของเราเนี่ยมากมายเลยทีเดียวครับรวมไปจนถึงเหตุการณ์ที่มีการทำร้ายร่างกายกันนะครับที่หน้าสถานีตำรวจสน.ทองหล่อนะครับที่กรุงเทพนู้นครับก็เป็นที่ฮือฮาพอสมควรนะครับท่านฟังครับที่เกิดขึ้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยผู้ที่ทำร้ายร่างกายกันเนี่ยนะครับท่านนะครับเขาก็เป็นอดีตถึงผู้พิพากษาหรืออัยการหรืออย่างไรนะครับท่านนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยไปเป็นทนายความนะครับเคยเป็นทนายความมาแล้วนะครับก็มีความรู้นะครับระดับด็อกเตอร์เลยทีเดียวครับและอีกฝ่ายนึงก็คือท่านชื่อและนามสกุลนี้ก็คงคุ้นๆนะครับกับท่านผู้ฟังนะครับท่านสมชัยสุทธิยากรเนี่ยนะครับท่านเป็นอดีตนะครับกรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้งในสมัยที่แล้วนู่นครับก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นโดนทำร้ายร่างกายตามที่เป็นข่าวนี่แหละครับก็ขอนำเรื่องเนี้ยนะครับมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเมื่อวันที่4กันยายน2569นะครับนายสมชัยศรีสุทธิยากรได้บอกมาคุยกับผู้สื่อข่าวนะครับก็บอกว่าสมชัยปั่นจักรยานเข้าแจ้งความถูกณัฐวุฒิผลักล้มหน้าสน.ทองหล่อนะครับต่อหน้าสื่อและตำรวจนะครับยืนยันเดินหน้าดำเนินคดีถึงที่สุดพร้อมหวังให้ตนเองเนี่ยนะครับเป็นคนสุดท้ายนะครับที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ9ครับนายสมชัยศรีสุทธิยากรครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับให้สัมภาษณ์หลังถูกนายณัฐวุฒิวงเนียมทำร้ายร่างกายนะครับโดยระบุว่าวันนี้นะครับได้ปั่นจักรยานมาแจ้งความดำเนินคดีกับนายณัฐวุฒิซึ่งเดินทางมาถึงสน.ทองหล่อนะครับก่อนหน้าเวลานัดหมายนะครับนายสมชัยเล่าเหตุการณ์นะครับบริเวณหน้าสน.ทองหล่อว่าเมื่อเดินทางมาถึงนะครับได้พบกับนายณัฐวุฒิซึ่งแต่งกายใส่สูทยืนอยู่หน้าสน.นะครับตนจึงยิ้มให้แล้วก็ทักทายตามปกติครับแต่นายณัฐวุฒินะครับกลับพุ่งตรงเข้ามาด้วยความไม่พอใจพร้อมทั้งใช้คำพูดคำจาด่าทอด้วยคำหยาบคายนะครับขณะที่ตนเองนะครับอยู่บนรถจักรยานครอบจักรยานอยู่นั่นแหละนั้นณัฐวุฒิได้ผลักรถจักรยานตนล้มลงตนเองเลยนอนหงายกับพื้นเลยทีเดียวครับจากนั้นยังเข้ามาด่าทอนะครับชี้หน้าและแสดงพฤติกรรมข่มขู่โดยเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นครับเกิดขึ้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างน้อย2นายและผู้สื่อข่าวจากช่องต่างๆนะครับประมาณสัก4ช่องนะครับที่บันทึกภาพและเสียงไว้ได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเมื่อตนลุกขึ้นยืนนะครับและพูดว่าตำรวจต้องเข้ามาดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายนายณัฐวุฒิได้ตรงเข้ามาดึงหมวกของตนนะครับออกมาจากศีรษะแล้วพฤติการดังกล่าวนะครับเข้าคายประสงค์ต่อทรัพย์รวมถึงสร้างบาดแผลถลอกที่ขา2จุดนะครับส่วนความเสียหายของรถจักรยานนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่นะครับรายละเอียดนะครับว่าเกิดเสียหายมากน้อยเพียงใดเนี่ยนายสมชัยระบุว่าจะปรึกษาทนายความส่วนตัวครับเพื่อแจ้งความกับนายณัฐวุฒิเพิ่มเติมนะครับในข้อหาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บและทำให้เสียทรัพย์พร้อมทั้งพิจารณาเรื่องการคัดค้านการประกันตัวเนี่ยนะครับส่วนกรณีที่ถูกบูลลี่และเหยียดเพศต้องรอหารือกับทนายความว่าจะสามารถแจ้งข้อหาใดได้เพิ่มเติมบ้างนะครับนายสมชัยมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวนะครับเป็นการกระทำที่เพื่อข่มขู่นะครับให้เกิดความหวาดกลัวและต้องการให้ยุติความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับอีกทั้งยังเป็นการกระทำที่
ขาดการยับยั้งชั่งใจนะครับเนื่องจากลงมือในสถานที่ราชการต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทั้งนี้นะครับนายสมชัยเนี่ยครับยังขอให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินจากหลักฐานภาพถ่ายและเสียงนะครับของสื่อมวลชนครับพร้อมทั้งยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่ขอยอมความนะครับเพื่อให้กรณีนี้นะครับเป็นบทเรียนและหวังให้ตนเป็นคนสุดท้ายนะครับที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ในลักษณะแบบนี้นะครับนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับที่กรุงเทพนู้นครับที่หน้าสถานีตำรวจสน.ทองหล่อนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4นะครับภาพข่าวเนี้ยนะครับก็เป็นข่าวที่ท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะรับทราบบ้างแล้วนะครับท่านบังคับที่เกิดขึ้นนะครับมาเล่านะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับก็กลับมาที่ข่าวของจังหวัดชลบุรีของเราตามข่าวก็บอกว่าส.ส. อนันต์นะครับนำชาวบ้านยื่นหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินพร้อมคัดค้านโรงไฟฟ้าชีวมวลเกาะจันทร์นะครับที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดชลบุรีครับนายนฤทธิ์นิลมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นประธานการประชุมร่วมนายอนันต์ปิดาสุจิตส.ส.เขต5อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีและนายอำเภอเกาะจันทร์นะครับพร้อมด้วยนายสราวุธสุโพผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีนายชัยวัฒน์แก้วจำหลัดพนักงานป่าไม้ชลบุรีครับสำนักจัดการป่าไม้ชลบุรีที่9นะครับนางสาวจันจิลาทองถนอมนะครับกำนันตำบลท่าบุญมีและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับการประชุมดังกล่าวนะครับมีวาระสำคัญ2ประเด็นหลักนะครับได้แก่การบริหารจัดการที่ดินทำกินนะครับและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับแก้ไขปัญหาที่อาศัยและพื้นที่ทำกินของประชาชนพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอพนัสนิคมและพื้นที่บ้านหนองหูช้างตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์นะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครับทั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปานะครับได้ตามกฎหมายนะครับการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับยื่นเรื่องคัดค้านนะครับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์นะครับเนื่องจากชาวบ้านกังวลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและวิถีชีวิตของชุมชนครับทางด้านนายนฤทธิ์นิลมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะเปิดเผยว่าสำหรับเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถขอประปาและไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องครับจะต้องนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์นะครับในที่ดินสาธารณประโยชน์หากตรวจสอบแล้วพบว่าดำเนินการได้ตามกฎหมายก็ได้สั่งการให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือประชาชนทันทีส่วนกรณีคัดค้านโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับเบื้องต้นได้รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนชาวบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับโดยหลังจากนี้ครับจะเร่งประสานส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับเพื่อให้พิจารณาข้อห่วงใยครับของประชาชนและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้กล่าวต่อสื่อมวลชนนะครับท่านครับอีกข่าวหนึ่งครับไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับท่านบังคับเขาบอกมวลชนปราจีนบุรีกำนันประพาสหลังผู้ว่าสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยเหตุขึ้นเวทีปราศัยขยายพื้นที่ EEC นะครับสะท้อนรอยร้าวชุมชนกับอุตสาหกรรมนะครับวันที่1กันยายน2569ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเกิดกระแสความขัดแย้งและลอกใหม่นะครับในจังหวัดหลังกลุ่มมวลชนนะครับปราจีน

ยน2569ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดปราจีนบุรีครับเกิดกระแสความขัดแย้งและลอกใหม่นะครับในจังหวัดหลังกลุ่มมวลชนปราจีนเข้มแข็งนี่นะครับและเครือข่ายรักลุ่มน้ำพระปรงนะครับรวมตัวกันณศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีนำดอกกุหลาบแดงและพวงมาลัยเข้ามอบให้แก่นายประภาสกำนันตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีเพื่อแสดงพลังสนับสนุนหลังนายประภาสถูกผู้บังคับบัญชาแต่ตั้งคณะกรรมการให้ชี้แจงข้อเท็จจริงทางวินัยครับจากกรณีที่กำนันประภาสนะครับขึ้นเวทีปราศัยคัดค้านการขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับในการชุมนุมเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระบุว่าการชุมนุมดังกล่าวนะครับขัดต่อกฎหมายคำเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตอีกทั้งการปราศัยคำยังมีการใช้ถ้อยคำพาดพิงถึงผู้บังคับบัญชาอย่างไม่เหมาะสมเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องวางตัวเป็นกลางหากพบว่ามีมูลความผิดจริงนะครับจะดำเนินการทางวินัยตามขั้นตอนต่อไปนะครับทางด้านนายสุนทรคมคายแกนนำกลุ่มปราจีนเข้มแข็งได้โต้แย้งว่าการขึ้นเวทีดังกล่าวนะครับเป็นการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและมองว่าการตั้งสอบวินัยนะครับเป็นการกดทับการขับเคลื่อนของภาคประชาชนนะครับขณะที่นางเบญญาภาศรีประสงค์นะครับอายุ68ปีชาวบ้านตำบลนนทรีอำเภอกมินบุรีนะครับที่เดินทางมาร่วมมอบดอกไม้มอบกุหลาบแดงนะครับให้สัมภาษณ์เปิดเผยว่าที่ผ่านมานะครับตำนานประพาสทำหน้าที่เป็นที่พึ่งของชาวบ้านนะครับโดยตลอดมาเนี่ยนะครับเมื่อประชาชนเคลื่อนไหวเรียกร้องเรื่องปัญหามลพิษกำนันก็มักจะเดินทางไปให้กำลังใจและยืนเคียงข้างชาวบ้านอยู่เป็นประจำถึงดิฉันนะครับจะอยู่คนละตำบลแต่ก็มองว่าท่านเป็นผู้นำที่ดีทำเพื่อท้องถิ่นครับทำเพื่อลูกหลานการที่ท่านกล้าออกมาพูดความจริงบนเวทีเป็นคำพูดที่ได้ใจประชาชนมากวันนี้ครับต้องการมาให้กำลังใจคนดีไม่ใช่เรื่องการเมืองนะครับฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาแต่อย่างใดนะครับเป็นการออกมาสนับสนุนคนกล้าที่จะปกป้องบ้านเกิดนะครับนางเบญญาภากล่าวนะครับด้านนายประภาสยืนยันว่าพร้อมรับการตรวจสอบทำไปในฐานะคนปราจีนบุรีเนี่ยนะครับที่ต้องการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและพร้อมที่จะสู้จนถึงที่สุดหากมีสิ่งใดเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับท้องถิ่นนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเหตุการณ์สอบวินัยครั้งนี้นะครับนับเป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่ข้อพิพาทเชิงโครงสร้างนะครับหลังมีความพยายามนะครับผลักดันจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเข้าสู่พื้นที่ EC เป็นจังหวัดที่4ซึ่งก่อให้เกิดความเห็นต่างนะครับในสังคมอย่างชัดเจนฝ่ายสนับสนุน EEC ครับอดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน300ถึง700คนเลยทีเดียวครับคาดหวังการสร้างงานให้เยาวชนจบใหม่นะครับได้ทำงานนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมใกล้บ้านช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการคมนาคมและสาธารณูปโภคโดยย้ำให้ผู้นำชุมร่วมกวดขันไม่ให้เกิดมลพิษฝ่ายคัดค้าน EC กลุ่มปราจีนเข้มแข็งได้ยื่นข้อคัดค้านกว่า 11,000 รายชื่อนะครับมวลชนที่มีการรวมตัวกันมากพอสมควรนะครับกังวลว่าจังหวัดจะกลายเป็นบ้าน EC นะครับสำหรับรองรับขยะพิษนะครับและโรงงานเถื่อนครับทั้งยังหวั่นผลกระทบ
ครับต่อเกษตรอินทรีย์แหล่งสมุนไพรระดับโลกเลย

0: เดียวครับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรพื้นป่ามรดกโลกเขาใหญ่ทับลานและกระบวนการผังเมืองครับที่ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีของกำนันประภาสนะครับยังไม่ใช่เพียงเรื่องทางวินัยของฝ่ายปกครองเท่านั้นนะครับแต่กลายเป็นดัชนีชี้วัดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างการบริหารราชการแผ่นดินกับท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างครับเศรษฐกิจและจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะครับนี้ก็เป็นข่าวนะครับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่มีประชาชนมวลชนเนี่ยนะครับได้เข้าทำการคัดค้านเรื่องของ EEC นะครับ EEC เนี่ยก็เกิดขึ้นที่3จังหวัดภาคตะวันออกคือชลบุรีระยองฉะเชิงเทรานะครับท่านก็มีผลลัพธ์เป็นเช่นไรนะครับผมเองในฐานะที่ติดตามข่าวเนี่ยนะครับก็ไม่อาจจะออกความคิดเห็นได้นะครับท่านครับมีผลประโยชน์ต่อบ้านเมืองหรือเป็นผลร้ายต่อบ้านเมืองนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาว3จังหวัดเนี่ยนะครับชลบุรีฉะเชิงเทราระยองได้พิจารณากันเองก็แล้วกันนะครับว่าเป็นจังหวัดที่มีโครงการของ EC เข้ามาเนี่ยครับเป็นผลดีกับพี่น้องประชาชนหรือเป็นผลลบครับที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอยู่หรือเปล่านะครับท่านครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานะครับก็ได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบรับฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพื้นที่ EEC นะครับตามที่ผมได้ศึกษานะครับได้ศึกษาดูว่าผลกระทบนะครับเกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ครับยกตัวอย่างเนี่ยยกตัวอย่างที่มีการก่อสร้างแผ่นปูนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีแห่งหนึ่งนะครับท่านผู้ครับอันเนี้ยก็ทั้งผู้ที่สนับสนุนแล้วก็มีผู้ที่คัดค้านนะครับก็มาพูดคุยกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งนะครับสรุปแล้วเนี่ยครับทางหน่วยงานราชการหรือว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนั้นนะครับก็ได้นำหนังสือมากางนะครับต่อที่ประชุมนะครับว่าพื้นที่ EC เนี่ยครับเขามีพระราชบัญญัติพิเศษหรือกฎหมายพิเศษอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ครับเขาบอกว่ายกเว้นการที่จะต้องทำเวทีประชาคมง่ายๆก็คือการสร้างแผ่นปูนเนี่ยครับไม่ต้องผ่านเวทีประชาคมอะไรในทำนองนั้นครับท่านบังคับก็ทำให้แผ่นปูนแห่งนั้นนะครับก็ได้เปิดขึ้นผลกระทบเนี่ยเห็นนะครับก็มีเรื่องของการใช้รถใช้ถนนความขัดข้องครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในละแวกแผ่นปูนเนี่ยนะครับเคยใช้ชีวิตประจำวันด้วยความเรียบร้อยไม่มีรถติดนะครับเช้าๆนะครับไปส่งลูกหลานไปโรงเรียนเนี่ยนะครับก็เดินทางอย่างสะดวกสบายแต่มีแผ่นปูนแห่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับรถจำนวนรถเนี่ยก็มากขึ้นนะครับแล้วโดยเฉพาะแผ่นปูนเนี่ยเขาก็มีรถบรรทุกนะรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่วิ่งผ่านไปมาเนี่ยครับก็ทำให้การจราจรนะครับเช้าๆเย็นๆเนี่ยในเวลาเร่งด่วนนะครับก็มีการติดขัดและอีกประเด็นที่สำคัญก็คือทำให้ถนนช่วงที่มีแผ่นปูนตั้งขึ้นมานะครับชำรุดเสียหายเร็วกว่าปกตินะครับท่านรองครับอันนี้ผมเองเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับแต่การที่มีแผ่นปูนอยู่ในพื้นที่นะครับเข้ามาสร้างความเจริญนะครับกับพื้นที่หรือไม่อย่างไรเนี่ยผมเองก็ยังมองไม่เห็นนะครับก็บอกตนครับยังมองไม่เห็นที่จะมีความเจริญเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการที่บริษัทหรือแผ่นปูนเนี่ยเข้ามาตั้งแล้วเนี่ยจะมาจ้างคนในพื้นที่เป็นลูกจ้างหรือให้มีรายได้ประจำวันประจำเดือนเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีที่มาจ้างคนในพื้นที่เลยในทางนองนะครับท่านผู้ครับก็ตั้งประเด็นข้อสังเกตไว้นะครับท่านผู้ครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะครับก็คงจะรับทราบผลดีหรือผลเสียนะที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆนะครับท่านผู้ครับเพราะการที่ ป็นพื้นที่ EEC เนี่ยครับเขามีกฎหมายเฉพาะของเขาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นการซับซ้อนครับหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะก็ลองพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจดูก็แล้วกันอย่างที่ปราจีนบุรีนะครับเขาก็มองการไกลนะครับว่าก็ไม่อยากให้มีโครงการ EEC เกิดขึ้นในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเขาก็ได้มีการคัดค้านแล้วก็ให้กำลังใจกำนันท่านหนึ่งนะครับที่ขึ้นเวทีปราศัยการคัดค้านที่จะให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีโครงการ EEC เข้าไปในจังหวัดของเขาเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนะครับของแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละพื้นที่นะครับก็แล้วกันนะครับท่านรองครับเอาละครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของรายการบ้านเราไม่อโกงตอนต่อไปนะครับท่านฟังครับ
1: ท่านกำลังรับฟังบ้านเราไม่อโกงทางสถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทยบูรพาเพราะคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: ผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการบ้านเราไม่เอาโกงอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่น FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการท่านผู้ฟังครับ
1: ล่าสุดคุณผู้ชมครับเพจชมรมสตองต้านทุจริตภาคกลางเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าในปีเดียวเนี่ยตัวของจ่าพิชิตมีการยกย้ายตำแหน่งแบบก้าวกระโดดเลยนะครับคุณผู้ชม31มกราคม68เจ้าตัวย้ายจากหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีไปเป็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถัดมาในปีเดียวกันก็คือ4มิถุนายนเจ้าตัวโอนย้ายจากหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลไปเป็นผอ.กองยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเรียกได้ว่าก้าวกระโดดไปเลยฮะ
2: ค่ะเอานอกจากนี้นะคะเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาแฉข้อมูลของนายยอยักษ์นายช่างเทศบาลแห่งหนึ่งอ้างว่าเป็นคนสนิทของจ่าพิชิตค่ะคนนี้ทำหน้าที่หากลุ่มเป้าหมายของเครือข่ายที่ต้องการรับราชการซื้อขายเป็นเงินสดที่ดินทองคำลูกค้าคนไหนเรียนไม่จบไม่ต้องกังวลเขามีวิธีด้วยเดี๋ยวเขาซื้อวุฒิการศึกษาให้เลยคือเตรียมเอกสารให้เสร็จสับจากฝั่งทางภาคอีสานแล้วให้มาสวมสิทธิ์เข้าทำงานบรรจุผ่านไป6เดือนยื่นกู้เงินสหกรณ์หรือสถาบันการเงินใช้คืนค่าตัวผ่อนจ่ายกันต่อไปซึ่งถ้าย้อนดูประวัติที่ผ่านมาของจ่าพิชิตจะพบเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยก็โอนย้ายเชื่อมโยงกับพื้นที่ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดของนายยอยักษ์ที่ว่านี้ด้วย
1: อ้าวมีการแฉเพิ่มเติมนะครับจากเพจเดียวกันบอกขบวนการทุจริตท้องถิ่นอีกสายหนึ่งมาจากสายนายกอไก่เทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีไม่ใช่แค่ปี64หรือปี68เท่านั้นแต่ปี66ก็มีขบวนการเรียกรับเงินโดยทางเพจโพสต์เอกสารอ้างว่าเป็นการเก็บเงินมัดจำเงินค้างจ่ายหลักแสนบาทและมีรายชื่อคนจ่ายเงินเบอร์โทรศัพท์ทิ้งเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับทีนี้ต้องติดตามดูนะครับว่าหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบย้อนหลังการสอบท้องถิ่นในปี66อีกหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตรวจสอบไปแล้วปี68แล้วก็ตรวจย้อนหลังไปปี64ของพัทยาแล้วตอนนี้มีการออกมาแฉว่าปี66ก็มีการทุจริตเหมือนกันเรียกได้ว่าทุกปีละฮะ
2: เพราะฉะนั้นยังต้องเกาะไม่ปล่อยกันต่อละค่ะปัญหากับเรื่องนี้ทุจริตโกงสอบท้องถิ่นยังอีกยาวนะคะคุณผู้ชม
3: มันไม่มีคนตัวใหญ่เข้าไปเกี่ยวพัน
4: เ
3: กี่ยวพันกับจ่าพิชิตนี่นะเกี่ยวพันกับใครอ่ะวินเกี่ยวพันกับอาจารย์มสว
4: เรื่องเด็ด
3: เกี่ยวพันกับรองอธิบดีกรมส่งเสริมปกครอง
4: หรือแม้กระทั่งนายกเทศมนตรีนายกไอ้ศรีสะเกษที่โดนจับเนี่ยนะ
3: นายกเอง
4: ก็อย่างนี้ที่ผมบอกมาตลอดนะว่าการโกงมหากรรมการโกงแบบนี้มันโกงแค่ฝั่ง2ฝั่งไม่ได้มันต้อง3ฝั่ง
3: อะไรบ้างอีกครั้งนึงเนี่ย
4: เอกชน
3: ครับ
4: คนที่อยากนั่น2ข้าราชการ3ก็คือนักการเมือง
3: นักการเมือง
4: คือสูตรสำเร็จที่จะทำให้การโกงสำเร็จ
3: แต่ตอนนี้ก็บอกว่าโกงท้องถิ่นเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่
4: อ
3: ะนะหายไปไหนเราจะถามจนท่านเบื่อแล้วแหละ
4: เอางี้นะแล้วคำถามเนี้ยมันควรที่จะถูกโยนออกไปสู่สาธารณะแล้วคนที่จะตอบคำถามนี้นอกเหนือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
3: ครับ
4: คนที่จะตอบคำถามนี้ที่ชัดที่สุดนั่นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็เป็นคนเดียวนายกใช่ไหม
3: ใช่
4: ท่านต้องไปตั้งคำถามว่าตกลงในการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะมันมีคนผิดแค่นี้เหรอท่านนายกหมายถึงตัวนายกไปถามรัฐมนตรีมหาดไทย
3: หาแนวข้างอ่ะแนวข้างคือไปหาตัวเล็กแนวข้าง
4: ให้เห็นจำนวนตอนนี้เอาจำนวนนอกจากเอาจำนวนแล้วเอาพวกอื่นมาผสม
3: แต่ไม่ไปหาแนวสูงเลย
4: ใช่ไหม
3: ใช่
4: อ๋อแนวข้างนี่พี่ช้างนี่เขาพูดกันที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
3: ครับ
4: ผมเผอิญไปครับ
3: ไปทำอะไร
4: ไปพูดคุยกินกาแฟเขาตั้งคำถามแบบนี้นี่กองสอบท้องถิ่นนะต้องไม่จบแค่สอถอและมสวครับและแต่ผมบอกว่าจบแค่นั้นแหละพอสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมอาทิตย์ก่อนแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าบุรีรัมย
3: ์เห็นไหม
4: มาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3: ทำไมล่ะเขาพี่โอพี่วีมันก็ใช้สูตรเดียวมาเพื่อจบเรื่อง
4: นี่คือประชาชนเขาตั้งคำถามเขาเห็นล่องลอยเขาคาใจ
3: ครับ
4: พอคาใจมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าไม่เคลียร์เรื่องนั้นนี่พี่มีเอางี้นะนี่คือผลสอบ
5: มานี
4: ่ผลการสอบสวน
5: เลยนะ
4: โกงแก้ 6,000 ครั้งเลย
5: ใช
4: ่โหคุณดูนะ
5: หลักฐานบุรณีแพรโลดจำได้ไหมที่เป็นคีย์ไอ้ที่เปลี่ยนคลิปใจรหัสอ่ะ
4: ก็คุณบุรณีทำไมไม่ 6,000 ครั้งอ่ะก็เปลี่ยนคะแนนที่บอกว่า 9,525
5: จำนวนครับ
4: จำนวนนั้นแหละนี่มาดูนะวิธีทำเขาสอบว่าเป็นแบบนี้ผมไปอ่านมาแล้วเป็นผอ.กลุ่มสรรหาข้าราชการบุคลากรส่วนท้องถิ่น
5: ครับ
4: ทำไฟล์ Excel ขึ้นมาใหม่นะ
5: Excel เลย
4: แล้วเอา Excel ที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะ
5: ส่ง
4: ไปที่มีความแตกต่างจากไฟล์เดิมเข้าไปแทรก
5: เอาแทรกเลย
4: ไปแทรกเลยแก้ของเดิมทำของใหม
5: ่
4: เขาไปตรวจสอบพบว่าคะแนนเนี่ยมีการแก้ทั้งหมด 6,000 ครั้ง
5: ครับ
4: รายชื่อคนกระจายกันไปทั่วเลย 6,000 ครั้ง 6,000 คนไม่ใช่ 5,000 คนที่แก
5: ้แต่ที่น่าสนใจเนี่ยใช่เหรอโดยมสวถูกบังคับเหรอให้รับรองไฟนี้เหรอไฟที่แก้นี่เหรอ
4: นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกผมสอบปากคำแล้วก็เห็นข้อมูล
5: ใช้คำว่าบังคับถูกบังคับไม่ได้พี่โออันนี้เขาต้องใช้เปลี่ยนใหม
4: ่สมรู้ร่วมคิดเขาบอกว่าที่เขาฟังปากคำ
5: ปากคำ
4: มสวบอกว่าเขาถูกบังคับให้รองรับไฟล์ Excel เนี่ยที่ทำใหม่เนี่ยเข้าไป
5: คนให้การก็
4: ระ
5: ดับต
4: ั
5: วเองนะแต่พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยผมเรียกว่าสมรู้ร่วมคิด
4: แต่ทั้งที่เรื่องของการรองไฟล์แบบแก้ถ้าแก้รับรองไฟล์ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขเลย
5: น
4: ี่แต่ต้องเอาตาไปประทายเข้าใจปะเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
5: เพื่อให้เบิกเงินได
4: ้
5: คำถามคือกรมสอบท้องถิ่นนั้นไปอยู่หลายที
4: ่
5: แต่ชุดของท่านรองปกรของมหาไทยเองและไปที่ปปช
4: ปปชคาดหวังอะไรได้ไหมปปชประกาศชัดอันนี้ผมก็ไปสักถามเหมือนกันปปชบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบขั้นตอนทั้งหมดขอเวลาแค่2อาทิตย
5: ์2สัปดาห์นี้นะ
4: ตอนนี
5: ้แล้วก็สอบมากี่เดือนแล้วเดือนกว่าแล้ว
4: เดือนกว่าแล้วแล้วปปชได้สั่งการให้การสอบสวนขยายผลไปทั่วประเทศผู้เกี่ยวข้
5: อง
4: ทั้งผู้รับจ้างทั้งคนที่ไปจ่ายตังค์ไปสอบให้หมดเลย
5: ทั้ง
4: โอจะมาประมวล
5: ญาติพี่โอนั้นไปปปชบอกว่าอย่าไปขยายผลด้านข้างให้ขยายผลไปข้างบน
4: ข้างบนอยู่ที่ปปชใหญ
5: ่
4: ข้างล่างต้องไปเอากวาดออกมาให้หมดเพื่อไปสาวหาว่าข้างบนคือใคร
5: ใช่
4: นี่เจ้าหน้าที่ปปชบอก
5: เจ้าหน้าที่รัฐผู้เข้าสอบที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมหลักฐานมันดูนคดี
4: ปัญหา
5: จะสอบไปถึงนี้เหรอ
4: ใช
5: ่ทำไมเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองเจ้าที่รัฐไหม
4: เจ้าเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐ
5: เป็น
4: ได้
5: ให้ถึงตรงนั้นเถอะ
4: เขาตั้งคำถามเหมือนกันพี่ช้าง
5: ครับ
4: เหมือนที่พี่ช้างว่านี่ผมคุยกับเจ้าหน้าที
5: ่
4: ว่าเขาบอกว่าตกลงพี่โอไปถามด้วยปปชใหญ่เนี่ยจะเอาจริงไหม
5: หมายถึงเจ้าหน้าที่ปชปวชเนี่ย
4: ที่สั่งการให้ทุจริต
5: คือตรวจสอบหมด
4: เจ้าหน้าที่ปปชอาจจะทำเต็มที
5: ่
4: แต่พอถึงข้างบนเนี่ยเอาจริงไหม
5: เ
4: ขาตั้งคำถามแบบนี
5: ้เรามาเอนเตอร์เทนเมนต์เราเอนเตอร์เทนเมนต์ก่อนเลยครับ
4: ว่า
5: จริงไม่จริง
4: ไปดูวิธีทุจริตสอบหน่อย
5: ไอ้นี่สอบสวนกลางเขาสรุปมานะ
4: ครับ
5: ว่ามี6วิธีที่โกงข้อสอบครั้งนี
4: ้อันแรกคือรายชื่อผู้สอบผ่านไม่ตรงกับกระดาษคำตอบ
5: นี่เมื่อกี้ที่บุรณีไง
4: นี่ต้นฉบับทำไฟล์ใหม่เป็นเอ็กเซล
5: ดูหน้าคุณบุรณีหน่อย
4: เนี่ยจะทำไปทั้งหมดครับประมาณนี
5: ้อ
4: ้าวข้อ2
5: ข้อ2มีการแก้ไฟล์ Excel ปลอมโดยบุรณีแพรโลด
4: ผอ.กลุ่มสรรหา
5: อ
4: ยู่ในกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผลสอบ
5: ครับ
4: นี้นะสามมีการประชุมรับรองผลที่บกพร่องท่านดูนะเขาเขียนไปในผลการสอบสวนและสำนวนที่ส่งไปให้ปปช.ด้วยนะการประชุมรับรองผลนั่นคือทั้งหมดที่ผู้สอบผ่าน
5: ครับ
4: ที่ขึ้นบัญชีมีจำนวนเท่าไหร่ต้องเอารายชื่อทั้งหมดแต่เลขานุการกสท.
5: ครับ
4: ซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
5: แต่คน
4: หน้าที่เป็นเลขา
5: คนนี้ก็อยู่มีชื่ออยู่ในคดีแล้ว
4: ใช่ไม่ได้นำข้อมูลที่ครบถ้วนเข้
5: า
4: ที
5: ่
4: ประชุมกสท.คณะกรรมการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
5: ครับ
4: ให้พิจารณา
5: เลขาเลขา
4: เขาบอกว่าเสนอตัวเลขผู้สอบผ่าน
5: เออ
4: ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ขัดกับกฎหมายของบุคลากร
5: ท้องถิ่นต้องออกมาชี้แจงว่าจริงไหมว่าส่งเฉพาะตัวเลขไม่ส่งรายชื่อทั้งหมด
4: ที่เขาสอบสวน
5: ว่าต่อไปข้อที่4
4: ข้อที่4หลักฐานจากโรงพิมพ์เนี่ยพบว่าโรงพิมพ์เนี่ย
5: วานิช
4: จันวานิชนะครับ ในมือตำรวจเนี่ยที่ได้รับไฟล์ PDF ต้นฉบับไม่ตรงกับไฟล์ที่มสวรับรอง
6: เห็นมั้ยเห็นม
7: ั้ยชัดเจนมาก
6: นะไอ้นี่ผลสอบของเขาม
4: ันไปแก้ที่โรงพิมพ์ไง
6: ถูกครับและมันมีแพลตฟอร์มนั่นน่ะแพลตฟอร์ม iRecruit อ่ะ
4: ไอ้โรงพิมพ์นี้อยู่ที่นนทบุรีใช่มั้ย
6: อยู่ที่สมุทรปราการ
4: อ๋อเหร
6: อไอ้โรงพิมพ์แพลตฟอร์มอ่ะพี่ช้างเขาก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมมันไม่ตรงกัน
4: ครับ
6: นี่เป็นข้อมูลมีการวางแผนทุจริตด้วยนะ
7: แยกประมวลผลสอบภาคกและภาคขอออกจากภาคคเลยวันนี้มีผลเหรอ
6: มีผล
7: เพราะเหรอแยกประมวลผลกขอออกจากค
6: ให
7: ้เกิดความขัดแย้งในการประมวลผล
6: ใช่
7: มีแบบนี้ด้วยนะ
6: ใช่ไอ้ครูตั้งคำถามบอกว่าความที่เราจะประมวลผลไม่ได้นะถ้าแยกกันอย่างเงี้ย
7: อ๋อไอ้ครูคนประมวลผล
6: ใช่
7: บริษัทไอ้ครูเนี่ยสอบถามคนของสถเกี่ยวกับผู้ที่ไม่มีผลสอบภาคกอภาคกลับมามีคะแนนภาคคออุขนาดนั้นเลยคือกอขอไม่มีคะแนน
4: 2ขั้นแรกไม่มี
7: ไม่มี
4: อยู่ๆว่ามีกัน3
7: คุณมีคอเลยแล้วเป็นประกาศเลย
4: แปลว่าไม่ต้องสอบก็ได
7: ้โอ้นี่กอขอปึ้งแปลกนะ
4: เห็นมั้ย
7: ไอ้นี่
4: แค่ที่น่าสนใจมากข้อ6ก็คือว่าตำแหน่งที่ต้องการจริงๆอ่ะ 8,500
6: 8,500 ครับเปิดกันจริงๆตอนนี้เฉพาะบรรจุไปแล้วเนี่ย 15,000 คนครับแปลว่าอะไรเกิน2เท่าเกิน2เท่าเพื่อจะเอาผลประโยชน์มากขึ้น
7: ตอบเขาสำรองเมื่อล่ะ
6: ไม่เขาบรรจุเลยเขาบรรจุไปเลยนี่ไอ้ผลสอบที่สอบสวนกลางก็ตั้งคำถามก็คือว่าไอ้ประกาศเดิมเมื่อปี65ในการสอบบรรจุเนี่ยกำหนดไว้แค่ 8,500 ตำแหน่ง
4: แปล
6: ขยายตำแหน่งเลยขยายตำแหน่งโดยขัดกับกฎหมายเดิมโดยไม่ออกประกาศใหม
7: ่คนนี้ก็แรงนะ
6: เนี่ย
7: แล้ว 8,545 แต่บรรจุไป 15,000
6: แล้วมันผ่านความเห็นชอบของกสทมั้ยอันนี้กสทชทำเอง
4: ใน
6: กองกลางซึ่งเป็นคนรวมทั้งหมดยังไม่อนุมัติในตำแหน่งเพิ่ม
4: วันนี้มีข้อมูลใหม่จากปปชครับว่าตรวจสอบเส้นเงินการทุจริตสอบท้องถิ่นครั้งล่าสุดเชื่อมโยงกับการสอบเมื่อปี2564จึงเชื่อว่าการทุจริตเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วและมูลค่าเงินหมุนเวียนและมูลค่าความเสียหายอาจจะมากถึง 10,000 ล้านบาทนะครับโดยวันนี้มีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ว่าการตรวจสอบเส้นเงินของขบวนการโกงสอบของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.พบว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงการสอบท้องถิ่นที่ชลบุรีเมื่อปี2564นอกจากนี้เมื่อประเมินเงินหมุนเวียนและมูลค่าความเสียหายอาจจะมากกว่า 10,000 ล้านบาทหลังจากมีการประเมินการทุจริตสอบล่าสุดอยู่ที่ 4,500 ล้านบาทซึ่งปปช.กำลังตรวจสอบเชิงลึกเพื่อหาหลักฐานเอาผิดย้อนหลังกับผู้เกี่ยวข้องสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี64ที่ชลบุรีจัดอยู่ในกลุ่มภาคกลางเขต2ร่วมกับจันทบุรีฉะเชิงเทราตราดและระยองมีการจัดสนามสอบในจังหวัดชลบุรีเพื่อสอบภาคกและภาคขสำหรับผู้สมัครในกลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไปประเภทวิชาการและครูผู้ช่วยนอกจากการสอบที่ชลบุรีเมื่อปี2564แล้วปปช.กำลังขยายผลย้อนกลับไปในการสอบอื่นๆว่ามีเส้นเงินหรือมีความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ในเรื่องเดียวกันครับยังมีประเด็นที่หน่วยราชการส่วนท้องถิ่นมองว่าส่วนกลางโยนภาระไปให้ส่วนท้องถิ่นปลดข้าราชการออก 5,925 คนซึ่งเสี่ยงจะถูกฟ้องกลับในภายหลังล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมใหญ่สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด3ของประเทศไทยนะครับ3สมาคมประกอบด้วยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันแถลงข่าวโดยดร.วีรศักดิ์ฮาดานายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยบอกว่าในกรณีที่เกิดขึ้นนั้นผู้ที่เพิกถอนบัญชีและเห็นว่าตัวเองได้รับคะแนนมาด้วยความบริสุทธิ์สามารถใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องและปกป้องสิทธิตนเองได้โดยในกระบวนการฟ้องร้องอาจจะมีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นจำเลยที่1คณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นจำเลยที่2และคณะกรรมการกลางเป็นจำเลยที่3ตามรายละเอียดและข้อเท็จจริงของแต่ละกรณีโดยการเพิกถอนบัญชีในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้สอบแข่งขันได้มีการทุจริตแต่เป็นการเพิกถอนจากปัญหาความผิดพลาดด้านข้อมูลและคะแนนตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบจึงสามารถใช้สิทธิ์ของตนเองตามกระบวนการทางกฎหมายในขณะที่ผู้บริหารท้องถิ่นก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมาป ราะฉะนั้นทั้งสามสมาคมจึงต้องการหลักฐานการทุจริตที่ชัดเจนจากอปท.อยากได้หลักฐานที่ชัดว่าผู้สอบผ่านเดิมที่ถูกระบุว่ามีการแก้ไขคะแนนมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับการทุจริตอย่างน้อยที่สุดควรจะแนบหลักฐานการแก้ไขคะแนนมาด้วยเพราะบางคนอาจจะตกเป็นผู้ถูกกลั่นแกล้งได้แต่แนวปฏิบัติของกสท.และกกลางในปัจจุบันคือการส่งแค่รายชื่อมาให้อปท.ปฏิบัติตามทันทีซึ่งสร้างความไม่ชัดเจนและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องหรือโต้แย้งทางกฎหมายโดยเฉพาะผู้ที่สอบแข่งขันโดยบริสุทธิ์แต่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มทุจริตจะดำเนินการอย่างไรอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่3สมาคมได้ระบุในวันนี้ก็คือการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันโดยเรียงลำดับใหม่จะเชื่อได้อย่างไรว่ามีความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมในกระบวนการจัดทำบัญชีใหม่จนกระทั่งประกาศบัญชีใหม่เพื่อให้กสท.มีความรอบคอบไม่เกิดปัญหาซ้ำอีกควรชะลอการเรียกใช้บัญชีใหม่ไปก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจนนะครับเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือปปท.พบข้อมูลว่านายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลาอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินลูกจ้างเหมาแลกกับการต่อสัญญาจ้างทำงานซึ่งมีลูกจ้างมากถึง 50-60 คนนะครับโดยแจ้งว่างบประมาณมีจำกัดถ้าไม่จ่ายก็จะไม่ได้งานทำให้ลูกจ้างเดือดร้อนต้องกู้หนี้ยืมสินมาจ่ายเงินวันนี้เจ้าหน้าที่นำหมายจับไปจับถึงห้องทำงานพบว่ายังมีผู้เกี่ยวข้องอีกรายนะครับทำหน้าที่รับเงินแทนนายกเทศมนตรีอีกด้วยคุณมนตรีอุดมพงศ์ก็ติดภารกิจที่สกลนครมีรายละเอียดครับ
8: เทศบาลตำบลท่าศิลาอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครคือเป้าหมายเจ้าหน้าที่ปปท.ปปช.และตำรวจปปป.บุคคลตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติผิดชอบภาค4ที่เจ้าหน้าที่ต้องการตัวคือนายกเทศมนตรีและวันนี้นายกเทศมนตรีอยู่ที่ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ชี้แจงที่มาของหมายจับดังกล่าวพร้อมกับควบคุมตัว
9: นายกก็มีการพูดไปทำนองว่างบประมาณไม่เพียงพอนะ
10: ก็มันไม่เพียงพอจริงๆผมก็แจ้ง
9: แต่ถ้าใครเอามาต่อเนี่ยก็มีการจ่ายเงิน
10: ไม่มีครับ
9: หรือว่าไงตอนนี้เราได้หลักฐานมาหมดแล้วศาลทุจริตเนี่ยเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปดูแล้ว
10: ครับ
9: พบหลักฐานในการจ่ายเงินนะครับคนที่ไปรับเงินที่นายกให้ไปจ่ายกับใครเนี่ยเขาก็จับตอนนี้จับทุกคน
10: ครับ
9: เพราะฉะนั้นเราดำเนินการทั้งนายกมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับผู้หายอีกคนหนึ่งนะครับ
10: ครับ
8: ข้อมูลจากปปท.เขต4ระบุว่านายกเทศมนตรีซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้แจ้งลูกจ้างเหมาบริการของเทศบาลที่มีราว40ถึง50คนว่างบประมาณมีไม่เพียงพอต้องการลดการจ้างลงแต่หากใครต้องการให้ต่อสัญญาให้ไปพบส่วนตัวได้จากนั้นเริ่มมีการเรียกลูกจ้างไปพบทีละคนและมีการร้องเรียนว่าเรียกเงินราว 25,000 ถึง 30,000 บาทหากไม่จ่ายก็ไม่ได้รับการต่อสัญญาราย3เดือนเพื่อทำงาน
11: ก็ได้ยินเพื่อนที่ขึ้นมาทีละคนก็เลยว่าเอ๊ะจะถึงคิวเราหรือเปล่ามันก็ถึงคิวเออ20,000เขาก็บอกว่า25,000ในเดือนเดียวแกก็ชี้มือแบบนี้ในเดือนเดียวโอเคกูจะไปหาเงินที่ไหนทันล่ะ
8: ลูกจ้างหลายคนกู้เงินหรือจำนองที่ดินหรือขายควายหาเงินมาจ่ายราว 25,000 บาทแลกกับเงินเดือน 8,000 บาทและมีคำสัญญาว่าจะได้ทำงานจนครบตามวาระนายกเทศมนตรีสายงานที่ถูกเรียกเงินมีทั้งคนงานสวนงานเก็บขยะงานดูแลระบบประปาเทศบาลเป็นต้นวิธีเรียกเงินมีทั้งบอกยอดเงินโดยตรงและเขียนใส่กระดาษโดยไม่พูดอะไรแต่ให้รู้เองจากนั้นให้นำไปจ่ายที่ร้านค้าแห่งหนึ่งซึ่งตกลงกันแล้วว่าจะเป็นผู้รับเงินแทนนายกเทศมนตรี
12: ไม่พูดจากปากว่า
13: ไม่พูดออกเสียง
12: ไม่พูดจากปากว่าต้องการเงิน 25,000
13: ไปชูป้าย
12: ไปชูป้าย
13: ครับ
12: ป้ายคือป้ายอะไรครับ
13: ป้ายกระดาษ A4 นี่แหละที่เขาเขียน 25,000
12: ชูเป็นเลข 25,000
13: ครับ
12: แล้วเราเข้าใจเหรอว่า 25,000
13: เข้าใจครับรู้ด้วยครับเพราะว่าเขาบอกเขาสั่งเขาฝากคนฝากคำพูดไปแล้วฝากเพื่อนฝากเพื่อนไปบอกแล้ว
12: แล้วประเด็นก็เรียกเงินมาเรียกก็ไปให้แต่มีไน
13: ครับ
12: ให้มีไนเฮาเนี่ยก็ว่าอันเงินตัวนี้นายกบอกมาฝากไปนี่เด้อ
8: เจ้าของร้านที่ถูกพาดพิงถึงอ้างว่ามีผู้นำเงินมาให้จริงแต่เนื่องจากนายกเทศมนตรีค้างหนี้สินค้าของตัวเองอยู่จึงรับเงินนั้นมาแล้วหักค่าหนี้ที่เหลือจากนั้นจะคืนให้นายกเทศมนตรี
14: คือเพื่อแก้ที่ผมมานะครับแต่ว่าอุปกรณ์ไปยึดฟ้องนะครับแล้วพ่อเอาเงินไปสิเดือนนึงก็จะหลายรอบเดียวเขาก็จ่ายใครเขาคำเก้ามาจ่ายใครเขาเก้าเป็น
15: ท่าแทนท่านเลยเหรอ
16: ใจว่าทำไมลูกจ้างทุกคนพร้อมใจกติดแอร
14: ์มันมีหลายคนปะเนี่ยครับมีแค่ผู้เดียว2คนเนี่ย
8: ผู้ช่วยเลขาธิการปปท.ชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในขั้นตอนการทุจริตและเป็นภาพสะท้อนการทุจริตในระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งมีบุคลากรกว่า 140,000 คนและส่วนมากก็มักถูกเรียกเงิน
16: ภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย 7,800 แห่งทั่วประเทศตัวเลขข้อมูลของลูกจ้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจ้างตามภารกิจหรือจ้างเหมาเนี่ยประมาณ 140,000 คนถ้าเราคิดตัวเลขกลมๆเนี่ยแล้วถ้าทุกคนจะต้องจ่ายเพื่อเร่งงานผมใช้คำว่าถ้าทุกคนจะต้องจ่ายเพื่อซื้อโอกาสในการจะได้งานเนี่ยผมว่านี่คือความอยุติธรรมที่พวกเรา3หน่วยเนี่ยเรายอมให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วเราปล่อยผ่านไปไม่ได้นะครับ
8: รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าแม้จะเป็นปัญหาที่พบทั่วไปแต่ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะคิดว่าเป็นธรรมเนียมหรือเพิกเฉยแต่ต้องช่วยกันปราบปราม
17: การทุจริตตรงนี้นะครับมันทำเป็นวงกว้างมันไม่ได้อยู่แต่จุดนี้ที่เดียวมันอยู่ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้นะครับให้ความเป็นธรรมกับผู้เจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกจ้างพวกนี้นะครับไม่ใช่ว่าถึงเวลาครบดิวที่จะต้องต่อสัญญาเขาต้องมาจ่ายเขาต้องไปกู้หนี้ยืมสินร้อยละ5ร้อยละ10นะครับแล้วก็ต้องทุกเดือนก็ต้องไปจ่ายหนี้สินเขาอีกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นการเอาเปรียบของผู้มีอำนาจรัฐนะครับ
8: วันนี้นายกรัฐมนตรีถูกดำเนินคดีฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนปฏิบัติหน้าที่มิชอบและละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในความผิดมาตรา149และ157พร้อมคัดค้านประกันตัวส่วนเจ้าของร้านที่รับเงินแทนถูกดำเนินคดีฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐในความผิดเดียวกันและทั้งคู่จะมีโอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองตามขั้นตอนทางกฎหมายพลตรีอุดมพงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
18: ชาวบ้าน13หมู่บ้านในตำบลหนองขาวที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีนะครับกว่า 3,000 คนร่วมคัดค้านกลุ่มนักธุรกิจเข้ามาซื้อที่ดินสร้างโรงงานแต่งแร่ซึ่งเจ้าของบริษัทที่จดทะเบียนเป็นสัญชาติจีน
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
20: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการต่างประเทศยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลทำผิดกฎหมายและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
21: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลทำผิดกฎหมายและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมและต้องร่วมมือแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้กระทบความสัมพันธ์สองประเทศ
8: นายศิริศักดิ์ กงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการเข้าพบของนางคาโรนาฟิชเชอร์ซัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยว่าได้หารืออย่างตรงไปตรงมาถึงกรณีที่คนไทยกังวลใจต่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลที่กระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นโดยเฉพาะการรวมตัวเป็นชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงาโดยนายศิริศักดิ์ยืนยันว่าหากเกิดการกระทำผิดฝ่ายไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับชาวต่างชาติทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเน้นย้ำว่าแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกันจึงต้องร่วมมือกันแก้ไขเพื่อไม่กระทบความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านแรงงานและการเกษตรขณะที่เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจโดยจะเร่งแต่งเอกสารข้อควรทำและไม่ควรทำหรือ do's and don'ts ให้กับชาวอิสราเอลผ่านสถานทูตกรมการกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินก่อนเดินทางมายังประเทศไทยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีสำคัญอย่างตรงไปตรงมาโดยออกหมายเรียกส.ส.พรรคประชาชนเข้าพบเป็นครั้งที่3หลังพบพฤติกรรมสงสัยพร้อมเตรียมสรุปสำนวนคดี Forex TD ส่งอัยการสิ้นเดือนนี
9: ้พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีของดีเอสไอกรณีนายสมชาติเตชาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตครับประชาชนว่าคณะการสอบสวนได้ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่3ให้เข้ารายงานตัวในวันที่14กันยายนนี้เนื่องจากมีการสืบสวนพบพฤติการสุ่มเสี่ยงทางการปิดบริษัทและการเร่งนำที่ดินออกขายในราคาต่ำกว่าราคาจริงโดยเน้นย้ำว่าหากออกหมายเรียกครั้งนี้แล้วยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีในข้อหาขัดขืนหมายเรียกตามพระราชบัญญัติการสืบสวนคดีพิเศษทันทีส่วนความคืบหน้าคดีโฟเร็กซ์ทีดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคาดว่าจะสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการได้ในช่วงปลายเดือนนี้โดยมีผู้ต้องหาหลายรายและอาจมีชื่อของนายรัฐภูมิโตพงศ์ทรัพย์นักแสดงชื่อดังรวมอยู่ด้วยนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังปฏิเสธกระแสข่าวการปรับย้ายอธิบดีดีเอสไอโดยยืนยันว่าการพิจารณาบุคลากรระดับผู้บริหารจะยึดผลสัมฤทธิ์ของงานย้อนหลัง2ปีเป็นหลักไม่ใช่การล้างบางทางการเมืองอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
7: เอสโตเนียคัดค้านร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียนางลีซาลีปาโกสตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกิจการดิจิทัลของเอสโตเนียเปิดเผยว่าสหภาพยุโรปไม่ควรห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดีย แต่ควรกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพิ่มมาตรการคุ้มครองเยาวชนที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมข้อมูลข่าวสารแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจึงควรถูกออกแบบโดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์สูงสุดของเยาวชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเรียกร้องให้นางเออร์ซูล่าฟอนเดอเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปเสนอร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปเพื่อห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้โซเชียลมีเดียทั้งนี้สหภาพยุโรปเตรียมประกาศร่างกฎหมายจำกัดอายุผู้ใช้โซเชียลมีเดียฉบับใหม่ในวันที่16กันยายนนี้ซึ่งอาจกำหนดอายุขั้นต่ำไว้ที่13หรือ15ปีปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีอำเภอจุฬาลงกรณ์อำเภอวานรนิวาสอำเภอสว่างแดนดินอำเภอวาริชภูมิอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครอำเภอเขาค้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอกุดชุมอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรอำเภอห้วยทับทันอำเภอเมืองจันทน์อำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบอำเภอศรีนรงค์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสติมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจไม่พบกลุ่มฝนท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมากอุณหภูมิ 33.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 57% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดอำเภอกระโปงอำเภอคุระบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจม

0: ับรถอยู่ดีๆรถเกิดความเสียหายแต่หาคู่กรณีไม่ได้หรือไม่สามารถบอกสาเหตุของความเสียหายได้ชัดเจนรู้หรือไม่ว่าคุณอาจต้องจ่าย Excess หรือค่าเสียหายส่วนแรกภาคบังคับ
1: Excess คือจำนวนเงินส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองเมื่อเกิดความเสียหายและเข้าเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ก่อนที่บริษัทประกันภัยจะชดเชยในส่วนที่เหลือ
0: ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ควรอ่านรายละเอียดกรมธรรม์ให้เข้าใจรู้ก่อนเคลมเป็นเข้าใจเงื่อนไขประกันภัยขับขี่อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เสียงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ11นาฬิกาโดยประมาณกับผมคณากรประกอบชัยชนะนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารมากมายนะครับข่าวแรกเนี่ยอยากจะย้ำเกี่ยวกับเรื่องของกยศ.นะครับถ้าใครติดตามข่าวสารผมนี่ก็จะทราบนะว่าผมเนี่ยเป็นนักศึกษากยศ.รุ่นหนึ่งเลยนะโครงการนี้มีมาก็ตั้งแต่ผมเรียนเข้ามหาลัยอ่ะนะฮะก็20กว่าปีนะฮะตั้งแต่ยุคคุณชวนคุณบรรหารแถวๆนั้นแหละนะครับเมื่อก่อนนี้ก็ปีแรกที่ได้เงินกยศ.นี่เรียนไปแล้วเทอมนะท่านผู้ชมก็คือเทอม1เนี่ยลงทะเบียนไปแต่ยังไม่ได้เงินนะนะครับมาได้เงินเทอม2อ่ะนะครับเมื่อก่อนให้เดือนละ 4,500 ห้ามทำงานนะต้องเรียนอย่างเดียวค่าหน่วยกิจโอนค่าอะไรประมาณนี้แหละนะครับแต่เมื่อประมาณต้นปีเนี่ยได้คุยกับท่านอาจารย์ท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยบูรพาเขาบอกว่าช่วงนี้งบประมาณที่ได้ของกยศ.เนี่ยลดลงเพราะงั้นก็มีเด็กจำนวนหนึ่งที่ไปยื่นกู้เพื่อเรียนแล้วไม่ได้ไม่น้อยนะครึ่งนึงเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเนี่ยมันก็สอดรับนะครับคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ลุกขึ้นชี้แจงระหว่างการอภิปรายร่างพรบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.หลังมีการตั้งคำถามว่าเมื่อมีการตัดลดงบประมาณได้ 11,000 ล้านเนี่ยทำไมไม่แบ่งงบส่วนเนี้ยไปเพิ่มให้กับกยศ.เพื่อรองรับน้องๆที่เขาจะกู้ไปเรียนที่มีไม่น้อยที่กู้แล้วไม่ได้เงินน่ะกู้ไม่ผ่านน่ะว่างั้นเถอะนะฮะโดยคุณพระดอนก็บอกนะว่าปี69เนี่ยปีงบประมาณ69เนี่ยมีการตั้งงบให้กยศ.ที่ 5,000 ล้านปีล่าสุดเนี่ย 9,000 ล้านนะครับเหตุผลสำคัญที่ไม่ได้เพิ่มไปมากกว่านี้เนี่ยบอกว่าพอรัฐบาลต้องการให้กยศ.เนี่ยไปเร่งยกระดับประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและเรียกเก็บเงินคืนจากผู้กู้เพื่อเอาเงินเนี่ยกลับมาหมุนเวียนในระบบเพื่อให้นักศึกษารุ่นต่อๆไปเนี่ยได้กู้ง่ายก็คือกยศ.เนี่ยเดิมรัฐบาลก็จะให้เงินไปก้อนแบบนี้แหละนะครับให้เด็กเรียนนักศึกษาเรียนพอเรียนจบไป2ปีประมาณนะแล้วมีงานทำแล้วก็เริ่มผ่อนใน15ปีดอกเบี้ยร้อยละ1ถูกมากคือไม่ว่าจะกู้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ปีแรกๆก็จะประมาณสัก 3-4,000 ล้านราวนี้แหละแล้วมันก็ค่อยขึ้นไปจนปีท้ายๆถึงเป็นหมื่นนะนะครับก็อยากจะให้กยศ.เนี่ยไปเร่งในการเรียกเงินจากคนที่กู้แล้วเรียนจบแล้วผ่อนเพื่อเอาเงินกลับมาเพื่อให้เด็กรุ่นต่อไปได้กู้ว่างั้นเถอะเป็นการสร้างระเบียบแต่มันก็คือผลก็คือนี่แหละส่วนใหญ่ในความเป็นจริงก็คือกยศ.เนี่ยมีคนที่กู้ไปแล้วและไม่ผ่อนคืนเนี่ยเยอะมากนี่คือความเป็นจริงคือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเข้าไปดูใน www.studentloan.or.th ก็จะมีนักเรียนนักศึกษาที่กู้เรียนเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยประมาณมีกู้เรียนเนี่ยประมาณ6ล้านกว่าคนแล้วนะกยศ.เนี่ยคนไทยเนี่ยแล้วก็ผ่อนหมดแล้วเนี่ยประมาณ3ล้านอยู่ระหว่างผ่อนอีก3ล้านกว่าคนเดิมเนี่ยเวลาที่เราครบกำหนดที่เราจะต้องผ่อนทุกวันที่5กรกฎาคมเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ผ่อนเนี่ยกยศ.เนี่ยมันจะมีดอกเบี้ยค้างชำระนี่สูงคือที่ผมบอกเวลาเรากู้เรียนเนี่ยพอเราผ่อนตรงเนี่ยมันจะดอกเบี้ยร้อยละ1แต่ถ้าเราไม่ผ่อนเนี่ยลูกหนี้กยศ.จะรู้ว่ามันจะมีดอกเบี้ยค้างชำระเนี่ยสูงกว่าร้อยละ1เยอะร้อยละ7ร้อยละอะไรเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีเบี้ยปรับเยอะแล้วมันก็จะเป็นดินพอกหางหมูนะแต่หลังจากรัฐบาลก็มีการรัฐบาลชุดที่แล้วมีการแก้นะเรื่องของดอกเบี้ยตรงนี้ปรากฏดอกเบี้ยค้างชำระก็เหลือ 0.5 เหลือถูกกว่าดอกเบี้ยปกติอีกเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าสิ่งที่จะใช้ปรามให้คนเนี่ยถ้าเกิดไม่ผ่อนเนี่ยมีดอกเบี้ยเยอะนะมันก็หมดไปเนี่ยมันก็หมดไปแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องมีคนค้ำด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าจะเรียกเก็บมันจะยากขึ้นนะยกเว้นสถานประกอบการที่เข้าโครงการคือไปตัด
ตัดเงินเดือนเลยอ่ะอย่างเงี้ยโอเคนะนะครับเพราะฉะนั้นมีไม่น้อยถ้าจะหวังเอาเงินตรงนี้กลับมาเพื่อให้ผู้กู้รายใหม่ได้กู้เนี่ยผมว่าอาจจะยากนะอาจจะยากเพราะกยศ.ไม่เคยทำได้สำเร็จไงนะครับแต่เนี่ยรัฐบาลก็บอกเขาจะใช้วิธีการให้กยศ.ไปเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกเงินตรงนี้กลับมาเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้กู้ภาระมันก็จะอยู่กับเด็กที่ต้องการเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อันนี้ที่ผมพูดได้เพราะว่าทำคลิปเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าเนี่ยปีนี้กู้ไม่ผ่านจะทำยังไงต้องกู้เรียนถ้าไม่ได้กู้กู้ไม่ผ่านไม่มีเงินจะทำไงเนี่ยเห็นใจแม่เนี่ยนะครับเพราะว่าคือเขากู้ไปเรียนเนี่ยไม่ได้กู้ไปเที่ยวไงไม่ได้กู้ไปซื้อมือถือซื้อรถเพราะฉะนั้นการที่น้องๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วต้องการกู้เพื่อไปเรียนเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องให้กู้นะต้องให้กู้ทุกรายด้วยแหละจริงๆแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูนะอย่างไรก็ตามนะคุณพระดอนก็บอกนะว่าหากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วเงินไม่เพียงพอก็พิจารณาจัดสรรงบกลางมาอุดหนุนเพิ่มเติมได้ก็ต้องจัดสรรแล้วล่ะแต่ตามที่ผมมีข้อมูลเนี่ยก็มีไม่น้อยที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องจัดสรรแล้วล่ะเพราะทำคลิปเรื่องนี้มาแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะนะผู้ปกครองหรือว่าน้องๆ นักเรียนเนี่ยบอกว่าปีนี้ทำไมกู้ไม่ได้เงินล่ะกู้ไม่ได้กยศ.จะทำยังไงต้องกู้เรียนอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ก็เรื่องกยศ.นะเพราะฉะนั้นก็ทางภาครัฐก็ย้ำนะครับปีนี้ได้ 9,000 ล้านแต่ถ้าไม่เพียงพอก็จะจัดสรรงบกลางมาอุดหนุนเพิ่มเติมให้กับน้องๆที่ต้องการกู้เรียนกยศ.นะครับเนี่ยสำคัญนะเป็นโครงการที่ดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแต่ก็ต้องฝากถึงรุ่นพี่ด้วยแหละนะฮะจบไปแล้วคนที่ตัดจากเงินเดือนนะยิ่งดีสมัยก่อนมันไม่มีนะท่านผู้ชมมันตัดทุกวันที่5กรกฎาคมแล้วก็คือต้องจ่ายเดือนปีละครั้งพูดง่ายถ้าปีนี้ครบแล้วเราไม่จ่ายค้างไปอีกปีก็เท่ากับค้าง2ปีเลยอ่ะ3ปีก็3ปีเขาจะฟ้องก็ต่อเมื่อประมาณ 4-5 ปีเนี่ยวันนี้แต่เดี๋ยวนี้ผมเข้าใจไม่ผิดเขาจะเริ่มให้ผ่อนเป็นรายเดือนด้วยปีแรกๆก็ 3-4 พันเองผ่อนเดือนละไม่กี่ร้อยแล้วก็หักกับเงินเดือนอย่างเงี้ยมันก็ง่ายนะก็ให้ตัดจากเงินเดือนแหละสะดวกที่สุดอย่าไปคิดว่าเวลาได้เงินเดือนมาเอ้ยไปตัดบัตรเครดิตก่อนตัดมือถือก่อนตัดรถก่อนแล้วค่อยมาตัดกยศ. อย่างงี้ไม่ได้นะต้องตัดกยศ. ก่อนเพราะว่าเมื่อเขาให้โอกาสกู้ไปเรียนแล้วท่านเรียนจบแล้วทำงานแล้วมีเงินแล้วก็ต้องผ่อนคืนนะเพื่อให้เขาเอาเงินก้อนนี้มาให้เด็กรุ่นใหม่ได้กู้ต่ออันนี้สำคัญนะพูดในฐานะที่ก็เคยกู้เรียนอยู่3ปี 180,000 นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งแหละสมัยก่อนที่ค้างชำระแล้วก็โดนเบี้ยปรับไป 40,000 เมื่อก่อนเนี่ยกยศ.เขาจะมีโครงการก็คือถ้าเบี้ยค้างชำระเยอะๆแล้วเราไปหาเงินมาโปะเลยเนี่ยเบี้ยค้างชำระเนี่ยดอกเบี้ยค้างชำระเนี่ยจะเหลือศูนย์มันจะมีเดี๋ยวนี้ไม่มีละเพราะว่าเขาลดเบี้ยปรับเนี่ยดอกเบี้ยจ่ายล่าช้าเนี่ยเหลือ 0.5 นะครับมันก็ถูกมากละนะครับเมื่อถูกเนี่ยก็ต้องจ่ายด้วยนะไม่ใช่ดอกเบี้ยถูกลงแล้วก็ไม่จ่ายไม่ผ่อนคืนไม่ได้นะกยศ.เนี่ยมีปัญหาเงี้ยมาเป็น 10-20 ปีแล้วนะแก้ไม่ได้สักทีนะครับ ไปต่อที่หนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะครับก็น่าจะ เป็นที่พูดถึงของบรรดาข้าราชการนะครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์จริงๆท่านนามสกุลธีรพัฒน์ทรานนท์นะแต่เวลาท่านจัดรายการแล้วผมเห็นดูขึ้นชื่อเนี่ยก็อาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์ก็เรียกตัวเองว่าอาจารย์วีระธีรพัฒน์ด้วยนะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70ก็ลุกขึ้นชี้แจงเหตุผลที่เสนอให้มีการตัดงบประมาณงบกลางในประมาณ 25,000 ล้านก็บอกว่าเพื่อรองรับเศรษฐกิจที่มันผันผวนนะในช่วงนี้นะครับที่สำคัญเลยตัดมาประเด็นสำคัญเลยนะบอกว่าปีหน้าเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยอยากจะเสนอไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการเป็นเวลา 1-2 ปีนะเพื่อนำเงินที่เหลือน้อยเนี่ยไปใช้เกิดประโยชน์ยอมรับว่าหากพูดไปแล้วก็จะมีข้าราชการประมาณ3ล้านหรือ 1,700,000 คนเนี่ยไม่พอใจแต่ผมก็คิดว่าพูดความจริง
บริษัทกำลังล้มละลายก็ไม่ควรขึ้นเงินเดือนให้กับลูกจ้างรัฐบาลที่มีปัญหาค่อนข้างวิกฤตคนที่อยู่ในหน่วยราชการก็เหมือนลูกจ้างนะก็ต้องเสียสละอันนี้ก็คือเวลาที่บอกว่าประเทศชาติมีวิกฤตเรื่องการเงินอะไรเงี้ยข้าราชการนี่จะโดนก่อนนะครับโดนก่อนด้วยข้อหาว่าอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานาว่าอาจจะมีความมั่นคงแต่เวลาประเทศชาติเจริญเนี่ยภาคเอกชนมีกำไรมีรายได้เนี่ยราชการก็เหมือนเดิมนะจริงๆแล้วข้าราชการเนี่ยกว่าจะอัพเงินเดือนได้แต่ละปีนี้ก็ต้องใช้เวลาปีหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสมัยฐานเงินเดือนกว่าจะปรับจาก15,000เป็น18,000ก็โอ้โหรอเป็น5-6ปี

กลายเป็นผู้ต้องหาทุกครั้งอะนะแต่จริงก็ต้องดูนะว่าประเทศชาติวิกฤตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากข้าราชการก็ได้นะเรื่องวิกฤตเกิดจากนักการเมืองหรือเปล่าปรับลดใครดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูนะผมว่าข้าราชการส่วนใหญ่ก็อย่างที่อาจารย์บอกแหละก็คงจะไม่พอใจนะครับคือถ้าบอกว่ามีปัญหาก็อาจจะต้องไปเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกการลงทุนมากกว่านะมากกว่าที่จะมาแบบคือถ้าเกิดบอกมีปัญหาเรื่องงบประมาณแล้วใช้วิธีการไม่ขึ้นเงินเดือนลดข้าราชการมันถ้าคิดแบบนี้จริงๆไม่ต้องเอานักเศรษฐศาสตร์ก็ได้นะผมว่าใช้เด็กอนุบาลก็คิดได้แหละนะครับแต่ทำไงไปเพิ่มการส่งออกดึงดูดการลงทุนการใช้งบประมาณอย่างสุจริตอย่างเงี้ยอย่างนี้น่าจะดีกว่านะนะครับไปต่อกันที่คุณประเสริฐจันทระรวงทองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เปิดเผยนะครับตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและกำลังคนภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เนี่ยก็ทำหนังสือเวียนนะถึงการปฏิรูประบบการบริหารจัดการคนภาครัฐนะครับซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องนำมติดังกล่าวมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงานขณะนี้ก็มอบหมายเกี่ยวกับการบริหารคนมุ่งนะฮะให้เกิดการใช้งานบุคลากรในกระทรวงอย่างเหมาะสมทั้งเรื่องจำนวนแล้วก็โครงสร้างนะครับหรือให้มีขนาดพอดีกับภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพแต่ยืนยันไม่มีนโยบายให้ข้าราชการออกจากงานนะครับคือถึงจะศึกษาไงก็จะไม่กระทบคนที่ทำอยู่ว่างั้นเถิดนะครับอาจจะกระทบเรื่องการรับใหม่ซะส่วนใหญ่แหละนะเท่าที่ฟังนะเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดมาแหละนะเรื่องการ early retire ต่างๆนะครับคือจะได้18เท่ามึงแล้วก็สิทธิสวัสดิการของข้าราชการที่ถ้าจะรับใหม่เรื่องสวัสดิการต่างๆก็อาจจะปรับเปลี่ยนแต่คนที่ทำอยู่เดิมเนี่ยเขาก็ไม่ไปบังคับไล่ออกหรอกนะเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะออกก็ด้วยความสมัครใจอย่าง early retire นี่กระทรวงศึกษาธิการก็ยืนยันนะไม่มีนโยบายให้ข้าราชการออกจากราชการและกำลังศึกษารูปแบบการบริหารบุคลากรให้เหมาะสมนะทั้งเรื่องโครงสร้างแล้วก็จำนวนบุคคลแล้วก็จำนวนงานนะครับไปต่อกันที่ข่าวดีๆนะครับเมื่อวานนี้เขาก็มีการแถลงข่าวนะเรื่องศิลปินแห่งชาติเนี่ยก็หลากหลายสาขาเลยแหละนะท่านผู้ชมครับหนึ่งในสาขาสำคัญนะครับก็คือสาขาดนตรีไทยสากลนะปีนี้ศิลปินแห่งชาติก็ได้กับคุณวิชัยปุญญยันนะอัตต๋อยนะหัวหน้าวง Pink Panther โอ้โหนะครับ Pink Panther นี่ก็จะมีคุณวิชัยเนี่ยนะเล่นกีตาร์ร้องเพลงแล้วจะมีนักร้องสุภาพสตรีด้วยนะเพลงดังท่านก็คือรักฉันนั้นเพื่อเธอนะรักฉันนั้นเพื่อเธอทีมงานเปิดเพลงนี้ได้มั้ยล้อเล่นเราไล่อยู่นะครับเนี่ยก็คือถ้าคนวัยผมก็คงจะเคยเห็นเขาอยู่แล้วล่ะนะรักฉันนั้นเพื่อเธอนะครับปีนี้นะได้ศิลปินแห่งชาตินะท่านผู้ชมครับประจำปี2569สาขาดนตรีไทยสากลอาต่อยคุณวิชัยนี่ก็บอกว่าดีใจจนอยากจะร้องไห้เลยพอได้ข่าวนะเพราะว่าเป็นรางวัลหนึ่งความภาคเพียรแห่งการทำงานหนักเนี่ยทำงานดนตรีเนี่ยมา60ปีนะจนถึงปัจจุบันก็ยังทำอยู่นะครับส่วนตัวเนี่ยบอกว่าประกอบอาชีพนักดนตรีไม่มีอาชีพอื่นเลยก็คือเป็นนักดนตรีเพียวๆเลยปี2512เนี่ยบอกผมยังไม่เกิดเลยนะเคยได้รับพระราชทานรางวัลด้านดนตรีจากในหลวงรัชกาลที่9ปี12ก็คือครั้งสุดท้ายที่ได้รับรางวัลกับเขาอะหลังจากนั้นผ่านมา57ปีเต็มก็นี่แหละมาได้อีกครั้งก็เป็นศิลปินแห่งชาติเลยนะฮะถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดในชีวิตศิลปินเลยหลังจากนี้ก็พร้อมที่จะทำงานช่วยเหลือสังคมแล้วก็ส่งแล้วก็งานของกระทรวงวัฒนธรรมอย่างเต็มที่เลยนะฮะที่ผ่านมานี้ก็ทำงานดนตรีด้านการกุศลมาโดยตลอดโดยไม่มีสปอนเซอร์เลยสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆนะครับก็คือศิลปินแห่งชาตินี่ก็จะมีอะไรเขาเรียกอะไรสิทธิประโยชน์ต่างๆนะมีเงินเดือนค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆเหล่านี้แหละนะแต่ที่สำคัญเนี่ยก็อย่างที่

คุณวิชัยเนี่ยอัดต่อยวงพิงแพนเทอร์บอกมันเป็นรางวัลสูงสุดคือทำงานมาด้านศิลปินน่ะโดยได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติอ่ะโอ้โหคำว่าแห่งชาติเลยนะท่านผู้ชมก็ต้องคือกลั่นกรองกันมาอย่างดีนี่โอ้โหนะพออ่านข่าวนี้เมื่อเช้าผมก็เลยเข้าไปเปิดเพลงนี้แหละคือเบฟของ NBT Connect อ่ะรักฉันนั้นรักฉันนั้นมันไม่ใช่นะรักฉันนั้นเพื่อเธอเข้าไปดูแลใน YouTube นะเมื่อก่อนเพลงนี้ฟังบ่อยเพราะมากเลยนะครับนะก็แสดงความยินดีด้วยจริงๆแล้วศิลปินชาติมีหลายสาขานะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมาบอกถึงสาขาด้านอื่นๆด้วยนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวดีๆครับท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนแม้ว่าในส่วนของทุเรียนภาคตะวันออกนะจันระยองตราดก็หมดไปแล้วตั้งแต่เข้าหน้าฝนส่วนทุเรียนใต้ก็น่าจะหมดแล้วแหละนะเพราะว่าวันก่อนไปซื้อมีร้านหนึ่งเขาขายจำปาดะก็ถามเขาทำไมเอาจำปาดะมาขายเนี่ยก็บอกว่าเขาก็ลงไปที่ภาคใต้นะทุเรียนมันไม่ดีละหมดเขาก็เลยจำปาดะมาขายแทนก็เลยจำปาดะทุเรียนน่าจะหมดละนะทั้งที่ทุกวันเนี้ยขับรถไปไหนก็หาซื้อทุเรียนได้ตลอดทั้งปีนะผมก็งงนะเดี๋ยวนี้ทุเรียนปกติมันจะมาเมษาพฤษภานะเดี๋ยวนี้หาทานได้ทั้งปีเพราะคนก็ปลูกทุเรียนกันเยอะนะครับที่สำคัญกระทรวงพาณิชย์เขาก็รู้แหละเพราะก็ได้ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรว่าปีนี้ทุเรียนเนี่ยจะออกมากกว่าเดิมเนี่ย 33% เพราะอะไรเพราะปลูกกันเยอะขึ้นนะครับประกอบกับสภาพอากาศมันเหมาะสมด้วยนะครับออกเยอะมันก็จะส่งผลต่อราคาถ้ามันล้นตลาดนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์โดยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ย นะครับก็หามาตรการต่างๆก่อนที่ผลผลิตจะออกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาตลาดหาผู้ซื้อล่วงหน้าเปิดช่องทางการขนส่งการขายออนไลน์ เห็นไหมฮะก่อนหน้านี้คุณสุภจีเขาก็ไปขายกับพิมพ์ลีพายเงี้ยนะซึ่งสำคัญนะขายออนไลน์ท่านผู้ชมคิดดูว่าสมมุติขายอยู่หน้าสวนที่จันทร์วันๆนึงจะมีนักท่องเที่ยวผ่านมาสักเท่าไหร่แต่ขายออนไลน์เนี่ยมีคนเป็นล้านทั่วโลกนะที่มีโอกาสชมนะสร้างยอดขายได้หลายล้านบาทภายใน1ชั่วโมงเงี้ยโอ้โหนะเพราะฉะนั้นนี่แหละก็เลยทำให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 33% เนี่ยสามารถระบายออกไปจนไม่มีปัญหาล้นตลาดจนส่งผลให้ราคาตกต่ำเหมือนกับหลายประเทศที่สำคัญจนถึงปัจจุบันนะวินาทีนี้ไทยสามารถส่งออกทุเรียนสดเกิน1ล้านตันเรียบร้อยแล้วไม่ใช่1ล้านกิโลนะ1ล้านตันโอ้โหนี่ไหมฮะก็ตอนแรกเนี่ยต้นปีโอ้ยทุเรียนจอกเยอะจีนก็เริ่มแบบไปปลูกเองเปิดตลาดเวียดนามอีกจะส่งผลต่อจำนวนทุเรียนในประเทศไทยล้นตลาดราคาจะตกไม่มีปัญหานะกระทรวงพาณิชย์เขาก็วางแผนรองรับนะในการกระจายสินค้าในการส่งออกในการขนส่งนะครับผมเนี่ยเคยไปดูงานนะที่บริษัทอาลีบาบาที่ปักกิ่งนะครับไปนั่งฟังเขาบรรยายทีมงานของอาลีบาบาสมัยนั้นนะ เขาพูดเลยนะตอนที่แจ็คหม่ามาประเทศไทยแล้วก็มาไลฟ์ขายทุเรียนน่ะภายในแป๊บเดียวอ่ะขายได้แบบเป็นปรากฏการณ์คือตอนนั้นเป็นสื่อมวลชนจากทั่วเอเชียนะไม่ใช่เฉพาะจากประเทศไทยประเทศไทยมีไป2คนน่ะเขาพูดกับสื่อประมาณ50 60คนทั่วเอเชียแต่เขาก็ยังยกเหตุการณ์นี้แหละที่แจ็คหม่ามาไลฟ์ขายทุเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็ยอดขายแบบหลายพันตันเลยนะเป็นปรากฏการณ์เนี่ยบอกโหนี่แหละนะสุดๆนะเนี่ยคือคนจีนเนี่ยเขาชอบจริงนะเรื่องทุเรียนผมไปคุยกับผู้สื่อข่าวคนจีนเขาคุยกันในคำถามแรกก็ถามเลยคนจีนเนี่ยไอ้คนไทยเนี่ยทานทุเรียนเนี่ยแพงกว่าคนจีนหรือเปล่าแพงเหมือนประเทศจีนหรือเปล่าทุเรียนเงี้ยไปขายบ้านเขานี่ราคาอัพหลายเท่านะแต่เขาก็ยังทานนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละนะก็เลยทำให้หลายๆพื้นที่นะที่เป็นพื้นที่ด้านการเกษตรก็โค่นอย่างอื่นโค่นมังคุดโค่นต้นยางปลูกทุเรียนผมเนี่ยอยู่ทันช่วงที่จันทบุรีเนี่ยโค่นมังคุดเพื่อปลูกยาง
มัย10กว่าปีก่อนเกือบ20ปีละนะครับทุกวันเมื่อก่อนเนี่ยคือเวลาขับไปทำข่าวที่จันเนี่ยรถเนี่ยจะขนต้นมังคุดที่เขาโค่นแล้วอะขนเพื่อเขาเตรียมพื้นที่จะปลูกยางกันนะตอนนั้นยางราคาดีแล้วก็มาณปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่ทราบมีพื้นที่มีน้ำหน่อยปลูกทุเรียนได้ก็ต้องปลูกอะเพราะมันราคาดีจริงๆนะครับก็เลยทำให้ปีนี้ผลผลิตเพิ่ม 33% นะท่านผู้ชมแต่ถ้าเพิ่มอย่างต่อเนื่องทุกปีเนี่ยมันก็ต้องระวังเหมือนกันนะระวังเหมือนกันนะครับอ่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวเนี่ยก็ย้ำกันอีกครั้งนะเมื่อวานก็ย้ำไปรอบหนึ่งแล้วแต่ก็อยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปีเดือนนี้เดือนสุดท้ายนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับเราไปซื้อสินค้ารัฐช่วย60เราออกเอง40โอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับตั้งแต่เปิดโครงการมา3เดือนยอดใช้จ่ายสะสมเนี่ย 143,000 ล้านบาทโอ้โหท่านผู้ชม 140,000 กว่าล้านนะก็พูดง่ายถ้าเป็นแสน1แสนล้านเนี่ยรัฐก็ช่วยละ 60,000 ประชาชนจ่ายเอง 40,000 ประหยัดเงินในกระเป๋าไป 60,000 แต่นี้ 140,000 เท่ากับประชาชนไปซื้อของประหยัดเงินไปประมาณ 8-90,000 ล้านอ่ะแล้วก็มีประชาชนคนไทยใช้สิทธิ์โครงการเนี่ย26ล้านคนเกือบครึ่งประเทศอ่ะใช้โครงการเนี้ยใช้แอปเป่าตังเป็นนะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมเนี่ยปลายปีเนี่ยเดือนตุลานะ 12-18 ตุลาเนี่ย IMF แล้วก็ World Bank Group สมัชชาธนาคารโลกเขาจะมาประชุมกันที่ประเทศไทยประเทศไทยจะเอาเรื่องของการใช้จ่ายผ่านพร้อมเพย์ผ่านระบบมือถือเนี่ยไปโชว์นะวันเนี้ยทุกวันนี้คนไทยเนี่ยแทบจะไม่ใช้เงินสดแล้วใช้จ่ายกันผ่านแอปพลิเคชันก็เนี่ยโครงการต่างๆเหล่านี้มันยกตัวอย่างได้ชัดเจนเนี่ยว่าคนเนี่ย26ล้านคนเนี่ยใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็มีร้านค้านะที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็มีคนมาซื้อสินค้าเนี่ย 1,76,544 ร้านค้ากระจายเงิน 140,000 กว่าล้านนะครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยเดือนนี้เดือนสุดท้ายถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแม่แต่ถ้าประชาชนรีเควสกันเยอะๆก็ไม่แน่นะรัฐบาลเขาใจดีนะก็จะให้อีกสัก3เดือนแล้วกันครับ เป็นของขวัญปีใหม่ให้ถึงธันวาเลยก็ไม่แน่นะลองโพสต์กันในโซเชียลเยอะๆนะครับอาจจะได้ก็ได้นะจะได้ก็ได้นะครับเพราะแม่มันมาหมดเดือนนี้แล้วเดี๋ยวพอตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงไฮซีซั่นปลายปีด้วยเห็นไหมไม่แน่ไม่แน่อ่ะไปต่อกันที่สถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับเมื่อวานเนี้ยนะครับก็มีฝนตกหนักในพื้นที่ตอนเหนือของเมียนมานะครับน้ำ88มิลลิเมตรคือในของไทยเนี่ยถ้าเกินประมาณ 40-50 นี่ก็ถือว่าสุ่มเสี่ยงแล้วล่ะนะครับพอตกหนักเขาบอกแม่น้ำแม่สายก็เพิ่มสูงขึ้นบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1นะครับระดับน้ำเนี่ยสูงกว่าแนวตลิ่งเกือบเมตรเมื่อวานในช่วงเช้านะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาก็เร่งติดตามสถานการณ์ร่วมกันเลยนะนะครับแล้วก็มีการส่งข้อความผ่านเซลล์บอดแคสต์อย่างต่อเนื่องเมื่อช่วงเช้าก็มีรู้สึกที่สุโขทัยนะของไทยนะครับเนี่ยก็มีการใช้รถประชาสัมพันธ์เฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับดูในภาพข่าวเนี่ยฝั่งเมียนมานี่ท่วมนะท่วมแล้วนะฝั่งของเราก็หลักๆก็ที่ติดกับแม่สายแหละนะครับนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่มีเซลล์บอร์ดแคสต์นี่ถือว่าดีนะมีระบบแจ้งเตือนภัยต่างๆเนี่ยอย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงขอให้มีมือถือแหละประชาชนก็จะได้รับการแจ้งเตือนข้อมูลนะครับอย่างครบถ้วนนะครับไปต่อกันที่รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับคุณสง่าแต่เชื้อสายไปเป็นประธานพิธีปิดนะครับฉลองยอดขายนะครับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติประจำปีงบประมาณ2569เขาเปิดเวทีประชันกันเลยนะครับให้น้องๆจากอาชีวศึกษา
57แห่งทั่วประเทศนี่นะมาเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่เนี่ยเป็นโครงการดีมากนะผมเห็นหลายๆวิทยาลัยอาชีวะเขาจะเปิดพื้นที่ด้านหน้าสถาบันของเขาอะอย่างบางจังหวัดเน้นเรื่องแฟชั่นเน้นเรื่องขายแล้วเขาก็จะเปิดพื้นที่ให้น้องๆมาจำลองเปิดร้านอะไรต่างๆนี่แหละให้ฝึกเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่นะครับเนี่ยแล้วเขาก็เปิดทางคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็เปิดเวทีนะครับจัดเวทีให้57วิทยาลัยอาชีวะทั่วประเทศส่งทีมเข้ามาประชันเพื่อคัดหาผู้ประกอบการหน้าใหม่นี่ผลปรากฏว่านะประเภท A ก็คือสถานศึกษาที่มีทีมผู้ประกอบการหน้าใหม่ระดับ5ดาวเนี่ยได้10แห่ง4ดาว18แห่งอะไรต่างๆเหล่านี้แหละนะครับผลงานระดับ5ดาวเนี่ยเช่นนะลองฟังดูนะครับวิทยาลัยอาชีววิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบผลงานฟลัฟฟี่คัฟนะครับดอกไม้จากลวดกำมะหยี่ดอกไม้จากลวดกำมะหยี่ก็ไปต่อยอดขายได้ขายในออนไลน์ยังได้เลยเห็นไหมมันง่ายๆไม่ต้องไปเปิดร้านเองนะวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีนี่ก็เป็นผลงานไทยคอนิกไบโอคราฟนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องหนังนะครับวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงผลงานใบปริ้นนะครับไม่แน่ใจเป็นวงจรปริ้นแผ่นปริ้นวงจรหรือเปล่านะวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองผลงานภูงาปาเต้นี่ไงเด่นพนักผ้าปาเต้นะครับวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีผลงานอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเตาถ่านขณะมีความร้อนเตาถ่านร้อนๆเวลาร้านค้าอะไรต่างๆเหล่านี้หมูกระทะว่างั้นเวลาไปเคลื่อนย้ายมันทำยังไงดีต้องปลอดภัยด้วยนะไม่เวลาไปนั่งหมูกระทะเวลาเขาขนย้ายเตาเนี้ยโอ้โหเราก็เสียวนะมันอะไรเงี้ยนะวิทยาลัยการอาชีพอาชีวศึกษาชลบุรีผลงานแอมไฟชลบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีผลงานพบเพชรอาพรแห่งศิลป์ถิ่นเพชรชลบุรีวิทยาลัยการอาชีพนครยะลาผลงานสกรีนสตอรี่นะครับแล้วก็มีลิปปามชาไทยสกัดเย็นของวิทยาลัยพาณิชยการเชตุพลนะครับแล้วก็มีวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวผลงานอีโคคราฟส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่าคราฟนะครับผลงานที่ทำขึ้นเองแหละนะครับที่เห็นรายละเอียดก็มีดอกไม้จากลวดกำมะหยี่นะเครื่องหนังผ้าปาเต้การเคลื่อนเครื่องย้ายเตาถ่านขณะมีความร้อนต่างๆเหล่านี้ก็ดีครับนะครับสอนเด็กให้ทำงานละประกอบอาชีพแล้วก็สอนวิธีการให้เขาค้าขายด้วยเลยอ่ะนี่เป็นเรื่องที่ดีนะนะครับจะไปเปิดร้านเองหรือจะไปขายออนไลน์เงี้ยก็ดีเหมือนกันนะเป็นนายตัวเองไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครนะครับมาย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ชมครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะแจ้งนะครับปิดการจราจรถนนมอเตอร์เวย์สาย7พึกถึงสายส่งไฟฟ้าเนี่ยในวันที่9กันยายนพรุ่งนี้นะครับ10นาฬิกาถึง10นาฬิกา10นาทีเพราะฉะนั้นช่วงพรุ่งนี้นะจุดที่เขาจะดำเนินการปิดนะครับก็คือช่วงกม114พื้นที่หนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกนะก็จะปิดประมาณ10นาทีเท่านั้นแหละนะครับเพียงแต่ว่าก็อย่างที่เราทราบผมเป็นมอเตอร์เวย์แล้วก็ช่วง10นาฬิกาอย่างเงี้ยสมมติว่ามันก็อาจจะติดยาสะสมนิดนึงนะครับก็ไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะพรุ่งนี้ไปใช้มอเตอร์เวย์สาย7บริเวณหนองปลาไหลบางละมุงมันปิดเกิดจากอะไรอุบัติเหตุหรือเปล่าไม่ใช่นะก็เป็นเรื่องการปิดการจราจรเพื่อเขาจะดำเนินการขึงสายส่งไฟฟ้านะครับแล้วก็ติดตามข่าวดีๆนะเพราะว่ามอเตอร์เวย์สาย7เนี่ยช่วงนี้เขากำลังดำเนินการก่อสร้างจุดพักรถเพิ่มเติมเดิมนี่เวลาออกจากกรุงเทพจะไปชลบุรีเนี่ยก็จะมีจุดพักรถที่บางปะกงเราก็จะเห็นมันก็มีมานานละตั้งแต่ก่อนเขาจะปิดเก็บเงินน่ะนะแล้วก็ตอนนี้นะครับเขาก็จะสร้างจุดที่2บริเวณศรีราชานะสอบถามเจ้าหน้าที่ที่มาออกรายการเนี้ยนะก็บอกว่าจะใหญ่กว่าจุดที่บางปะกงประมาณ2เท่า2เท่าอันนี้เขาก็เริ่มดำเนินการแล้วตามปตท.ไปก่อนเลยเพราะเขาเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับเขาจะดำเนินการแล้วก็เขาจะดำเนินการมีสะพานเชื่อม
ระหว่างฝั่งขาเข้าขาออกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะสร้างทำเกาะกลางเพื่อเป็นฐานตอม่อหรือว่าจะเอาสะพานเชื่อมเนี่ยมาลงเนี่ยก็จะมีการปิดการจราจรบางช่องหรือปิดตายเลยก็มีนะช่วงกลางคืนเพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเขาก็จะมาแจ้งในรายการนี้ด้วยนะผมก็จะย้ำกับท่านผู้ชมที่ใช้การจราจรนี่แหละเวลาเขาปิดถ้าเขาจะปิดเลยก็จะปิดช่วงกลางคืนนะครับส่วนกลางวันเนี่ยก็อาจจะมีแบบปิดช่องการจราจรนะครับก็จะมีบ้างนะครับไปย้ำกันอีกครั้งนึงนะข่าวนี้ก็อยากจะย้ำกับท่านผู้ปกครองนะครับว่ากรมควบคุมโรคก็ออกมาเตือนนะว่าช่วงนี้โรคมือเท้าปากเนี่ยพบน้องๆเด็กเล็กเนี่ยป่วยกันเยอะนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยป่วยมาแล้ว 53,369 รายเสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็ใน 50,000 กว่ารายเนี่ยแอดมิดเข้าโรงพยาบาลต้องเข้าโรงพยาบาลเลยเนี่ย 5,400 กว่าราย 10% นะ 10%ป่วย10คนอย่างน้อย1คนน่ะต้องเข้าโรงพยาบาลนะที่สำคัญถัวเฉลี่ยนะครับเด็กที่เป็นเยอะสุดก็คือแรกเกิดจนถึง4ขวบก็คือวัยเนอร์เซอรี่อ่ะก่อนเข้าเนอร์เซอรี่นะครับแล้วก็รองมาคือ5ขวบถึง9ขวบคืออนุบาลเพราะงั้นตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงชั้นอนุบาลเนี่ยคือกลุ่มที่เป็นโรคนี้แหละมือเท้าปากนะครับก็จะติดจากเพื่อนด้วยอะไรด้วยนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ต้องเฝ้าระวังเฝ้าสังเกตด้วยนะสถานศึกษานี่เขาคงจะได้รับการย้ำแล้วล่ะนะครับเพราะว่าก็ 50,000 กว่ารายนะตั้งแต่ต้นปีนะครับมันก็จะมีโรคเนี้ยเป็นประจำทุกปีเหมือนกันนะนะครับเอาละครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ11นาฬิกาโดยประมาณกับผมคณากรประกอบชัยชนะพรุ่งนี้จะเป็นรายการของคอปพอเนี่ยที่จะมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วผมคณากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz
1: โรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าดูแลผู้สูงอายุด้วยโครงการกู้ยืมเงินทุนปลอดดอกเบี้ยผ่านกองทุนผู้สูงอายุ
3: สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสามารถกู้ยืมเงินรายบุคคลได้รายละไม่เกิน 30,000 บาทหรือรวมกลุ่มตั้งแต่5คนขึ้นไปกู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาทและต้องชำระคืนเป็นรายงวดภายใน3ปีไม่มีดอกเบี้ย
2: คุณสมบัติมีอายุ60ปีขึ้นไปร่างกายแข็งแรงมีสถานที่ประกอบอาชีพจังหวัดเดียวกันกับที่ยื่นคำร้องของกู้ยืมและไม่มีประวัติค้างชำระส่วนผู้ค้ำประกันต้องมีรายได้ประจำอายุไม่เกินกำหนดมีภูมิลำเนาจังหวัดเดียวกับผู้กู้ไม่เคยค้ำใครและต้องไม่ใช่สามีหรือภรรยาผู้กู
3: ้สำหรับผู้สนใจติดต่อสอบถามหรือรับบริการได้ที่กองทุนผู้สูงอายุโทรศัพท์02-350
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่2ไทยและอิสราเอลร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
5: อิหร่านขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอ่าวเปอร์เซียท่ามกลางราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
4: สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2พร้อมตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรรวมถึงงบประมาณผูกพันที่ไม่คุ้มค่า
6: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยเริ่มพิจารณามาตรา14งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับวงเงิน 53,050 ล้าน 36,600 บาทนายณัฐชาอินชัยบุญสวัสดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณของกรมประมงยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยเฉพาะปัญหาปลาหมอคางดำพร้อมคัดค้านงบผูกพันกว่า229ล้านบาทสำหรับก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากมีส่วนของท้องถิ่นอยู่แล้ว
7: ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำมูลค่ามหาศาลท่านประธานงบประมาณที่ขอผูกพันปีนี้229ล้าน320,000บาทปีนี้ปี2570จะต้องเบิกจ่าย 34.39 ล้านบาทในห้องอนุรับไปดำเนินการเขาก็เลยมองเห็นว่ามันไม่สมควรไม่น่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์เร่งด่วนอย่างนี้เลยปรับลดท่านประธานไป 750,000นี่เดือดร้อนมากปรับลดไป 750,000 มูลค่าการก่อสร้างเนี่ยตกตารางเมตรละ 150,000 ท่านประธานนี่เท่ากับว่าตัดไปประมาณไม่ถึง7ตารางเมตรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดมันมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนถึงแม้ว่าพิษปัญหาปลาหมอคางดำจะกัดกินชีวิตเกษตรกรไปขนาดนี้
6: ขณะที่นายกรมีดีส.ส.สมุทรสาครพรรคประชาชนเสนอปรับลดงบกว่า100ล้านบาทจากรายการที่เห็นว่าซ้ำซ้อนหรือก่อภาระผูกพันระยะยาวเช่นการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าครุภัณฑ์ที่เพิ่งจัดหาในปี2569รวมถึงโครงการที่เพิ่มงบแต่ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดลดลงด้านนายยุพราชบัวอินส.ส.เพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทย ตั้งข้อสังเกตการคำนวณต้นทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรลดลงส่วนทางกับต้นทุนปุ๋ยน้ำมันและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทบทวนวิธีสำรวจต้นทุนและตรวจสอบระบบรับซื้อการวัดความชื้นและการกำหนดราคาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกรโดยเห็นควรตัดลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือดำเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริงชาววิสาประทุมมารายงาน
4: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอมาตรการจัดการกรณีพบการทุจริตสอบเข้ารับราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอขอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการคลังเสนอเรื่องความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางรวมทั้งเสนอการให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนขณะที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอจำนวน1ตำแหน่งได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคทางกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการระดมทุน
8: นายกชินันเบนสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่ากระทรวงอว.ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อลดอุปสรรคทางกฎหมายที่พบช่องว่างทางการเงินและแนวโน้มการหลั่งไหลของเงินทุนไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยใช้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการเด็ดเสร็จเพิ่มช่องทางสนับสนุนการเติบโตสำหรับสตาร์ทอัพและนักลงทุนโดยสตาร์ทอัพที่ได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเวลา5ปีและสำหรับกลุ่มที่จัดอยู่ในประเภทเทคโนโลยีเชิงลึกและกรรมการอาจขยายระยะเวลาให้รวมแล้วสูงสุดถึง10ปี
9: ปัจจุบันเราพยายามที่จะดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นะครับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เนี่ยก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นของตัวพรบ.นี้นะครับจะมีเรื่องเกี่ยวกับการระดมทุนของสตาร์ทอัพนะครับให้สามารถที่จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถที่จะขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปได้แล้วก็ออกหุ้นกู้ของบริษัทได้ตรงนี้จะเป็นการปลดล็อกครั้งใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่สองคือการจัดสรรหุ้นใหม่นะครับตรงนี้เองก็จะสามารถที่จะทำให้จัดสรรหุ้นใหม่ให้แก่นักลงทุนภายนอกเพิ่มเติมจากการจัดที่จะเป็นผู้ถือหุ้นเดิมนะครับ
8: ด้านนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่าเมื่อสตาร์ทอัพไทยมีข้อมูลกลางในเรื่องโครงการสนับสนุนและข้อมูลเงินทุนจะช่วยสร้างโอกาสกระตุ้นการลงทุนให้สตาร์ทอัพไทยเติบโตได้มากยิ่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและจะนำไปสู่การผลักดันเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายในหลายประเด็นสำคัญเช่นการรองรับการออกหุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ซึ่งเป็นเครื่องมือระดมทุนยอดนิยมของสตาร์ทอัพระดับโลกการอนุญาตให้บริษัทจำกัดสามารถถือหุ้นของตนเองเพื่อนำมาจัดสรรเป็นหุ้นจูงใจให้กับพนักงานหรือกรรมการช่วยดึงดูดทาเลนต์เข้ามาร่วมงานรวมทั้งการรับรองการเปลี่ยนหนี้สินให้กลายเป็นทุนจดทะเบียนเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินตลอดจนจะมีการเร่งส่งเสริมมาตรการจากภาครัฐให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอย่างที่การกิจปาโลรายงาน
4: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีซึ่งยังไม่มีการปิดดีลขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับผลการหารือเรื่องภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐในลักษณะมีการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปเรื่องอัตราภาษีแล้วโดยระบุว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจะทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ทั้งนี้ในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีการหารือมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของข้อตกลงร่วมกันได้พร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคโดยเชื่อมั่นว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเดินหน้าความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐต่อไปผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
4: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำขั้นสุดท้ายคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเร็ววันนี้ทั้งนี้คาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้เจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
10: ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะเพราะว่าเราไปกันครั้งนี้เนี่ยเราไปเป็นทีมประเทศไทยจริงๆก็มีหน่วยงานที่มาจากกระทรวงต่างๆและก็รวมถึงภาคเอกชนด้วยที่ให้ความสนับสนุนร่วมมือทำให้เราสามารถจะเจรจาหาข้อสรุปได้อย่างดีแล้วก็แน่นอนค่ะเป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะ
4: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้กระทรวงพาณิชย์มีการเสนอวาระการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงภายหลังมีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่เรียบร้อยแล้วโดยจะพิจารณาหมุนเวียนข้าราชการระดับ40ในหลายตำแหน่งเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและการบริหารงานของกระทรวงไทยและอิสราเอลร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
11: นายเจียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือที่กระทรวงการต่างประเทศช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าได้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาถึงประเด็นที่เป็นความกังวลของคนไทยขณะนี้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยและกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดพังงาและภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนโดยได้ยืนยันว่าหากเกิดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งไม่ใช่การเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายลักษณะนี้ในประเทศไทยจะถูกบังคับใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีนายเสียศักดิ์ยังย้ำว่าไทยและอิสราเอลต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สถานการณ์ขณะนี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอิสราเอลซึ่งมีผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างกันหลายด้านทางการเกษตรและแรงงานพร้อมกล่าวเสริมว่าแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกัน
12: เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่างที่เรียนก็เป็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเราต้องรับทราบเข้าใจปัญหาแล้วก็ขอให้ท่านทูตอิสราเอลนี้อย่าได้นิ่งนอนใจแล้วก็อธิบายให้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยเพราะว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเราให้ความสำคัญแต่มันไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวนะครับเราก็เคารพในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวมาประเทศไทยแล้วเรานำเงินรายได้มาให้ประเทศไทยแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แต่แน่นอนการท่องเที่ยวนั้นมันเป็นช่องทางสำคัญที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวการประพฤติของนักท่องเที่ยวก็ย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับ
11: ด้านนางอโลนาได้รับทราบปัญหาและยืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้ฝ่ายอิสราเอลจะมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ไม่ควรทำและควรทำแจกจ่ายที่กรมการกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์และสายการบินให้กับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวไทยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดคดีสำคัญโดย DSI ออกหมายเรียกส.ส.พรรคประชาชนครั้งที่3พร้อมพบพฤติการสงสัยปิดบริษัทและขายที่ดินต่ำกว่าราคาจริงด้านคดี Forex TD เตรียมส่งฟ้องอัยการสิ้นเดือนนี
13: ้พลตำรวจโทรัชพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ของนายสมชาติเตถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเป็นถึงที่3ให้เข้ารายงานตัวในวันที่14กันยายนนี้หลังจากที่มีการขอเลื่อนใน2ครั้งที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าต้องเร่งรัดดำเนินการเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบสวนพบพฤติการสุ่มเสี่ยงทั้งการปิดบริษัทและการนำที่ดินหลายแปลงรวมถึงในพื้นที่ภาคอีสานก่อขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาจริงซึ่งผิดปกติทั้งนี้หากออกหมายเรียกครั้งที่3แล้วยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสืบสวนคดีพิเศษมาตรา24ในข้อหาขัดขืนหมายเรียกทันทีส่วนการอ้างติดสมัยประชุมสภานั้นเป็นเพียงการเรียกมาให้การในฐานะพยานซึ่งสามารถนำพยานหลักฐานเข้ามาชี้แจงได้โดยไม่เสียสิทธิ์นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าคดีโฟร์เรกทีรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายภาวุฒิพรมพิยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยคาดว่าพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการได้ในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งการสั่งฟ้องดังกล่าวจะมีผู้ต้องหาจำนวนหลายรายโดยอาจมีชื่อของนายรัฐพงศ์โตคงทรัพย์นักแสดงชื่อดังรวมอยู่ด้วยสักศิษย์ประดับสินรายงาน
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบน้ำมันออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากลิ่นและคราบน้ำมันรั่วไหลภายในระบบท่อระบายน้ำบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยยานนาวาโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมันจากบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถสูบน้ำมันออกจากท่อระบายน้ำได้แล้วประมาณ 5,000 ลิตรแต่เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่ท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องหยุดการปฏิบัติการไว้ชั่วคราวทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายเข้าปิดกั้นท่อระบายน้ำเพื่อกักเก็บคราบน้ำมันให้อยู่ในพื้นที่จำกัดระยะทางประมาณ50เมตรพร้อมเตรียมประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อวางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษเร่งสูบน้ำและคราบน้ำมันที่เหลืออยู่ออกจากระบบท่อระบายน้ำให้หมดโดยเร็วที่สุดต่อไป
5: ขณะที่เหตุน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9กรมควบคุมมลพิษสามารถกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันได้ทั้งหมดแล้วพร้อมตรวจสอบค่าก๊าซพิษและการลุกติดไฟไม่พบค่าอันตราย
6: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ติดตามและสนับสนุนการจัดการกรณีน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งเก็บกู้และกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งจากการติดตามเมื่อวานนี้บริษัทได้ดำเนินการสูบน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องสามารถนำของเสียที่ปนเปื้อนออกจากพื้นที่เสร็จแล้วโดยหลังการดำเนินการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบ่อพักน้ำทิ้งพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เท่ากับ0 ppm ขณะที่ค่าการลุกติดไฟเท่ากับ0%ซึ่งผลการตรวจวัดหลังกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันพบค่าก๊าซสำคัญดังกล่าวอยู่ที่0สามารถลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนขณะที่บริษัทเจนโก้จำกัดยังได้ขนย้ายกระสอบที่ใช้ปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดแล้วส่งผลให้ของเสียและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้รับการจัดการและนำออกจากพื้นที่ครบถ้วนอย่างไรก็ตามแม้การกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันจะแล้วเสร็จและผลการตรวจวัดก๊าซสำคัญทั้ง3ชนิดอยู่ที่ศูนย์กรมควบคุมมลพิษจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายหลังการกำจัดน้ำเสียและตะกอนปนเปื้อนเสร็จแล้วพร้อมสอบถามประชาชนในพื้นที่ถึงสถานการณ์กลิ่นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งประเมินสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้การจัดการปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
5: กระทรวงพลังงานเร่งรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนต่อร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยตอบโจทย์สนองความต้องการไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและรองรับ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าคาดขับเคลื่อนแผนได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
16: นายประเสริฐสิงห์สุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานมุ่งเน้นเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยร่างแผน PDP ฉบับใหม่มุ่งเน้นความมั่นคงทางพลังงานท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ควบคู่กับการบรรลุเป้าหมายเนซิโลเพื่อรองรับการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระดับสากลโดยตั้งเป้าควบคุมค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งแผนไว้ไม่เกิน3.88 บาทต่อหน่วยนอกจากนี้แผนใหม่ยังเน้นรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเติบโตสูงขึ้นจากกลุ่มศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณสำรองไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ125ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับในระยะสั้นพร้อมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดสูงถึง60-80%เสริมด้วยระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่และยังคงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR กำลังการผลิตรวมประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ภายในปี2050ในระยะแรกโครงการ SMR จะมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้ริเริ่มควบคู่ไปกับการยกระดับกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากลการพัฒนาบุคลากรและการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
17: PDP ฉบับใหม่ยากกว่าเดิมเยอะเพราะว่ามีเรื่องของ Data Center มีเรื่องของการผลิตเองใช้เองมีเรื่องของการเปิดเสรีมีเรื่องของ Net Zero นะครับในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในวันนี้นะครับหรือเราจะเปิดรับฟังความคิดเห็นอาทิตย์หนึ่งนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อเสนอข้อแนะนำคำถามอะไรต่างๆมาตามช่องทางนะครับได้แล้วเดี๋ยวเราก็พยายามจะ address ทุกความคิดเห็นว่าอันนี้เราได้ผนวกเราได้วางแผนเพื่อรองรับสิ่งเหล่านั้นไว้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เราได้รับความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยทางสนพ.แล้วก็ทางคณะกรรมการก็คงต้องมาดูอีกทีว่าจะต้องมีการปรับไหมจะปรับอย่างไรนะครับณปัจจุบันเนี่ยว่าสีทนายโอเนี้ยก็จะสะท้อนกับเรื่องของการเพิ่มตัวพลังงานสะอาดเป็นแม็กซ์หรือจะไปทำ CCS หรือจะไฮบริดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆนะฮะก็คงมีโอกาสได้วิพากษ์วิจารณ์นะครับ
16: ต สำหรับกรอบระยะเวลาและกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นระยะเวลา1สัปดาห์ก่อนสรุปและปรับปรุงแผนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นครศรีแก้วคำรายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทของนักศึกษา2สถาบันในวันพรุ่งนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงกรณีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บวันนี้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความรุนแรงพอสมควรซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายฝ่ายที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดและตั้งแต่ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งได้พูดคุยกับอธิการบดีของทั้งสองสถานศึกษาทั้งในประเด็นการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใช้วิธีเหลื่อมเวลาและให้นักศึกษาปทุมวันออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันซึ่งดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วควบคู่กันไปกับการที่มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันได้พยายามผลักดันให้มีการย้ายสถานศึกษาโดยเฉพาะอุเทนถวายให้ย้ายออกไปตั้งในจุดอื่นแต่การดำเนินงานยังค่อนข้างล่าช้าจึงมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่าหากยังไม่มีพื้นที่ใหม่อาจให้อุเทนถวายใช้พื้นที่ของตนเองเพื่อเคลื่อนย้ายกลุ่มนักศึกษาออกไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะอย่างยั่งยืนโดยที่ผ่านมาหากเกิดข้อพิพาทหรือมีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมหาวิทยาลัยจะใช้มาตรการหยุดเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าซึ่งแม้จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ล่าสุดก็ยังคงเกิดเหตุปะทะขึ้นอีก
9: ผมคิดว่าวันนี้น่าจะถึงเวลาละที่ทุกคนเห็นพร้อมว่าต้องทำเรื่องนี้ให้รวดเร็วนะครับผมเองจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะเรื่องนี้เป็นความปลอดภัยของไม่ใช่ว่าแค่นักศึกษาในสถาบันแต่เป็นคนที่เดินอยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะครับหลายคนโดนลูกหลงไปเยอะพอสมควรตรงนี้เองผมก็มีความจำเป็นนะครับที่วันนี้การเร่งรัดตรงนี้อาจจะไม่ง่ายมากนักเพราะมีการทำมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ผมจะร่วมกับทุกส่วนแล้วก็แบ่งงานแบ่งหน้าที่ทุกคนให้ชัดเจนว่าใครมีสโคปไหนแล้วติดขัดเรื่องไหนก็จะเวียนเชิญคนที่อาจจะมีประเด็นอยู่นะครับเข้ามาอยู่ในโต๊ะเดียวกันให้หมดเพื่อวันนี้จะได้มองเห็นว่าติดขัดอยู่ที่ใครแล้วการติดขัดนั้นสามารถแก้ด้วยวิธีไหนได้บ้างนะครับแล้วก็จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว
5: อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือโดยใช้ข้อกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆเป็นตัวตั้งอย่างเคร่งครัดโดยหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นจะมีการแถลงรายละเอียดและกรอบเวลาที่ชัดเจนให้สาธารณชนได้รับทราบพร้อมยืนยันว่าจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเนื่องจากเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำและพยายามจะให้จบในเงื่อนไขที่สามารถทำได้เนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนคนไทยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันเพื่อให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้น
18: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยแพทย์หญิงอายหลันหลีผู้แทนองค์การอนามัยโลกเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันโดยนายพัฒนากล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายจัดโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันเพื่อประชาสัมพันธ์และผลักดันให้เด็กเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้นเพราะการใช้ที่นั่งนิรภัยหรือคาซีทอย่างถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงเสียชีวิตในเด็กได้ถึง70%โดยโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเรียรายของหน่วยงานของรัฐสำนักนายกรัฐมนตรีในการรับบริจาคที่นั่งนิรภัยทั้งของใหม่และ

0: อกาสให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงที่นั่งนิรภัยและเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้านแพทย์หญิงไอหลันหลีผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยชื่นชมโครงการนี้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มการใช้อุปกรณ์นิรภัยในรถยนต์สอดรับเป้าหมายลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินหน้าโครงการ Rebuild SME เร่งฟื้นฟูและเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฐิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME ดีแบงก์โดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลีบัฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ขู่ว่าอิหร่านจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอ่าวเปอร์เซียรวมถึงผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุสเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอบโต้ที่เรือรบสหรัฐถูกโจมตีขณะเดียวกันราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดใน6สัปดาห์โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 มาอยู่ที่ 97.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก่อนที่ระหว่างการซื้อขายจะพุ่งแตะระดับ 97.93 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 มาอยู่ที่ 93.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
1: สำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันนี้โดยต่างเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะเดินหน้าทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการหยุดยิงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ตามแนวทางสองรัฐด้วยการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งและรับประกันว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางเออร์ซูลาฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการ

0: ยุโรปที่ประกาศแผนการลงทุนมูลค่า200ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการลงทุนบนเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กตลอดช่วงปี2569และปี2570ที่ขยายความร่วมมือด้านการศึกษาการประมงควบคู่ไปกับการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมและสายเคเบิลพลังงานน้ำและแร่ธาตุสำคัญรวมถึงสนับสนุนที่อยู่อาศัยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและธุรกิจขนาดเล็กความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางฟอนเดอเลเยนเดินทางเยือนกรุงนุกเมืองหลวงของเกาะกรีนแลนด์เมื่อวานนี้พร้อมลงนามร่วมกับนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟอร์เดริกนิลเซนแห่งกรีนแลนด์และนางเมเตเฟอร์เดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กเพื่อกระชับความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศลดระดับคำเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินสำหรับดินโคลนถล่มบนเกาะบนหมู่เกาะอิซูซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นประมาณ100กิโลเมตรจากระดับที่5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดมันอยู่ที่ระดับที่4เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นภายหลังหลายพื้นที่บนเกาะอิซูเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง741มิลลิเมตรซึ่งคิดเป็นเกือบ2เท่าของค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนสำหรับเดือนกันยายน JMA ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นอาจจะยังคงเผชิญฝนตกหนักต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพร้อมขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมสำหรับการเฝ้าระวังเกี่ยวกับดินโคลนถล่มขั้นสูงสุดรวมถึงแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดที่2ทีมนักตบหนุ่มทีมชาติไทยทีมอันดับ52ของโลกยังฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ทีมอันดับ25ของโลก3ต่อ2เซต25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12 เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะ2นัดเป็น5คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วหลังจบเกม10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าดีใจที่สามารถเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ได้แต่ทีมยังมีข้อผิดพลาดหลายจุดโดยเฉพาะการที่ขึ้นนำก่อน2เซตแต่ไม่สามารถปิดเกมได้แต่ทีมจะนำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมนัดต่อไป
3: สุดครับคนนี้ผมคิดว่าที่แรกนำก่อน2เซตมันก็เป็นเรื่องดีผมก็คิดว่าพวกเราน่าจะจบได้แต่พวกเราก็มีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขเพราะว่าถ้าเราตามเขาเมื่อไหร่เราไปเบียดเขาไม่ได้เลยแต่ละเกมเราค่อนข้างที่ยากเราไม่ประมาทดีทุกคนช่วยกันเล่นยังมีกำลังใจที่กลับมาได้ยังคิดว่าเราเก็บชนะได้ครับ
2: สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติไต้หวันในวันพรุ่งนี้เวลา 11:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายเอเลน่ารีบาคิน่ามือ2ของโลกจากคาซัคสถานเอาชนะนาโอมิโอซากะมือ13ของโลกจากญี่ปุ่นขาดลอย2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเจิ้งชินเหวินมือ121ของโลกจากจีนที่พลิกเอาชนะอีกาชิออนเทคมือ8ของโลกจากโปแลนด์มาได้2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ3เทนนิสอาชีพ ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี๊ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกาสิดิษฐ์สำเร็จมือ486ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับอีเลียซีมากินมือ275ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6คว้ารองแชมป์ไปครองขณะที่เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบแรกวิมุตติยาพงหนูมือ161เยาวชนเอเชียดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะวาวาราคูไซเซว่ามือ228เยาวชนเอเชียได้2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชานเนอร์กาบันดอนมือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์มือ129เยาวชนเอเชียต่อไป การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รายการ Ultimate Thailand 3x3 Series 2026ในรอบชิงชนะเลิศที่อาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิตในรุ่นประชาชนทั่วไปชายรอบชิงชนะเลิศทีม Rising Star เอาชนะทีม RN Sport 21-16 คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน FIBA TX3 World Tour 2026ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันพรามินิสเตอร์ยูธคัพมีมติเห็นชอบเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเดินหน้าจัดการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลเยาวชนทั่วประเทศต่อเนื่อง5ปีระหว่างปี2571ถึง2575เพื่อวางรากฐานระบบกีฬาเยาวชนและเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านฟุตบอลและวอลเลย์บอลรวมกว่า1ล้านคนต่อปีพร้อมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนทั่วประเทศเข้าถึงการแข่งขันอย่างทั่วถึงความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีสอร์ทจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรแต่ก็ได้เตรียมผู้เล่นผู้ทดแทนไว้แล้วโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
4: ถ้าเราสามารถที่จะทำแต้มใน2แมตช์เนี่ยได้6แต้มเต็มเนี่ยรอบ2เราจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็คาดกัน 100% อยู่แล้วฉะนั้นในการออกกันได้ที่การที่จะไปเล่นในรอบ2มันก็ค่อนข้างจะปรับอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่าน2แมตช์นี้ไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยการที่เป็นมี FIFA Day เนี่ยทำให้รวมผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยในสควอดที่เราเลือก23คนเนี่ยจะพร้อมในตอนนั้นนะครับ
2: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา 14:00 น.วันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ขณะที่ทีมเทควันโดทีมชาติไทยได้เข้าพบผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อรับโอวาทและกำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญในกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยนายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองแม้การแข่งขันครั้งนี้จะมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงแต่เชื่อมั่นในความมุ่งมั่นและการฝึกซ้อมของนักกีฬาส่วนโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่านักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นและพร้อมสู้เต็มที่โดยหลังจากนี้จะเก็บตัวฝึกซ้อมที่เขาใหญ่ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นและเข้าสู่หมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าพร้อมย้ำว่าทุกคนใจสู้และเชื่อมั่นว่าจะมีเหรียญทองกลับประเทศไทยอย่างแน่นอนด้านนางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมกีฬาพาเดลไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาทีมชาติไทย4คนเป็นชาย2คนและหญิง2คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งถือเป็นการลงแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกของกีฬาพาเดลไทยโดยสมาคมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดหวังผ่านเข้าสู่รอบลึกที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับนานาชาติและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน4เกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปีหน้าปิดท้ายที่ทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยต้องปรับแผนครั้งใหญ่ก่อนศึกเอเชียนเกมหลังสรุจจันดากัปตันทีมชาติไทยบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงแข่งขันขณะที่จอนโดติดปัญหาเรื่องพาสปอร์ตและเบนพอทริชลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ติดปัญหาการลงทะเบียนเปลี่ยนตัวโดยนาวาอากาศเอกธัญวิทย์เครือศิลป์ผู้ฝึกสอนยอมรับว่าเป็นโจทย์ใหญ่แต่ทีมพร้อมสู้เต็มที่โดยตั้งเป้าคว้าชัยเหนือทีมอาเซียนและติดอันดับ1ใน6จาก12ทีมปุริภัทรสอนการรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศยกระดับงานบริการ DFT Smart Service เชื่อมโยง4ระบบงานสำคัญกับแอปพลิเคชันทางรัฐได้แก่1ระบบ DFT Smart CO ให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า2ระบบ Rover Plus ให้บริการตรวจรับรองคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด3ระบบ Self Origin Certification ให้บริการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง4ระบบ ETC WMD ให้บริการขออนุญาตส่งออกหรือส่งกลับสินค้าที่ใช้ได้2ทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการลดขั้นตอนระยะเวลาและค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1385
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: 12นาฬิกา45นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่11กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนม กาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.
0: ขณะนี้เวลา 12:50 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่กลุ่มมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชิญชวนคนมีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนโดยเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา พื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับนวัตศิลป์พันธารักษ์การบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAC ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้ที่มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.โทรศัพท์02-039-5570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กันยายนนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสายออกกำลังกายต้องรู้รักษาสิทธิตนเองเมื่อใช้บริการฟิตเนสท่านผู้ฟังคะการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายของตนเองแข็งแรงมีด้วยกันหลากหลายวิธีหนึ่งในวิธีที่หนุ่มสาววัยทำงานมักนิยมคือการออกกำลังกายโดยการเข้าใช้บริการที่สถานที่บริการออกกำลังกายหรือฟิตเนสเนื่องจากมีเครื่องออกกำลังกายพร้อมใช้งานและมีครูฝึกที่ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายที่ถูกวิธีอีกด้วยทั้งนี้สถานที่ให้บริการออกกำลังกายหรือฟิตเนสมีการคิดค่าบริการและการทำสัญญาเป็นรายเดือนหรือรายปีขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของผู้บริการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้กำหนดให้ธุรกิจการให้บริการออกกำลังกายเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานั่นเองค่ะสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้ 1. ข้อความที่ระบุในสัญญาต้องเป็นภาษาไทยสามารถเห็นอ่านได้ชัดเจนตัวอักษรไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตร 2. ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าสมาชิกที่เรียกเก็บจากสมาชิกเช่นค่าใช้บริการออกกำลังกายค่าฝึกสอนเป็นต้น 3. ต้องระบุเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเป็นตัวอักษรสีแดงหรือตัวดำเพื่อให้ทราบเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา 4. การบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วัน 5. ผู้บริโภคมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้หากมีหลักฐานจากทางแพทย์ยืนยันหากได้รับบาดเจ็บจากการฝึกสอนของผู้ประกอบการโดยไม่มีความรู้ความชำนาญ 6. เมื่อเลิกสัญญาแล้วผู้ประกอบการต้องคืนเงินจากระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการภายใน30วันนับแต่วันเลิกสัญญา 7. กรณีชำระค่าสมาชิกค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยบัตรเครดิตผู้ประกอบการมีหน้าที่แจ้งระงับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตทันทีเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงและผู้บริโภคสามารถโอนสมาชิกให้กับบุคคลอื่นได้ 8. การต่อระยะเวลาการใช้บริการของผู้บริโภคเมื่อครบกำหนดตามสัญญาผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิกให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า30วันก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายควรตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆในสัญญาให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นข้อมูลหากเกิดปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสายออกกำลังกายต้องรู้รักษาสิทธิ์ตนเองเมื่อใช้บริการฟิตเนสเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตน และเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตา

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนักชานช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตติวงศ์เช่นเคยค่ะ
1: ครับผมวันนี้วันที่2ของเรานะครับกับสาระที่ยังคงหนาแน่นไปด้วยคุณภาพชีวิตนะฮะเพราะเมื่อวานนี้คุยเรื่องสุขภาพไปแล้ววันนี
0: ้
1: มาดูสุขภาพการเงินและสวัสดิการนะวันนี้จะเป็นวันอังคารที่ทุกครั้งก็จะได้คุยกันกับเรื่องของประกันสังคมกับสิทธิและสวัสดิการดีๆที่น่ารู้นะครับและแน่นอนข่าวสารความเป็นไปของบ้านเมืองเราก็จะมีการนำเสนอเรื่องที่โดดเด่นเป็นไฮไลท์เช่นกันนะครับตลอดเกือบหนึ่งชั่วโมงนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองครับแล้วก็ทีมงานของเราวันนี้ก็พร้อมนะครับพร้อมที่จะดูแลนะทั้งส่วนของ Facebook Live แล้วก็การรับสายโทรศัพท์ด้วยวันนี้ไม่มีเปิดสายก็จริงแต่ว่าวันนี้ก็จะมีการต่อสายพูดคุยกับทางประกันสังคมนะครับคุณสายชนนีสังก็วันนี้ช่วยควบคุมเสียงกนกนวลภัทรมังคลานนท์ประสานงานและคุณเดชาธรชัยโสดาวันนี้ดูแล Facebook Live ซึ่งในขณะนี้ก็ได้ทำการไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์กดไล
0: ค์
1: กดแชร์แสดงความคิดเห็นฝากข้อคำถามได้
0: ติดตามเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อให้ข่าวสารไปถึงพี่น้องประชาชนได้ทั่วถึงค่ะ
1: ทั่วที่ถิ่นไทยวันนี้ก็พาไปสกลนครครับ
0: พาไปไหนคะ
1: ไม่ได้พาไปนานแล้วสกลนครเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเมืองของหนองหานนะถ้าจำไม่ผิดหนองหานแล้วก็เป็นแอ่งอารยธรรมอีสานที่สำคัญสถานที่หนึ่งเลยนะย้อนประวัติตั้งแต่สมัยนู่นเลยนะฮะสมัยที่แบบในก่อนที่จะถึงยุคใหม่ของเราเนี่ยสกลนครก็เป็นศูนย์กลางของการปกครองสำคัญเหมือนกันแล้วก็เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานะครับมีเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายและแน่นอนครับอีเวนต์หรือว่างานสำคัญเกี่ยวกับศาสนานะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์โดดเด่นของที่นี่วันที่26ตุลาคมถึง27พฤศจิกายนนี้นะครับงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวใครว่างวันไหนก็ไปเลยเลือกเลยนะครับ26ตุลาถึง27พฤศจิกายนนะครับเป็นงานที่ต้องบอกว่าการแข่งขันเรือยาวเนี่ยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้แก่จังหวัดสกลนครด้วยเช่นกันก็จะได้ดูปราสาทผึ้งว่าเป็นอย่างไรนะที่คำว่าปราสาทผึ้งเนี่ยนะครับคุ้มแต่ละวัดนะฮะแต่ละวัดก็จะจัดทำปราสาทผึ้งเอามาอวดโฉมกันนะฮะมาดูลานวัฒนธรรมการแสดงแสงสีเสียงเมืองสกลสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศกาลอาหารปลอดภัยการประกวดพานบายสีพร้อมพิธีเปิดงานและสู่ขวัญปราสาทผึ้งจะเป็นไฮไลท์วันแรกนะครับคือ25ตุลาคมถัดจากนั้น26ตุลาไปจนถึง27พฤศจิกายนนะครับก็จะจัดขึ้นทุกวันเรื่อยไปนะครับจะมีงานแข่งขันเรือยาวด้วยนะครับณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารก็เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของที่นั่นเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานทีเดียวนะครับวัดแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยก็ถือได้ว่าเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวสกลนครด้วยปราสาทผึ้งเป็นอย่างไรต้องไปดูกันว่าจะประชันกับเรียกได้ว่างานที่อุบลราชธานีเขาเรียกแห่เทียนพรรษาได้หรือไม่นะฮะนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของสกลนครเขา
0: ค่ะก็พาไปเที่ยวแล้วนะคะก็พาไปดูเรื่องของคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะในช่วง2วันนี้จะมีการประชุมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่อาคารรัฐสภาวันนี้วันอังคารก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็เลยประชุมที่รัฐสภาด้วยนะคะเรียกว่าไปสถานที่ที่มีการประชุมของส.ส.อยู่ที่นั่นนะคะคณะรัฐมนตรีก็จะมีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาวันนี้ต้องคอยติดตามรับฟังแถลงผลการประชุมนะคะเรื่องราวของสิทธิประโยชน์ต่างๆวันนี้ก็จะมีการพูดคุยกันนะคะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่เฉพาะวันนี้นะคะอยากจะบอกว่ามีการจัดซ้อมนะคะสิ่งสำคัญก็คือมีการซ้อมริ้วขบวนมีการจัดรูปกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะ วันนี้มีการซ้อมย่อยค่ะมีเรือพระราชพิธีเริ่มขบวนที่สะพานพระราม8เวลา 15:00 นแล้วก็จะสิ้นสุดการฝึกซ้อมที่วัดอรุณราชวรารามนะคะประชาชนสามารถรับชมนะคะในพื้นที่สาธารณะค่ะแถวฝั่งทนนะคะอยู่ที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชค่ะท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามนะคะที่ฝั่งพระนครก็สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชและท่าช้างค่ะสำหรับการฝึกซ้อมจะซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะคะจนถึงวันพระราชพิธีถวายพระกฐินในวันที่ศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569สามารถดูปฏิทินการซ้อมได้นะคะแล้วก็กำลังพลทุกนายของกองทัพเรือจะมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีที่สำคัญนี้ค่ะและมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรตินะคะสำหรับกองทัพเรือเองนะคะก็เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในวันที่6พฤศจิกายน2569นี้นะคะแล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่แล้วก็วันเสด็จพระราชดำเนินจริงค่ะโดยจะไปให้ชมได้ที่ประชาชนที่จะชมก็จะนั่งที่ราชนาวีสโมสรนะคะลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกยสภาอาคารราชนาวิกสภาในวันเฉพาะวันซ้อมใหญ่ค่ะประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบนะคะแล้วก็เลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นค่ะวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคม2569ส่วนวันเสด็จพระราชดำเนินก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นะคะวิธีขอรับบัตรก็เปิดจองทางโทรศัพท์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์0982790903 0982790914นะคะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งเว้นวันหยุดราชการค่ะจองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กันยายนนะคะรับบัตรได้ด้วยตนเองที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอนุรอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครรับบัตรได้ตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งเช่นเคยค่ะกำลังพลก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะจัดกระบวนเรือนี้ให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติและก็สง่างามที่สุดค่ะ
1: นะครับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาอันดีของคนไทยจะได้เห็นพระพิธีที่น่าตื่นตาตื่นใจมีความสำคัญด้วยนะครับก็เชิญชวนกันไปรับชมกันนะครับส่วนตอนนี้นะครับมาพูดคุยกันเรื่องของสิทธิประโยชน์การรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับเป็นกันเยอะนะช่วงนี
0: ้นะครับเป็นไหมคะ
1: ไม่เป็นแค่สงสัยว่าจะเป็นแต่ว่าไม่เป็นนะความเสี่ยงก็จริงๆมันป้องกันได้มีหลายวิธีเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็รักษากันไปไม่เป็นไรแต่การรักษาของโรคนี้รักษาปุ๊บก็ถือได้ว่าหายก็คือได้ว่าคือ 100% เลยอ่ะคือแค่มีเครื่องช่วยหายใจเนี่ยก็ถือได้ว่าทำให้ชีวิตกลับมาสู่ความเป็นปกติได้แต่ทีนี้ประเด็นสำคัญคือเครื่องช่วยหายใจอาจจะมีราคาที่สูงไง
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นสิทธิประโยชน์ตรงนี้น่าจะเข้ามาช่วย
0: ของผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะจะมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงของ
1: คุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: ครับคุยกันประกันสังคมคุยกับนักวิชาการแรงงานชำนาญการของสำนักงานประกันสังคมคุณนพดลภูลสมบัติพินโยสิทธิประโยชน์การรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับนะครับโอ้นี่คือประเด็นที่เราคุยกันครั้งแรกเลยนะเป็นโรคที่กำลังมาด้วยนะฮะสวัสดีคุณนพดลนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: ค่ะคุณนพดลนะคะ เรื่องของโรคหยุดหายใจขณะหลับนะคะสิทธิประโยชน์ในการรักษาที่สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองนะคะเรื่องนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างคะ
3: อ๋อครับสำหรับโรคหยุดหายใจขณะหลับนะครับสำนักงานประกันสังคมเนี่ยครับให้ความคุ้มครองโรคนี้นะครับมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยประกันสังคมเนี่ยจ่ายในลักษณะของเหมาจ่ายรายหัวให้กับสถานพยาบาลครับก็ทำให้การเข้าถึงการรักษาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าถึงมากนักนะครับต่อมาเนี่ยในปี67นะครับส สำนักงานประกันสังคมเนี่ยได้มีการพัฒนาสิทธิ์ตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับก็คือเราได้จ่ายเพิ่มค่าตรวจสลิปเทสนะครับแล้วก็ค่าเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกนะครับเพิ่มเข้ามาทำให้เหมือนช่วยลดภาระของโรงพยาบาลและทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้เข้าถึงการรักษานี้มากขึ้นครับโดยที่สำนักงานเนี่ยครับจะจ่ายค่าสลิปเทสนะครับให้กับสถานพยาบาลเนี่ยในอัตราเท่าที่จ่ายจริงนะครับไม่เกิน 7,000 บาทในกรณีที่เป็นการตรวจที่มีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าติดตามนะครับหรือมีการจ่ายไม่เกิน 6,000 บาทนะครับในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามนะครับแล้วก็สำหรับเครื่อง CPAP อะครับสำนักงานเนี่ยจ่ายให้ชุดละ 20,000 บาทนะครับ
0: ค่ะ
3: ต่อมาในปี69เนี่ยครับเราเพิ่งได้มีการปรับประกาศครับโดยที่สำนักงานเนี่ยปรับปรุงโดยเพิ่มเงื่อนไขครับเช่นการกำหนดกระบวนการประเมินก่อนการส่งตรวจนะครับก็คือจะต้องมีการซักประวัติมีการตรวจร่างกายมีการประเมินความเสี่ยงนะครับก่อนที่จะตรวจสลีปเทสนะครับทั้งนี้เนี่ยเพื่อจะให้เหมือนเขาเรียกว่าการตรวจเนี่ยครับไม่มีความเหมาะสมและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับ มีการกำหนดคุณสมบัติของแพทย์นะครับซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้พบแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับและก็ได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องนะครับมีการกำหนดคุณสมบัติเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกด้วยนะครับเพื่อจะต้องเป็นเครื่องที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับและก็ต้องสามารถออกบันทึกผลการใช้เครื่องได้นะครับแล้วก็มีการปรับเพิ่มทางเลือกในการเข้ารับการรักษาครับก็คือนอกจากที่จะต้องเข้ารับโรงพยาบาลสถานพยาบาลตามสิทธิ์แล้วนะครับยังสามารถเข้าสถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษาโรคนี้ได้ด้วยครับ
0: ค่ะโรคนี้เป็นโรคที่มีรายละเอียดเยอะนะคะแล้วก็ขั้นตอนการรักษาก็คงจะมีรายละเอียดที่จะต้องมีการบอกว่าอันนั้นเบิกได้อันนี้ให้สิทธิ์เท่าไหร่ก็คงจะต้องมีแต่ละเคสไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นโรคนี้เนี่ยเขาจะมีสิทธิ์เข้ารับการรักษาสามารถใช้สิทธิ์รักษานี้ได้ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตราใดบ้างคะ
3: ผู้ประกันตนที่จะรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับได้นะครับจะต้องเป็นผู้ที่เป็นมาตรา33 39นะครับหรืออาจจะเป็นมาตรา38หรือ41นะครับซึ่งผู้ประกันตน2กลุ่มนี้จะเป็นมาตราที่มันออกจากมาตรา33หรือ39มาแล้วไม่เกิน6เดือนนะครับก็ยังได้รับความคุ้มครองอยู่นะครับ
0: ค่ะได้2มาตราก็คือมาตรา33และ39รวมไปถึงอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกจากระบบไปแล้วไม่เกิน6เดือน
3: ใช่ครับซึ่งจริงๆกลุ่มนี้ก็คือสำนักงานประกันสังคมรักษาให้ทุกโรคอยู่แล้วครับซึ่งก็รวมถึงโรคหยุดหายใจขณะหลับด้วยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วผู้ประกันตนกลุ่มใดที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาบ้างครับ
3: ผู้ประกันตนที่จำเป็นต้องได้รับการรักษานะครับจะเป็นกลุ่มผู้ประกันตนที่มีความรุนแรงของโรคหยุดหายใจขณะหลับในระดับที่รุนแรงมากนะครับ หรือถ้าหากว่ามีโรคร่วมนะครับก็คืออย่างเช่นโรคภาวะหัวใจล้มเหลวหรือโรคสมองขาดเลือดหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างเงี้ยครับแค่ระดับปานกลางก็ถือว่ามีความจำเป็นแล้วครับซึ่งระดับความรุนแรงเนี่ยก็จะดูได้จากการตรวจสลิปเทสเนี่ยแหละครับ แต่ผู้ประกันตนเนี่ยครับสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นได้ก่อนนะครับก็คือดูว่าตัวเองเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงของโรคไหมนะครับเช่นดัชนีมวลกายสูงไหมหรือว่ามีเส้นรอบคอกว้างไหมนะครับมีโรคประจำตัวหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับหรือมีอาการนะครับเช่นนอนกรนเสียงดังตื่นขึ้นมาสำลักหายใจเฮือกหรือว่าหยุดหายใจขณะหลับอย่างเงี้ยครับถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับก็คือผู้ประกันตนเนี่ยครับสามารถพบแพทย์ณสถานพยาบาลตามสิทธินะครับเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินได้ครับ
0: ก็แสดงว่าต้องเป็นถึงระดับหนึ่งที่มีผลต่อเป็นอันตรายนะคะแล้วก็แพทย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้วินิจฉัย
3: ใช่ครับต้องให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาคร
0: ับ ค่ะแต่ว่ามันมีอาการความเสี่ยงของโรคให้เห็น
1: แล้วถ้าสิทธิ์จะเกิดขึ้นก็แต่เมื่อวินิจฉัยว่าเป็นแล้วใช่ไหมครับยังไงฮะ
3: ใช่ครับใช่คร
1: ับ
3: ก็คือจริงผู้ประกันตนมีสิทธิ์ในการตรวจอยู่แล้วครับถ้าเกิดแพทย์มีความเห็นว่าต้องลองทดสอบต้องลองตรวจใช่มีความเขาเรียกประเมินความเสี่ยงและเข้าข่าย
1: ตัวนี
3: ้ครับใช่คร
1: ับ แล้วทันทีที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับแล้วขั้นตอนต่อไปในการรักษานี่จะรับสิทธิ์อะไรยังไงต่อไหมครับ
3: ก็คือหลังจากที่เข้ารับการประเมินแล้วนะครับก
0: ็
3: คือจะมีการประเมินตามปัจจัยเสี่ยงแล้วก็อาการเบื้องต้นที่กล่าวไปนะครับก็คือพอแพทย์ ประเมินแล้วความเสี่ยงผ่านก็จะเข้ารับการตรวจสลิปเทสต่อนะครับซึ่งในการสลิปเทสเนี่ยก็คือผู้ป่วยตนก็เข้าไปนอนที่โรงพยาบาลนะครับและโรงพยาบาลเขาก็จะตรวจสอบว่ามีการหยุดหายใจขณะหลับบ่อยขนาดไหนนะครับถ้าเกิดมีความรุนแรงมากหรือปานกลางแต่มีโรคร่วมอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับก็คือโรงพยาบาลทางแพทย์เนี่ยครับก็จะสามารถสั่งให้ผู้ป่วยตนเนี่ยต้องใช้เครื่องได้แต่ก่อนที่จะสั่งเครื่องเนี่ยครับจะต้องมีการทดลองใช้เครื่องก่อนครับเพื่อดูความยังเขาเรียกว่าความพร้อมในการใช้เครื่องอะไรประมาณนี้ครับ
0: ค่ะแล้วสำหรับผู้ประกันตนเนี่ยเขาจะพอรู้แล้วว่าต้องเป็นเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ยังไงบ้างคะ
3: ก็คือต้องเข้าไปพบแพทย์นะครับอย่างที่บอกพอพบแพทย์แล้วสิทธิ์มันจะเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นครับก็คือแพทย์ก็จะสั่งประเมินเบื้องต้นนะครับพอประเมินเบื้องต้นเสร็จก็สั่งตรวจสลิปเทสลืมแจ้งไปครับผู้ประกันตนเนี่ยตอนนี้ในประกาศฉบับปัจจุบันเนี่ยครับก็คือผู้ประกันตนสามารถเข้าได้2ช่องทางใช่ไหมครับจะมีเข้าสถานพยาบาลตามสิทธิ์ทีนี้ถ้าสถานพยาบาลตามสิทธิ์เนี่ยมีศักยภาพในการรักษาไม่เพียงพออย่างเงี้ยครับก็คือก็จะมีสามารถมีการส่งตัวได้ในกระบวนการนี้ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับถ้าเกิดเป็นการวินิจฉัยของแพทย์เองนะครับแต่อีกช่องทางนึงครับก็คือถ้าหากรู้สึกว่าอยากเข้ารับบริการกับสถานพยาบาลที่เขามีศักยภาพในการรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับเฉพาะทางอย่างเงี้ยครับก็คือสามารถเข้าไปรักษาได้นะครับเข้าได้โดยตรงเลยไม่ต้องผ่านโรงพยาบาลตามสิทธิ์ไม่ต้องมีการส่งตัวนะครับคือหลังจากที่เข้าไปปุ๊บแพทย์ก็จะดำเนินการตรวจดำเนินการสั่งเครื่องอะไรตามปกติใช่ไหมครับแต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายส่วนเกินเนี่ยครับผู้ประกันตนอาจจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้เองนะครับ
1: เกิดจากเท่าไหร่ครับ
3: ไม่ถึงเลยนะครับ
1: สามารถที่จะได้รับสิทธิ์ในจำนวนเงินเท่าไหร่ครับผม
3: อ๋อก็คือตามประกาศก็คือถ้าเกิดเป็นสลิปเทสนะครับถ้าเป็นสลิปเทสที่มีผู้เฝ้าก็คือไม่เกิน 7,000 บาทแต่ถ้าเกิดไม่มีผู้เฝ้าก็คือไม่เกิน 6,000 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่อง CPAP ก็คือไม่เกิน 20,000 บาทครับ
1: ถือว่าครอบคลุมเหมือนกันนะ
0: ก็ให้สิทธิ์เยอะเหมือนกัน
1: ครับเครื่อง CPAP สมัยนี้ก็ราคาราวๆนั้นป่ะครับ
3: มันก็จะมีทั้งที่ระดับสูงกว่าราคานี้ก็มีครับหรือถูกกว่าก็มีครับ
1: คร
0: ับ ค่ะก็ถือว่า
1: ครอบคลุมเลยนะครับเพราะว่า
0: เป็นสิทธิประโยชน์ที่ให้การคุ้มครองที่ดีมากนะคะเพราะว่ารวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาและการรักษาก็รักษาต่อเนื่องด้วยได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: งั้นก็อยากจะให้ฝากไว้หน่อยว่าข้อคิดของผู้ประกันตนในเรื่องของการรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับจริงๆแล้วก็อาจจะป้องกันไว้ก่อนก็ได้เนา
0: ะ
1: หรือว่าสังเกตไว้ก่อนนะอาการของเราเนี่ยฝากไว้หน่อยครับผม
3: อ๋อนะครับก็คือผู้ประกันตนอาจจะเริ่มสังเกตตนเองได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็คือเนี่ยเรื่องการนอนกรนเนี่ยครับอาจจะไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวนอะไรอย่างนี้เนาะแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับโดยไม่รู้ตัวครับสำนักงานประกันสังคมก็คือได้ให้สิทธิ์ในการรักษาผู้ประกันตนกลุ่มนี้ครับตั้งแต่ปี67นะครับโดยมีเป้าหมายสำคัญคืออยากให้เข้าถึงการรักษาที่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีอาการสงสัยเนี่ยก็อยากให้อย่าปล่อยทิ้งไว้ครับอยากให้รีบเข้ามาพบแพทย์นะครับและอย่าเพิ่งซื้อเครื่องเองนะครับเพราะว่าการใช้สิทธิ์เนี่ยมันต้องพิจารณาความจำเป็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรเข้าสู่ระบบการรักษาตามระบบครับโดยคือให้แพทย์พิจารณาก่อนเสร็จแล้วก็แพทย์เป็นผู้สั่งใช้นะครับซึ่งในปี69เนี่ยครับก็มีปรับปรุงเพิ่มเพื่อให้เงื่อนไขมันมีความเหมาะสมเนี่ยครับทีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของโรคหยุดหายใจขณะหลับเราก็ทำทุกเรื่องเลยครับเราพยายามอยากจะให้ผู้ป่วยตนเนี่ยเข้าถึงการรักษาในทุกๆโรคอย่างมีคุณภาพอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะครับก็ถ้าใครสงสัยก็ติดตามช่องทางได้ทั่วไปนะสำหรับช่องทางประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นSSO ไทยในส่วนของ LINE หรือโทร1506 24ชั่วโมงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับใช่ครับหรือติดต่อสอบถามเข้าไปที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่จังหวัดหรือสาขาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับ
1: ครับนะครับใครที่ยังเก็บรายละเอียดไม่ครบก็สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทางเหล่านี้วันนี้ขอบพระคุณคุณพระประดลนะครับ
3: ครับครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับก็สอบถามช่องทางเพิ่มเติมกันสำหรับสิทธิประโยชน์การรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับ1506กด1ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าแอดไลน์ไปที่ @ssothai นะครับหรือเว็บไซต์ sso.go.th หรือจะสอบถามข้อมูลไปที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาเลยทั้งกรุงเทพมหานครและสำนักงานประกันสังคมจังหวัด นะฮะก็ตามที่ท่านสะดวกเลยเพราะว่าเรื่องของโรคหยุดหายใจขณะหลับน่าจะเป็นกันเยอะเหมือนกันคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับความเครียดต่างๆแล้วก็การดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองเนี่ยอาจจะแบบเป็นไปได้ยากมากในยุคที่แต่ละคนก็มีเวลาน้อยเช่นนี้นะครับและอย่างเช่นการปล่อยให้ตัวเองมีน้ำหนักเกินขนาดคอที่กว้างหรือว่านอนตนที่บางคนเนี่ยนอนตนนอนคนเดียวแล้วไม่

0: พื้นที่เสี่ยงที่อยู่บริเวณริมน้ำริมตลิ่งนั้นก็ระวังน้ำจะล้นตลิ่งนะครับก็เตรียมพร้อมกันให้ดีในการรับมือน้ำที่ยังคงมีมากอยู่ในช่วงเวลาเช่นนี้นะครับภาคกลางตอนบนภาคอีสานภาคเหนือในหลายๆจังหวัดฝนเพิ่มขึ้นนะครับเตรียมการไว้เลยนะครับเสี่ยงที่จะเจอฝนตกหนักพร้อมกับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็คลื่นลมแรงในทะเลอันดามันด้วยในส่วนของภาคใต้นะครับเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากที่สงบกันมาหลายวันนะครับฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนนะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือนั่นเองประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะครับฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับ 9-11 กันยายนก็คือวันนี้จนถึงวันมะรืนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งจะเริ่มที่ภาคอีสานก่อนส่วนภาคอื่นๆก็ทยอยได้รับผลกระทบถัดๆกันมานะครับเนื่องจากร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางนะครับภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างนั่นเองนะครับประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักด้วยนะครับอย่างที่รายงานกันมา
1: ก็เตือนกันนะคะเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็จะต้องมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของอะไรก็จะมีสัญญาณเตือนเนาะถ้าเป็นปภ.เขาก็จะดูแลเรื่องของการเคลื่อนย้ายคนที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะต้องคอยติดตามรับฟังข่าวถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติก็สามารถแจ้งได้นะคะปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะ
0: เอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวของเราในวันนี้สำหรับทั่วทิศถิ่นไทยตลอดเกือบ1ชั่วโมงขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังแต่ว่าอยากจะให้ติดตามกันต่อนะเพราะว่าการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มติโดดเด่นหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆนะครับที่จะรอท่านอยู่นะฮะก็ติดตามรับฟังกันนะครับหลังจากบ่าย2นี้ตอนนี้เรา2คนและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนเพื่อจะพบกันใหม่วันพฤหัสบดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์ภัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง
6: นางสาวนันทิดาเพิ่มจีพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะรับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิที่พึงได้รับขอบวงเงินเพิ่มเติมดังกล่าวจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองฉุกเฉินเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาทซึ่งทั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการพิจารณาสิทธิกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะยึดตามหลักเกณฑ์การให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับปรับปรุงหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงผลการวินิจฉัยเช่นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมาเสียชีวิตหน่วยงานรับผิดชอบจะต้องปรับปรุงข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้รับสิทธิการเยียวยาที่ถูกต้องกันดิการเท่าไหร่รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนำเข้าแรงงานศรีลังกาถูกกฎหมายรองรับความต้องการภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยตามที่กระทรวงแรงงานเสนอและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามในเอกสารทั้ง2ฉบับโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนหนังสือมอบอำนาจเต็มการจัดทำความตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ดยกำหนดให้ศรีลังกาเป็นประเทศนำร่องเพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดหาแรงงานทดแทนภายหลังสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลให้แรงงานกัมพูชาส่วนหนึ่งเดินทางกลับประเทศทั้งนี้การนำเข้าแรงงานจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามความต้องการจ้างงานที่แท้จริงรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนหลังคณะผู้แทนสหรัฐพบหารือกับผู้นำยูเครนเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ขณะเดียวกันทางการรัสเซียอ้างว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเมืองซาราตอฟทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนหลายแห่งได้รับความเสียหายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CD 406ชั้น4อาคารรัฐสภาถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งในขณะนี้คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรพร้อมดำเนินแถลงผลการประชุมอยู่ในขณะนี้แล้วครับผมขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังผลการแถลงผลการประชุมณบัดนี้เลยครับ
1: ครับผมได้เลยนะครับก็เรียนพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เหมือนที่ได้รับทราบข่าวสารกันมาเมื่อสักช่วงเวลา1สัปดาห์ที่ผ่านมาละว่าทางรัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมไม่ใช่ทีมหรอกเป็นโฆษกรัฐบาลนะครับก็ตอนนี้มติครม.วันนี้ได้ผ่านเรียบร้อยละให้ผมนะครับเป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะครับก็แนะนำชื่อนะครับหมอเอกครับเอกภพเพียรพิเศษนะครับวันนี้ที่เราจะมาแถลงเริ่มต้นเนี่ยก่อนที่จะแถลงมติครม.ที่มีการประชุมวันนี้ที่มีเรื่องสำคัญหลายเรื่องนะครับสิ่งหนึ่งที่มีการคาดการณ์กันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทีมโฆษกรัฐบาลในมิติใหม่จะมีความเข้มข้นในทางการเมืองมีการตอบโต้ทางการเมืองมากขึ้นหรือไม่สิ่งที่ผมแล้วก็ทีมรองโฆษกอยากจะสื่อสารก็คือว่าแน่นอนครับว่าเราจะมีความเข้มข้นในเรื่องของข้อมูลเราจะมีความเข้มข้นในเรื่องของความรวดเร็วฉับไวในการให้ข้อมูลเราจะเข้มข้นในการที่ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ถึงพี่น้องประชาชนและก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจริงๆครับแต่ทีมโฆษกเราจะไม่เน้นการโต้วาทีจะไม่เน้นเรื่องของการใส่อารมณ์ทางการเมืองเราจะเน้นการตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงรัฐมนตรีของเราท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีทำงานกันอย่างตั้งใจและทำงานอย่างหนักเต็มที่ทุกคนทำงานเพื่อประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเลือกพรรคใดหรือไม่เลือกพรรคใดก็ตามไม่ว่าจะเชียร์คนไหนหรือไม่เชียร์คนไหนก็ตามทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่ในการใส่ไฟในการเติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือออกเป็นคณะใดๆทีมโฆษกจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนให้ข้อมูลถึงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แล้วเป็นข้อมูลที่ออกมาจากทีมโฆษกต้องเป็นข้อมูลที่จริงและเชื่อถือได้นี่คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราอยากจะทำและสิ่งที่เราจะทำคือว่ามีเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆในประเทศอยู่มากมายมีเรื่องที่เราอยากจะชวนทุกคนในแวดวงการเมืองให้มาร่วมกันครับแทนที่เราจะตอบโต้ทางการเมืองที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์แทนที่เราจะพูดในเรื่องที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์เรามาช่วยกันไหมครับว่าช่วยกันปักธงทางความคิดครับเรามาช่วยสร้างสิ่งใหม่ๆว่าเราอยากจะทำให้อะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยเราอยากจะนำพาประเทศไทยไปอยู่จุดไหนมีอะไรที่จะทำให้ประเทศไทยสู้กับประเทศอื่นในโลกได้มีอะไรที่ทำให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจดีขึ้นได้มาแข่งกันปักธงความคิดครับถ้าอันไหนเป็นเรื่องดีผมเชื่อแน่ว่าทุกคนในคณะรัฐมนตรีจะนำเรื่องนั้นไปปฏิบัติและไปใช้แต่ถ้าเรื่องไหนก็ตามเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีทำได้ดีแล้วทีมโฆษกเราก็จะนำเรื่องนั้นมาสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันครับนี่คือสิ่งที่เราในฐานะทีมโฆษก คณะรัฐมนตรีทีมโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการต่อจากนี้ครับแล้วต่อจากนี้นะครับผมก็ขอใช้เวลาในการสรุปผลการประชุมครม.วิธีการของเราแนวทางของเราคือว่าในการแถลงทุกวันอังคารผมจะเป็นคนแถลงในภาพรวมนะครับจะแถลงในภาพรวมของมติครม.ที่จะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ผลดีที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนและอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนแล้วหลังจากนั้นแล้วทีมรองโฆษกที่อยู่ข้างๆผมทุกคนก็จะลงรายละเอียดในแต่ละเรื่องเพื่อให้นักข่าวพี่ๆนักข่าวเพื่อให้พี่น้องสื่อมวลชนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ว่ารายละเอียดในแต่ละประเด็นที่น่าสนใจในการประชุมครม.มีอะไรบ้างนี่คือการทำงานของทีมโฆษกที่จะทำในช่วงต่อจากนี้ไปในการประชุมครม.นะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวน้องๆทีมรองโฆษกพักแป๊บหนึ่งนะครับในการประชุมครม.วันนี้ครับมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบแล้วก็ส่งผลดีต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนอยู่นะครับเรื่องแรกรัฐบาลมีความสนใจในการเป็นผู้นำแล้วก็เป็นคนชวนประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้มาร่วมมือกันและสนับสนุนให้ประเทศภูมิภาคอาเซียนเจริญเติบโตขึ้นอย่างมีศักยภาพเราก็ได้มีความตกลงนะครับมีมติครม.ให้มีการเห็นชอบเรื่องของข้อตกลงแม่น้ำโขงล้านช้างที่จะมีการพัฒนาหลายเรื่องในข้อตกลงนี้มีเรื่องของความร่วมมือกับสปป.ลาวครับที่จะมีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไปให้ส่งเสริมให้สปป.ลาวกู้เงินจากประเทศไทยแหล่งเงินกู้จากประเทศไทยแล้วไปพัฒนาสะพานแล้วก็พัฒนาสาธารณูปโภคในสปป.ลาวเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาความเชื่อมโยงกับประเทศไทยในส่วนของกระทรวงคมนาคมครับมติครม.วันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจที่จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนคือการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิจะมีการเพิ่มเรื่องของผู้รับเหมาผู้รับจ้างในเรื่องของการจัดการกระเป๋าการจัดการสินค้าสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้หรือผู้รับบริการจะได้นักท่องเที่ยวจะได้คือเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยการพัฒนาระบบการบริการกระเป๋าการระบบของการขนส่งสินค้าผ่านสนามบินสุวรรณภูมิจะมีความสะดวกรวดเร็วและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและมีเรื่องของการใช้พื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิในการเป็นลานจอดในการขนส่งที่พื้นที่ที่ว่างเปล่าก็จะมีประโยชน์ทางธุรกิจที่เป็นรายได้เข้าสู่AOT นี่คือสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ภายในเวลาไม่นานก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิที่เราเคยติดขัดเรื่องของการขนส่งกระเป๋าที่ล่าช้าการส่งสินค้าที่อาจจะติดขัดก็จะได้เพิ่มขึ้นประเด็นถัดไปประเด็นสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันทุกท่านครับเรื่องของการสอบทุจริตการสอบเข้าข้าราชการเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นเรื่องที่รัฐบาลเมื่อเจอปัญหาแล้วเข้าไปสืบสวนสอบสวนและแก้ปัญหาให้ถึงเป้าให้ถึงจุดให้ถึงต้นตอของปัญหาในวันนี้ครับมติครม.ได้ออกมาเรื่องของการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้เป็นข้าราชการแล้วบรรจุข้าราชการแล้วและมีการสอบสวนแล้วว่าได้มาจากการสอบที่ทุจริตเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีกฎหมายรองรับครับเราก็จะใช้เรื่องของกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาที่ทำได้แค่เรื่องของการปลอมแปลงเอกสารหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆซึ่งโทษมีอยู่น้อยการเสนอแก้พรบฉบับใหม่นี้จะทำให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งราชการโดยการสอบที่ทุจริตก็จะถูกการสอบสวนถูกการดำเนินความผิดทางวินัยหลายแหล่งและจะสามารถให้สิทธิประโยชน์นำสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการเป็นข้าราชการในช่วงที่อยู่ระหว่างการสืบสวนนั้นน่ะเอากลับคืนมาได้รวมถึงเมื่อเราพบว่ามีคนผิด มีผู้ที่โดนออกจากราชการให้ออกไล่ออกหรือออกจากราชการด้วยวิธีใดก็ตามจะมีฐานข้อมูลกลางภาครัฐครับที่จะนำข้อมูลจากทุกกรมทุกกระทรวงทุกหน่วยงานมารวมกันถ้าคนที่เคยโดนออกจากราชการมาสมัครเข้าหน่วยงานราชการใหม่สมัครสอบใหม่ฐานข้อมูลนี้ก็จะตรวจจับได้ตรงนี้นี่เองก็จะเป็นการที่ทำให้ทุกคนมั่นใจพี่น้องประชาชนมั่นใจว่าเราจะมีการคัดกรองข้าราชการที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนที่ดีและจะไม่ต้อนรับผู้ที่เริ่มต้นการเข้ามาสู่ระบบราชการด้วยความทุจริตอีกนี่คือพรบ.เรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของการรับแล้วก็การตรวจสอบเรื่องของข้าราชการที่เข้ามาดำรงตำแหน่งโดยไม่สุจริตยังมีพรบ.ที่น่าสนใจที่วันนี้ผ่านครม.ร่างพรบ.เรื่องของการส่งเสริมสตาร์ทอัพครับทุกท่านครับหลายๆคนมีฝันครับว่าเราเขาอยากจะเปิดบริษัทสตาร์ทอัพเหมือนต่างประเทศอยากจะระดมทุนบ้างอยากจะหาทุนเพื่อทำให้อนาคตของเขาได้เป็นเจ้าของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากเริ่มต้นจากเล็กๆพรบ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสถาบันสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องของการหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพรบ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพฝันของทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ฝันของทุกคนจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่และข้อสำคัญของพรบ.ฉบับนี้คือว่าไม่ได้บังคับว่าพรบ.ว่าสตาร์ทอัพทุกบริษัทจะต้องเข้ามาใช้พรบ.นี้หรือสิทธิประโยชน์ตามพรบ.นี้หากสตาร์ทอัพไหนเลือกที่จะไม่รับสิทธิประโยชน์จากพรบ.นี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นทางเลือกของสตาร์ทอัพที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับเรื่องของกฎหมายยังมีที่น่าสนใจอย่างที่พี่น้องประชาชนทราบว่าในบินค่าไฟเดือนนี้เนี่ยค่าไฟที่เป็นค่าไฟสาธารณะจะถูกดึงออกจากค่าไฟของบ้านของพี่น้องประชาชนแล้วแต่ฐานของการคิดเดิมเนี่ยยังไม่มีกฎหมายหรือหน่วยงานอื่นมารองรับเรื่องของค่าไฟที่โดนดึงออกไปนี้ก็จะมีเรื่องของการแก้กฎระเบียบเพื่อใช้กองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาชดเชยมาดำเนินการจ่ายเงินตรงนี้โดยที่ไม่ต้องเป็นภาระต่อพี่น้องประชาชนและสุดท้ายครับคือพรบ.ที่การแก้ไขพรบ.ที่เกี่ยวกับการถือครองครอบครองและการมีอาวุธปืนครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นความสำคัญตรงกันตรงนี้เป็นปัญหาที่เราเห็นว่าเราจะควรจะแก้ไขช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการปรับประกาศได้มีการแก้ไขเรื่องการออกใบอนุมัติอนุญาตการพกพาปืนแล้วแต่ยังไม่พอเท่านั้นครับเราจะมีการแก้ไขพรบ.เพื่อให้การครอบครองอาวุธปืนการที่ต้องพกพาอาวุธปืนเป็นไปด้วยความที่จัดระเบียบใหม่เพื่อให้มีความปลอดภัยแล้วก็พี่น้องประชาชนต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการที่อยู่ดีๆจะมีใครเอาปืนออกมาเพ่นพ่านหรือเดินยิงคนไปทั่วประเทศอีกตรงนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจจะทำครับในส่วนของเรื่องอื่นๆประเด็นอีกหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในประชุมครม.วันนี้รวมถึงรายละเอียดที่ผมนำแถลงมาเมื่อกี้เนี่ยทางท่านทีมรองโฆษกก็จะมาคุยรายละเอียดต่อนะ
2: สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะคะผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยค่ะก็วันนี้นะคะลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะจะมีรายละเอียดในเกี่ยวกับประเด็นการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มาชี้แจงเพิ่มเติมนะคะโดยจะมีด้วยกัน2ประเด็นค่ะประเด็นแรกจะเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการสอบเข้ารับราชการค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการนะคะหากเป็นข้าราชการแล้วถือ ือเป็นความผิดร้ายแรงและให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียวค่ะพร้อมจัดทำข้อมูลกลางหรือแบล็คลิสต์ค่ะเพื่อจะพูข้อมูลในส่วนของผู้เคยทุจริตนะคะให้มาอยู่ในกองกลางเพื่อป้องกันการเวียนสอบในหน่วยงานอื่นนะคะนอกจากนี้ค่ะภายใน3ปีจะมีการปรับการสอบภาคกเป็น e-exam เพียงรูปแบบเดียวค่ะและในระยะเวลา5ปีจะเตรียมออกกฎหมายเฉพาะเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการค่ะรวมถึงการเปิดทางเรียกเงินคืนพวกเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆที่ผู้ทุจริตได้รับไปนะคะในระหว่างบรรจุราชการด้วยค่ะประเด็นที่2นะคะจะเกี่ยวกับกรอบวงเงินเพิ่มเติมค่ะที่เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินเพิ่มเติมกว่า240ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569ค่ะวงเงินจัดสรรผ่านกระทรวงคมนาคมกว่า166ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ9ล้าน5แสนบาทค่ะเพื่อเร่งเบิกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมรัฐบาลกำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์และเร่งเบิกจ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร็วที่สุดค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะจะเกี่ยวกับการแต่งตั้งค่ะโดยในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง1รายค่ะได้แก่นายณัฐพลรังสิตพลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะและมีการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองทั้งสิ้นนะคะ1รายค่ะได้แก่การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะดำรงตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะและแต่งตั้งข้าราชการนะคะอีกท่านนึงค่ะเป็นการแต่งตั้งผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะนางโปรดปรานสมานมิตรค่ะในกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆนะคะให้ติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
3: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้มติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสปป.ลาวค่ะสำหรับโครงการสะพานเชียงแนมไปหลวงพระบางค่ะรวมเงิน 1,783 ล้านบาทโดยดำเนินการผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะหรือที่เรียกกันว่าสปป.ค่ะโครงการดังกล่าวนะคะเป็นความร่วมมือสำคัญในการเชื่อมโยงระบบคมนาคมค่ะระหว่างสปป.ลาวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ connectivity ค่ะและจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนุภูมิภาครุ่มแม่น้ำโขงค่ะสำหรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะช่วยร่นระยะเวลานะคะในการเดินทางจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางค่ะให้เหลือประมาณ30ถึงแค่40นาทีเท่านั้นทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้านะคะสะดวกแล้วก็รวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะและคาดคะเนนะคะว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะคะจากน่านเพิ่มขึ้นเป็น 80,000 คนต่อปีค่ะและจะสร้างรายได้ให้กับประเทศถึง360ล้านบาทต่อปีค่ะการสร้างสะพานครั้งนี้นะคะไม่ใช่เป็นการสร้างสะพานแต่เป็นการสร้างสะพานโอกาสระหว่างประชาชนไทยและประชาชนลาวค่ะส่วนมติเรื่องถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนสำหรับการให้บริการลานจอดรถและอุปกรณ์ภาคพื้นนะคะที่ให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะโดยบริษัทการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือออสกานะคะเป็นผู้ผ่านประมูลสูงสุดและจะเข้าร่วมดำเนินการในรูปแบบ PPP Net Cost กับทออทค่ะสำหรับและสาระสำคัญของโครงการค่ะคือการเพิ่มศักยภาพระบบบริการภาคพื้นของสนามบินสุวรรณภูมินะคะให้เพียงพอกับจำนวนเที่ยวบินนะคะแล้วก็ผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นค่ะและมติถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสำคัญสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าค่ะณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเช่นกันนะคะผู้ประเมินได้สูงสุดก็เช่นเดียวกันค่ะออสการ์ค่ะโดยประเมินในรูปแบบ PPP Net Cost ค่ะเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางท่าอากาศยานที่เพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการค่ะและหลังจากนี้ทออทก็สามารถลงนามในสัญญาร่วมลงทุน กับออสการ์เพื่อเดินหน้าโครงการได้ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพทางด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและผลักดันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์การบินหรือ Aviation Hub ของภูมิภาคค่ะแล้วก็มติต่อไปนะคะขอเชิญท่านรองพัชรรัตน์ค่ะเป็นผู้แถลงต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัชรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจในมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นค่ะสำหรับประเด็นแรกของดิฉันนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งและรับแรงงานระหว่าง2ประเทศให้มีความชัดเจนโปร่งใสและมีประสิทธิภาพค่ะการดำเนินงานดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในภาคส่วนโดยภาคอุตสาหกรรมและนายจ้างมีความต้องการแรงงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการดำเนินงานรัฐบาลจึงเดินหน้าจัดหาแรงงานจากต่างประเทศในส่วนที่ขาดแคลนค่ะโดยกำหนดแรงงานศรีลังกาเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกจำนวน 10,000 คนทั้งนี้นะคะความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับศรีลังกามีการหารือร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะหลายปีและเพิ่งสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ในครั้งนี้ค่ะสาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้

0: กระบวนการทางกฎหมายเมื่อเกิดข้อพิพาทค่ะทั้งนี้นะคะแรงงานศรีลังกา 10,000 คนจะเข้ามารองรับความต้องการแรงงานในส่วนที่ขาดแคลนภายใต้ระบบการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะโดยกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน2ปีนะคะและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางและกรณีทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะเป็นประเด็นที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการกิจการครอบครัวผู้สูงอายุสตรีและเยาวชนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันค่ะและอนุญาตให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยนะคะโดยมีกำหนดลงนามในวันที่14กันยายน2569ณกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะความร่วมมือครอบคลุม5ด้านด้วยกันนะคะได้แก่ด้านแรกการพัฒนาระบบและโครงสร้างอาชีวศึกษาด้านที่2การพัฒนาหลักสูตรและการแนะแนวอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานด้านที่3การส่งเสริมรีสกิลอัพสกิลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านที่4การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและด้านที่5ด้านสุดท้ายค่ะการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล AI และการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งด้านองค์ความรู้ประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีและการเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เชี่ยวชาญรวมถึงจัดตั้งคณะทำงานร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือนี้ค่ะความร่วมมือดังกล่าวนะคะจะช่วยให้ไทยนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากเยอรมันมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานยกระดับทักษะผู้เรียนและแรงงานพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรและเตรียมกำลังคนให้พร้อมต่อเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่พร้อมทั้งนะคะการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาองค์กรหอการค้าและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศค่ะสำหรับวันนี้ประเด็นมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์นะครับเพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์นะครับโดยการประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยรัฐบาลมีความสนใจในประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการร่วมมือสร้างการเติบโตอย่างมีศักยภาพโดยมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีข้อตกลงแม่น้ำโขงล้านช้างโดยมีความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวนะครับโดยแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยสามารถกู้เงินนะครับจากแหล่งเงินทุนในประเทศไทยเพื่อนำไปพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวในการพัฒนาความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันต่อไปได้ในอนาคตนะครับประเด็นถัดมาคือประเด็นการปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะการสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการโดยรัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างตรงจุดให้ทราบต้นตอของปัญหาโดยเฉพาะมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีมติให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้วโดยได้ผลมาจากการสอบที่มีการทุจริตซึ่งในอดีตไม่มีกฎหมายรองรับและทำให้เกิดช่องโหว่ของการทุจริตขึ้นซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้มีการเสนอให้การปรับแก้ไขพระราชบัญญัติเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการที่มีการทุจริตมีการสอบสวนย้อนหลังและดำเนินวิจัยดำเนินการนะครับวินัยร้ายแรงนะครับนอกจากนั้นแล้วสวัสดิการที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับในช่วงรับราชการจะถูกรีบคืนสู่ราชการทั้งหมดอีกด้วยครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนะครับก็จะเป็นข้อมูลฐานกลางของภาครัฐนะครับในการตรวจสอบอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านั้นกลับเข้ามาสู่วงการราชการได้อีกต่อไปส่วนมติที่น่าสนใจอีกเรื่องนั่นก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมสตาร์ทอัพนะครับเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถขยับขยายธุรกิจของตนให้สามารถก้าวสู่ความมั่นคงในอนาคตโดยพระราชบัญญัติสตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้นะครับมีการกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมสามารถให้เงินทุน สตาร์ทอัพไทยนะครับในการขยายธุรกิจของตนเองได้นะครับเช่นการปล่อยเงินกู้นะครับให้กับสถาบันการเงินต่างๆการเก็บบันทึกฐานข้อมูลโดยไม่ได้บังคับนะครับให้สตาร์ทอัพเข้าร่วมในพระราชบัญญัติฉบับนี้แต่อย่างใดนะครับส่วนเรื่องสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนั่นก็คือพระราชบัญญัติการครอบครองอาวุธ

0: อื่นนะครับโดยรัฐบาลมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้มีการครอบครองอาวุธปืนโดยเน้นให้ความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะการจัดระเบียบการถือครองอาวุธปืนให้เคร่งครัดมากยิ่งขึ้นครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและสำหรับในการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง3ท่านนะครับโดยเริ่มที่ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับมีเรื่องของมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบคะในการสอบเข้ารับราชการนะครับซึ่งครม.นั้นมีการเห็นชอบครับให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบถ้าเป็นข้าราชการแล้วครับก็จะมีความผิดร้ายแรงให้ออกจากราชการสถานเดียวนอกจากนี้จะมีการทำแบล็คลิสต์นะครับป้องกันการเวียนสอบในหน่วยงานอื่นครับโดยภายใน3ปีตั้งเป้าจะปรับการสอบภาคกรนั้นเป็น e-exam รูปแบบเดียวและภายใน5ปีนั้นจะเตรียมออกกฎหมายเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการครับนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องของกรอบวงเงินเพิ่มเติมเยียวยาประชาชนในพื้นที่ครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของชายแดนไทยกัมพูชาครับซึ่งครม.มีการเห็นชอบกรอบวงเงินเพิ่มเติมนะครับกว่า240ล้านบาทครับในการเยียวยาประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์สถานการณ์ของชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงระหว่างวันที่26ธันวาคม2018ครับถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยเป็นกระทรวงคมนาคม166ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ9ล้าน5แสนบาทครับทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์มีประเด็นที่น่าสนใจครับคือเรื่องของครม.มีมติเห็นชอบความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลของสปป.ลาวครับสำหรับโครงการสะพานซึ่งเป็นสะพานครับระหว่างเชียงแมนถึงหลวงพระบางครับรวมเป็นเงินประมาณ 1,783 ล้านบาทซึ่งเป็นความร่วมมือในการเชื่อมโยงของโครงข่ายระบบคมนาคมส่งเสริมยุทธศาสตร์ Connectivity ครับส่งเสริมการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในลุ่มน้ำโขงนะครับซึ่งระยะทางนะครับจะช่วยย่นระยะเวลาครับจากน่านไปถึงหลวงพระบางครับเหลือเวลาประมาณ30ถึง40นาทีเท่านั้นนะครับคาดว่าจะมีผลที่ดีครับในเรื่องของนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดน่านประมาณ 80,000 คนต่อปีและจะสร้างรายได้ให้จังหวัดน่านประมาณ360ล้านบาทต่อปีครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการอนุมัติครับคัดเลือกเอกชนเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาร่วมลงทุนครับในโครงการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ2โครงการด้วยกันครับคือการให้บริการลานจอดรถและอุปกรณ์ภาคพื้นครับโดยบริษัทบริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดนะครับได้ผ่านการชนะประมูลครับเพื่อจะเพิ่มศักยภาพระบบการบริการภาคพื้นของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับรวมไปถึงครับในการคัดเลือกโครงการให้บริการคลังสินค้าเป็นบริษัทบริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดนะครับบริษัทเดิมที่ได้รับการดูแลเรื่องนี้ครับซึ่งจะผลักดันสุวรรณภูมินะครับให้เป็น Aviation Hub เป็นศูนย์การการบินของภูมิภาคครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรครับมีประเด็นที่น่าสนใจครับคือครม.นั้นเห็นชอบในเรื่องของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและศรีลังกาในการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยครับซึ่งก็จะเป็นการจัดหาแรงงานในโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมป้องกันเรื่องของแรงงานผิดกฎหมายครับโดยมีการตั้งเป้าแรงงานศรีลังกา 10,000 คนมีระยะเวลาในการจ้างงานระยะเวลา2ปีและขยายได้อีก2ปีครับนอกจากนี้ครับในเรื่องสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องของครม.มีมติเห็นชอบเรื่องของร่างปฏิญญาความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระหว่างไทยและเยอรมนีรวมไปถึงเรื่องของการฝึกอบรมเป็นเรื่องกระทรวงศึกษาธิการระหว่างไทยและเยอรมนีครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าผู้แทนนั้นจะมีการลงนามในวันที่14กันยายนนี้ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีครับโดยมุ่งเน้น5ด้านครับทั้งเรื่องของการพัฒนาโครงการอาชีวศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและแนะแนวอาชีพให้สอดคล้องตลาดแรงงานเรื่องการส่งเสริมรีสกิลอัพสกิลเรียนรู้ตลอดชีวิตเรื่องการพัฒนาครูบุคลากรทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของอาชีวศึกษาและการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลครับทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ฟังเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครับซึ่ง จากอาคารรัฐสภาถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครประจำวันนี้ครับวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ครับช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับผู้บรรยายครับคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการเข้มข้นขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพ
4: ป้องกันเงินของคุณ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตกลับเข้ารับราชการได้อีก
7: นางสาวลลิดาเพลิดที่วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มงวดและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคก่อตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวเข้าสอบและพบช่องโหว่ที่ทำให้ผู้เคยทุจริตสามารถไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้สำนักงานกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดทำข้อมูลการผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการพร้อมกำหนดมาตรฐานทางวินัยและแผนป้องกันการทุจริตทางระยะสั้นกลางและยาวสำหรับข้าราชการที่ตรวจพบว่าทุจริตในการสอบก่อนหรือหลังได้รับการบรรจุจะกำหนดมาตรการให้พ้นจากราชการโดยกรณีทุจริตหลังบรรจุถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะที่หน่วยงานกลางจะรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตเวียนกลับเข้ามาระบบราชการได้อีกกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศหลังพบร่างชาวอิสราเอลถูกฝังในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาตย้ำดำเนินการเด็ดขาดหากพบทำผิดกฎหมาย
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือให้ย้ายศพออก3ร่างจากทั้งหมด4ร่างหลังพบว่าฝังโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่ได้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเข้ามาฝังในช่วงที่รับอนุญาตระหว่างปี2564ถึง2566หรือไม่หากพบว่าฝังหลังจากนั้นจะต้องย้ายออกเช่นกันโดยพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำส่วนสุสานย่านเจริญกรุงพบชาวอิสราเอลฝังอยู่49หลุม อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมโยงกับสุสานอีกแห่งขณะที่กระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศล่าสุดพบประมาณ 1,200 แห่งเพื่อจัดระเบียบให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยจะขยายผลตรวจสอบไปยังกลุ่มที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือกระทำผิดกฎหมายและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดตามกฎหมายนำที่กากิปาโลรายงาน
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก
9: นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและให้กำลังใจประชาชนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมให้การต้อนรับและลงพื้นที่โดยจุดแรกคือบ้านป๊อกกลางน้ำบ้านใหม่หมู่ที่5ตำบลปางหมูเพื่อรับฟังสถานการณ์และตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากจากนั้นเดินทางไปติดตามสถานการณ์ที่อ่างเก็บน้ำพะโคโลรวมถึงพื้นที่หมู่บ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องและสะพานชั่วคราวตำบลห้วยโป่งเพื่อตรวจสอบความเสียหายการบริหารจัดการน้ำพร้อมกำชับแนวทางขุดลอกและเฝ้าระวังมวลน้ำการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งติดตามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
4: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
5: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: สาธารณภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรียนรู้ฝึกฝนวิธีป้องกันเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ในรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งกับรายการรู้ทันสารพันภัยที่จะพาคุณไปรู้จักกับภัยใกล้ตัวเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันและปลอดภัยจากอันตรายต่างๆนะคะวันนี้ไม่อยู่กับน้องเจธนชาวิวัฒนโสภากันนะคะภัยร้ายที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะแน่นอนว่าคนไทยทุกคนต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนค่ะน้ำหวานที่ถูกปากคนไทยจนติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองนั่นก็คือชานมไข่มุกเรียกได้ว่าเป็นการดื่มเพื่อเพิ่มพลังดื่มเพื่อดับร้อนดื่มเพื่อดับกระหายอย่างน้อยๆใน1วันแล้วก็ต้องสั่งชานมไข่มุกมาสักแก้วทั้งที่ก็กินของหวานมามากพอแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายก็ยังคงต้องการชานมไข่มุกคุณผู้ฟังทุกคนก็คงเคยเป็นกันใช่ไหมคะตัวดิฉันเองก็เป็นค่ะกินของคาวแล้วถ้ายังรู้สึกว่ามื้อนั้นยังไม่อร่อยแค่ชานมหวานๆเย็นๆสักแก้วก็คลายหงุดหงิดได้แล้วการดื่มน้ำหวานไม่ผิดค่ะหากแต่ถ้าดื่มในปริมาณที่มากเกินไปดื่มทุกวันวันละ 2-3 แก้วอันนี้เข้าขั้นอันตรายมากแล้วค่ะเสพติดชานมก็คงไม่ต่างกับติดยาเสพติดเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องชานมไข่มุกในตอนภัยร้ายของชานมไข่มุกกันค่ะคนไทยในปัจจุบันติดการกินหวานโดยไม่รู้ตัวค่ะจากผลวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลในปี62พบว่าคนไทยดื่มเครื่องดื่มผสมน้ำตาลโดยเฉลี่ยแล้ว3แก้วหรือ25ช้อนชาโดยเครื่องดื่มผสมน้ำตาลที่ขายในไทยมีมากถึง 9-19 กรัมต่อ100มิลลิลิตรทางองค์กรอนามัยโลกได้กำหนดปริมาณน้ำตาลไว้ที่6ช้อนชานั่นแปลว่าคนไทยได้รับน้ำตาลโดยเฉลี่ยมากกว่าปริมาณที่เหมาะสมมากถึง4เท่าความฮอตฮิตของชานมไข่มุกนั้นติดใจคนไทยจนเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีคู่แข่งค่อนข้างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยไปจนถึงรายได้สูงชานมไข่มุกก็สามารถเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่มเพราะมีตั้งแต่ราคาหลัก10ไปจนถึงหลักร้อยเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนก็ไม่อาจสามารถหลีกเลี่ยงชานมไข่มุกได้ค่ะนั่นทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยนะคะต้องเผชิญกับโรคเบาหวานตั้งแต่อายุยังน้อยและยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เสี่ยงน้ำหนักตัวเพิ่มจนเกินมาตรฐานค่ะหรือที่เรียกกันว่าโรคอ้วนสาเหตุมาจากน้ำตาลน้ำเชื่อมครีมเทียมและนมผงที่อยู่ในตัวชานมนั่นเองค่ะต่อมานะคะเสี่ยงติดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ non-communicable disease เป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโรคแต่เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและจะสะสมไปเรื่อยๆจนทวีความรุนแรงขึ้นเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจและโรคมะเร็งค่ะตัวชานมเองก็สามารถรบกวนการนอนหลับได้เช่นกันค่ะการได้รับปริมาณน้ำตาลสูงอาจไม่ส่งผลดีต่อการนอนหลับเท่าไหร่นักจากตัวอย่างการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำตาลสูงในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องจะใช้เวลาในการนอนหลับเพิ่มมากขึ้นชั่วโมงในการนอนหลับลดลงและส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าจากการพักผ่อนน้อยจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันได้เลยค่ะจากที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนะคะคุณผู้ฟังเห็นอันตรายของชานมไข่มุกที่ดูไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยใช่ไหมคะหลายๆคนก็อาจจะกลัวและกังวลกันไปแล้วในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับการดื่มชานมยังไงให้ปลอดภัยกันดีกว่าค่ะส่วนในตอนนี้เรามาฟังเพลงฝันที่ไม่ปลอดภัยของ Television Off และเพลงจากการโดยสมบูรณ์ของกันชาลีกันดีกว่าค่ะ

0: ให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
1: กลับมาต่อเรื่องชานมกันดีกว่าค่ะหลายๆคนอาจจะกังวลกันไปแล้วเพราะคงกินชานมกันมาไม่มากไม่น้อยเลยใช่ไหมคะบางคนวันละแก้วบางคนวันละ2-3หรือบางคนอาจจะมากถึงขั้นดื่มแทนน้ำเปล่าเรามาเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมกันตั้งแต่วันนี้ก็ยังไม่สายไปนะคะแต่ต้องเปลี่ยนอย่างไรบ้างเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันด้วยวิธีง่ายๆอย่างการสั่งหวานน้อยนะคะซึ่งสูตรของแต่ละร้านนั้นน้ำตาลจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10ช้อนชาเมื่อสั่งหวานน้อยแล้วปริมาณน้ำตาลก็อาจจะลดลงอยู่ที่ 4-5 ช้อนชาในความเป็นจริงปริมาณน้ำตาลก็ยังคงค่อนข้างสูงค่ะหรืออาจจะต้องสั่งขนาดที่เล็กลงด้วยเพื่อควบคุมปริมาณน้ำตาลที่ได้รับและต้องทำอย่างน้อยต่อเนื่องอย่างน้อย3สัปดาห์เพื่อให้ร่างกายปรับตัวและในที่สุดเราก็จะเลิกสั่งเลิกกินชานมได้ค่ะวิธีต่อมานะคะก็คือการลดอาหารในวันที่ต้องการดื่มชานมไข่มุกค่ะควรลดอาหารประเภทแป้งน้ำตาลเพื่อไม่ให้ปริมาณไขมันเลวที่ได้รับในแต่ละวันมากจนเกินไปค่ะหรือหากต้องการดื่มจริงๆให้เปลี่ยนจากไข่มุกเป็นบุกและไม่ควรดื่มน้ำผลไม้หรือน้ำอัดลมเพิ่มเติมเข้าไปในวันนั้นค่ะต่อมานะคะไม่ควรกินชานมไข่มุกแทนอาหารมื้อหลักค่ะเนื่องจากการดื่มชานมอาจจะทำให้อิ่มได้ไม่นานส่งผลให้หิวบ่อยและทานจุกจิกตลอดวันทำให้เสี่ยงได้รับพลังงานส่วนเกินโรคร้ายหลายโรคตามมาแน่ๆค่ะวิธีต่อมาก็เป็นวิธีเบสิกอีกวิธีหนึ่งค่ะการดื่มน้ำหวานให้น้อยและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะชาวออฟฟิศที่ต้องทำงานติดต่อกัน8ชั่วโมงขั้นต่ำนะคะและต้องมีน้ำหวานอย่างน้อย1แก้วบนโต๊ะทำงานหากปล่อยนานไปจะเกิดอันตรายแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นการสั่งหวานน้อยและขยับตัวบ่อยๆระหว่างวันหรือหากมีเวลามากเพียงพอนะคะการออกกำลังกายหลังเลิกงานก็สามารถช่วยทำให้สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะส่วนวิธีสุดท้ายเป็นวิธีที่ใครหลายคนมองข้ามนั่นก็คือการไม่กินเลยค่ะงดน้ำหวานงดชานมงดไข่มุกเพราะน้ำหวานก็มีน้ำตาลสูงแล้วไม่ส่งผลดีต่อร่างกายอย่างแน่นอนการรับน้ำตาลในปริมาณที่ร่างกายต้องการอย่างเพียงพอในแต่ละวันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วค่ะไม่ควรเพิ่มเข้าไปจนทำให้สะสมทั้งไขมันน้ำตาลในเลือดเพราะฉะนั้นเลือกดื่มน้ำที่ดีต่อสุขภาพกินผลไม้ทดแทนการดื่มชานมและมามีชีวิตที่ยืนยาวกันค่ะและตอนนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆอย่างที่ผ่านมากันดีกว่านะคะ

0: ียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
1: มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะเรามาต่ออีกนิดเกี่ยวกับชานมกันดีกว่าค่ะถึงแม้ว่าต้นตำรับชานมจะมาจากต่างประเทศอย่างไต้หวันแต่เมื่อความอร่อยของมันได้มาถึงคนไทยแล้วคนไทยอย่างเราก็ไม่เคยปล่อยไปง่ายๆค่ะจนทุกวันนี้ชานมไข่มุกมีหลากหลายรสชาติและรูปแบบทั้งชานมออริจินอลชานมมะลิชานมกุหลาบชานมโกโก้และอีกมากมายค่ะนอกจากนี้ตัวครีมชีสเองก็ยังมาแรงจนต้องเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของหลายๆร้านแต่ถึงแม้มันจะมีหน้าตาและรสชาติที่น่าดึงดูดแค่ไหนแต่ขอให้คุณผู้ฟังจำไว้นะคะว่าหากกินอะไรที่มากเกินไปไม่เกิดผลดีอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะตัวชานมที่เราได้กล่าวกันไปในรายการนี้ความเสี่ยงโรคร้ายผลเสียต่างๆที่ตามมามีมากจนบางคนอาจจะไม่เคยนึกถึงเลยก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกินให้น้อยและออกกำลังกายกันให้มากกันนะคะคุณผู้ฟังหมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับรายการรู้ทันสารพันภัยในวันนี้หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์และนำข้อมูลดีๆไปปรับใช้เพื่อสุขภาพที่ดีแล้วมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออก

ลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไต

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมด็อกเตอร์ศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีวันนี้ผมและทีมงานมาทำรายการธรรมสัญจรอย่างวัดคองเจ้านะครับซึ่งมีท่านพระมหากิตทนินเศรษฐเมธีด็อกเตอร์เปลี่ยนธรรม9ประโยคซึ่งท่านนั้นดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและเป็นเจ้าอาวาสวัดคลองเจ้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับวันนี้จะนำพาทุกท่านนะครับไปชมวัดคลองเจ้าซึ่งมีหลวงพ่อพุทธโสธรหลวงพ่อสำเร็จนะครับซึ่งมีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจมากมายเดี๋ยวเราไปติดตามรับชม

ขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอัตมภาพพระมหากฤทธนินทร์เศรษฐเมธีเจ้าวาดวัดคลองเจ้าตำบลศาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอัตมภาพได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะผู้ปกครองให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดคลองเจ้ารูปที่4ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันโดยมีฉันทานุมัติเพื่อให้อัตมภาพมาบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่แห่งนี้ให้สวยงามแต่ด้วยอุปสรรคต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในวัดก็ประสบความยากลำบากในการแก้ไขเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากมีญาติโยมมากหน้าหลายตาที่อัตมภาพในชีวิตนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ก็มีญาติโยมแวะเวียนมาเป็นคหบดีผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนามาช่วยเป็นกำลังอุปถัมภ์อุปถัมภ์สนับสนุนให้วัดคลองเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นสถานที่ที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยกันหลายองค์

อย่างที่เห็นอยู่นี้ก็คือหลวงพ่อพระเจ้าทันใจเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ญาติโยมในประเทศไทยพระสงฆ์องค์เนนก็จะรู้จักเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์องค์ที่90ที่สร้างขึ้นที่วัดคลองเจ้าในยุคสมัยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนันทประภากรเสน่หาภากโรอดีตเจ้าวาดวัดคลองเจ้ารูปที่3ซึ่งหลวงพ่อนั้นได้ปรารภการก่อสร้างหลวงพ่อพระเจ้าทันใจองค์ที่90ขึ้นมาก็ด้วยมีวัตถุประสงค์ว่าถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์วัดคลองเจ้าคงไม่สามารถที่จะดำเนินการไปอย่างแน่นอนเพราะจะต้องประสบปัญหาในเรื่องของปัจจัยในการทำนุบำรุงรักษาวัดอย่างแน่นอนดังนั้นด้วยการที่หลวงพ่อท่านได้เล็งเห็นด้วยสายตาที่ยาวไกลจึงได้ปรึกษากับคณะกรรมการวัดแล้วก็เริ่มสร้างหลวงพ่อพระเจ้าทันใจเมื่อ2553ก็ได้สร้างขึ้นแล้วทำพิธีเทหล่อให้เสร็จภายใน1วันซึ่งหลวงพ่อก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ญาติโยมหลายๆคนที่ประสบปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สินหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการประกอบธุรกิจต่างๆก็มาขอพรหลวงพ่อนั้นท่านก็ช่วยดลบันดาลทั้งที่ความเป็นจริงนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วที่วัดคลองเจ้า

โยมเห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็จะเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพระอินทร์นั้นก็เป็นพระราชาแห่งเทวดาทั้งปวงพระอินทร์นั้นเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ผู้ดูแลเทวดาในเทวโลกทั้งหลายดังนั้นในความเชื่อของพุทธศาสนานั้นก็คือพระอินทร์ก็คือเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมากคนที่จะเป็นพระอินทร์ได้ในสมัยก่อนนั้นก็มีเรื่องเล่าของมคมานพมคมานพนั้นมีภรรยาอยู่ด้วยกัน4คนแล้วก็ด้วยบุญกุศลที่มคมานพนั้นได้สร้างถนนให้กับผู้คนได้สัญจรทำให้มคมานพนั้นกลายเป็นท้าวสักกะหรือว่าพระอินทร์ในคติของคนไทยดังนั้นเป็นการบ่งบอกว่าญาติโยมทั้งหลายพุทธศาสนิกชนผู้มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาก็ได้มาไหว้เทวดาผู้มีฤทธิ์ผู้มีศักดิ์ใหญ่เพื่อให้ท่านนั้นได้อำนวยพรให้สิ่งที่ญาติโยมทุกท่านได้ตั้งใจเวลาที่มาทำบุญที่วัดคลองเจ้าจะได้สำเร็จอาศัยพลังแห่งบุญอาศัยบารมีของท่านแล้วก็ถัดไปนั้นก็จะเป็นพระพรหมพระพรหมนี้เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคติของพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องของการที่พูดถึงเรื่องของผู้มีพระคุณก็คือบิดามารดาเป็นพระพรหมของลูกดังนั้นพระพรหมนั้นก็คือเป็นผู้ที่ปกปักรักษาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มีบุญสัมพันธ์กับพระพรหมองค์ท่านให้ได้สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาที่วัดคลองเจ้าตำบลศาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ื่อญาติโยมเข้ามาที่วัดคลองเจ้าญาติโยมทุกคนจะต้องมากราบนมัสการกราบสักการะต่อองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ซึ่งองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์มากในปี2562อาตมาภาพนั้นได้เกิดความอึดอัดใจมีความตั้งใจที่จะขอยุติการปฏิบัติหน้าที่การเป็นเจ้าวาดวัดคลองเจ้าอาตมาภาพได้เดินทางไปที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็ได้เจอพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งเราเดินวนรอบท่าน3รอบลักษณะท่านนั้นเป็นไปตามที่หมอดูเคยทำนายอาตมาภาพไว้เมื่อหลายปีก่อนว่าเรานั้นจะได้พบกับพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีลักษณะอุดมสมบูรณ์แต่ในขณะในช่วงเวลาที่กำลังเดินทางกลับนั้นพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก9นิ้วก็คือหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่เราเช่าบูชาจากสระบุรีมาก็มีน้ำหนักจากเดิมที่มีน้ำหนักแค่6กิโลกรัมก็มีน้ำหนักถึง8ตันก็คือ 8,000 กิโลกรัมตั้งอยู่ในรถกระบะที่เดินทางกลับจากสระบุรีมาที่วัดคลองเจ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2562หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ประหลาดก็คือทุกอย่างที่วัดคลองเจ้าที่เคยทรุดโทรมนั้นก็กลับตาลปัดมีสิ่งที่มหัศจรรย์มีสิ่งที่เหลือเชื่อเกิดขึ้นหลังจากที่มีหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นที่วัดคลองเจ้าดังนั้นหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่วัดคลองเจ้าเมื่อญาติโยมมากราบขอพรก็ให้ญาติโยมทุกท่านตั้งนโม3จบหลังจากนั้นก็

กล่าวคำบูชาหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าพุทธังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ธรรมังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์สังฆังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อธิษฐานในสิ่งที่ญาติโยมทุกท่านปรารถนาตั้งใจที่จะทำต่อหน้าองค์หลวงพ่อแล้วทุกอย่างก็จะสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์

ด้วยบารมีด้วยบุญบารมีของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่มาช่วยวัดคลองเจ้าทำให้เจริญรุ่งเรืองด้วยเหตุผลนี้อาตมภาพก็เลยได้นิมิตว่าจำเป็นที่จะต้องมีการหล่อหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ให้ครบ7องค์ประดับวัดแล้วก็ประดิษฐานในอาคารทุกหลังของวัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าวัดนี้เป็นวัดของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าวัดคลองเจ้าจะอยู่ในพื้นที่ของฉะเชิงเทรา8ริ้วก็ตามแต่ด้วยบารมีของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่มาช่วยวัดคลองเจ้าให้เจริญก็เป็นการบูชาสักการะองค์หลวงพ่อท่านก็เลยมีนโยบายแล้วก็ตัดสินใจตามนิมิตที่จะหล่อหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ให้ครบ7องค์แล้วก็ประดิษฐานตามอาคารต่างๆของวัดที่เห็นอยู่นี้ยังไม่ได้มีการลงลักษณ์ปิดทองอย่างเป็นทางการตามธรรมเนียมตามประเพณีที่ถูกต้องแต่จะมีพิธีลงลักษณ์ปิดทองแล้วก็ทำการสมโภชองค์หลวงพ่อที่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านเห็นอยู่นี้ในวันที่16-17สิงหาคมที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการบูชาเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบารมีของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ให้บารมีของหลวงพ่อนั้นได้ช่วยพัฒนาได้ช่วยยกระดับของวัดของเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบต่อไป

นี่คือภายในพระโบสถ์ของวัดคลองเจ้าซึ่งญาติโยมก็จะเห็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระประธานในพระโบสถ์องค์ใหญ่คือหลวงพ่อพระพุทธโสธรขนาดหน้าตัก108นิ้วแล้วก็มีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งที่มีขนาดเล็กลงมาก็คือหลวงพ่อพระพุทธโสธรเหมือนกันแต่มีขนาดหน้าตัก49นิ้วเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระโบสถ์เพื่อเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญในการทำสังฆกรรมแล้วก็ญาติโยมมาทำบุญที่นี่ก็จะได้มากราบไหว้ขอพรเวลาที่โยมมีความวุ่นวายใจก็มานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบภายในพระโบสถ์ของวัดคลองเจ้าแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญแล้วก็เต็มไปด้วยมนต์ขลังแล้วก็มีเรื่องราวมีความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ญาติโยมทุกท่านที่มีเวลาว่างก็สามารถที่จะมาชมความงามขององค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเราและก็ครอบครัวแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นลูกหลานของหลวงพ่อพระพุทธโสธรเมื่อเราเห็นหลวงพ่อพระพุทธโสธรก็คือเรามาถึงจังหวัดฉะเชิงเทราดังนั้นพระโบสถ์วัดคลองเจ้าจึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทราคือหลวงพ่อพระพุทธโสธร

ที่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนเห็นอยู่นี้ก็คือภาพวาดโดยคุณโยมสดศรีเชอร์นี่ซึ่งเมื่อปี2565คุณโยมนั้นมีความตั้งใจที่จะวาดภาพที่เกี่ยวกับสิงเพื่อนำมาถวายกับอัตมภาพผู้เป็นเจ้าวาดวัดคลองเจ้าแต่ในขณะที่โยมสดศรีเชอร์นี่กำลังสเก็ตกำลังวาดภาพให้เป็นโครงของสิงก็ปรากฏว่ามีเหตุประหลาดมีเหตุอัศจรรย์ก็เกิดนิมิตว่ามีสิงนั้นเข้ามาในความคิดแล้วก็มากระซิบกับโยมสดศรีเชอร์นี่ว่าตัวท่านนั้นมีชื่อว่าสุวรรณราชสีมีความปรารถนาที่จะมาช่วยวัดคลองเจ้าแต่ในนิมิตในภาพความทรงจำของโยมสดศรีได้เล่าว่าท่านนั้นก็คือสุวรรณราชสีท่านจะมาช่วยวัดคลองเจ้าหลังจาก3ปีจากนี้ก็คือตั้งแต่ปี2565 66 67 3ปีละตกมาปีนี้ก็คือปี2568ถ้าเป็นไปตามที่โยมสดศรีเชอร์นี่ได้นิมิตถึงสุวรรณราชสีก็คือตามรูปภาพสิงห์ซึ่งมีลักษณะสีฟ้าตามที่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้เห็นก็จะเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ดังนั้นความอัศจรรย์นี้ตามหลักของพุทธศาสนาก็คือบุญสัมพันธ์ดังนั้นด้วยเหตุปัจจัยทั้งหลายทั้งมวลนี้อาตมภาพจึงเชื่อว่าความอัศจรรย์นี้กำลังจะเกิดขึ้นที่วัดคลองเจ้าดังนั้นญาติโยมที่มีบุญสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับราชสีที่มีความเกี่ยวข้องกับสิงก็สามารถที่จะเดินทางมากราบสักการะหรือว่ามาขอพรกับปู่สุวรรณราชสีซึ่งจะมีพิธีการบวงสรวงในวันที่ 16-17 สิงหาคม2568ที่จะถึงนี้ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมที่เกิดในเดือนสิงหาคมหรือว่ามีดวงที่เกี่ยวข้องลัคนาราศีสิงหรือว่ามีชื่อหรือว่ามีความเกี่ยวโยงกับสิงเช่นมีนามสกุลที่มีคำว่าสิงเกิดขึ้นก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมในพิธีได้แล้วก็สิงนั้นเป็นสัญลักษณ์ของผู้นำเป็นสัญลักษณ์ของผู้ปกครองเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งการค้าขายเพราะตามคติของฮินดูศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์สิงนั้นสร้างด้วยพระอาทิตย์6องค์ดังนั้นสิงจึงมีอนุภาพมากจึงมีกำลังมากสามารถบันดาลสิ่งต่างๆให้สำเร็จได้ตามคติของพระพุทธศาสนาสิงหรือว่าราชสีนั้นเป็นสัญลักษณ์ของผู้พิทักษ์ผู้ปกปักรักษาคุณงามความดีดังนั้นสิงจึงเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเป็นสัญลักษณ์ของการปกปักรักษาเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งดังนั้นญาติโยมทุกท่านที่มีบุญสัมพันธ์ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรมาที่วัดคลองเจ้ามาร่วมบุญกันในวันที่ 16-17 สิงหาคมในพิธีเทวาภิเษกปู่สุวรรณราชสีราชสีสิงโตที่ปกปักรักษาวัดคลองเจ้ามาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับลดข้อจำกัดการปฏิบัติงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและบริการสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะตัวอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับลดข้อจำกัดการปฏิบัติงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและบริการสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับอาทิร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐกำหนดกลไกและหน่วยงานสืบสวนสอบสวนเฉพาะเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบรับข้าราชการอย่างเด็ดขาดร่างพระราชบัญญัติกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตพร้อมปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพขณะที่ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ปรับเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของราชการวัตถุประสงค์และความสามารถในการทำงานมากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานกรณีทำงานบกพร่องร้ายแรงส่วนร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนโดยตรงและร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานกำหนดให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะเพื่อแสงสว่างในพื้นที่และปรับโครงสร้างการทำงานของกกพ.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาสั่งกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วัน
7: ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการเร่งด่วนจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงจัดงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนช่วยประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
8: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดพัทลุงภายใต้โครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานที่ผันผวนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนนี้ณลานอเนกประสงค์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2ตำบลแม่ขลีอำเภอตะหมูจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนจังหวัดพัทลุงจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคภาคครัวเรือนรวมถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการและส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ NEO
10: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 39 8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
11: ทำประกันแล้วทำไมบางกรณียังเคลมไม่ได้เพราะอาจมีสิ่งที่เรียกว่า waiting period หรือระยะเวลารอคอยหมายถึงช่วงเวลาหลังเริ่มทำประกันที่ผู้เอาประกันภัยอาจยังไม่สามารถเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนในบางกรณีได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ดังนั้นก่อนทำประกันอย่าลืมอ่านเงื่อนไขระยะเวลารอคอยให้เข้าใจรู้เงื่อนไขก่อนทำประกันรักษาสิทธิ์ของคุณหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยติดต่อสำนักงานคปภ.สายด่วน1186
12: อยากประหยัดค่าเบี้ยประกันรถยนต์รู้จักคำว่า deductible หรือยัง deductible คือค่าเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจ หมายถึงเงินส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยตกลงรับผิดชอบเองเมื่อเกิดความเสียหายและมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
13: ตัวอย่างเช่นในกรมธรรม์กำหนด deductible ไว้ 1,000 บาทเมื่อเกิดอุบัติเหตุคุณรับผิดชอบ 1,000 บาทแรกส่วนค่าเสียหายที่เกินจากนั้นบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขกรมธรรม์ข้อดีของการเลือก deductible คือช่วยลดค่าเบี้ยประกันภัยแต่ต้องมั่นใจว่าเราสามารถรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกได้เมื่อเกิดเหตุ
12: ก่อนตัดสินใจควรอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดสอบถามข้อมูลด้านการประกันภัยได้ที่คปภ.สายด่วน1186
14: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นน้ำไม่ตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
15: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
16: เล่าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
17: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
18: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
19: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
20: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นไปกันที่เริ่มต้นด้วยภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569แล้วย้ำว่าบริหารงานโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมและในโอกาสนี้นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้แหละครับแล้วเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมทั้งยังเชื่ออีกว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงและสิ่งสำคัญไม่แพ้ประสิทธิภาพการทำงานนั่นก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตแล้วประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้แน่นอนเลยครับพร้อมทั้งขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68โดยย้ำให้ใช้เครือข่ายวปอนี่แหละเป็นเครือข่ายแห่งความร่วมมือและการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นอนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือตัวย่อวปอรุ่นที่68ในหัวข้อพลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเขตดินแดงโดยมีพลอากาศตรีเจริญวัฒนศรีมงคลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารอากาศผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68กล่าวสรุปนโยบายดังกล่าวซึ่งก็มีใจความสำคัญคือการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งจากภายในนำไปสู่การรับมือความท้าทายของโลกได้อย่างมั่นคงครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวและครับว่าในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าวปอเหมือนกันสิ่งสำคัญที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนี้คือการที่ได้รู้จักเพื่อนได้สร้างเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยซึ่งแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลเลยครับในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่มันเปลี่ยนแปลงทั้งยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติกันด้วยที่ทุกประเทศต่างก็เน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านด้วยกันนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ การปฏิรูประบบราชการและด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์และพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังฝากให้ใช้เครือข่ายของวปอนี่แหละสร้างความเข้าใจทำให้ทุกคนมองเห็นปลายทางเดียวกันที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่เรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติว่ามียังไงอะไรกันบ้างรายละเอียดเป็นยังไงเอ้ามาฟังกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายโดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็ให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้านั่นเองครับซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติเหล่านี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวในขณะที่ภาครัฐเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วครับโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนกำหนดเอาไว้อย่างนี้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและทั้งนี้ทั้งนั้นการจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตนั้นกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเขาก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทด้วยกันโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทแต่ว่าการคุ้มครองจะครอบคลุมเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี2569ครับพี่น้องและไปตามติดเกาะติดชิดขอบจอกันหน่อยกับเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าเป็นยังไงกันบ้างรายละเอียดก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่แหละครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเขาก็จะเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus แล้วคาดว่าใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส4ตั้งเป้าว่าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยในวันที่8กันยายน2569จะหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดแล้วคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้แหละครับและหากได้ข้อสรุปก็จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากันต่อไปโดยตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ในวันที่1ตุลาคม2569นี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นนั้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ด้วยกันประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอยเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทครับและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอย่างเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกส์และบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างกันต่อไปครับแล้วสำหรับรูปแบบในการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40 พื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนนั้นวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังจะต้องรอการหารือกับทางกระทรวงการคลังต่อไปแล้วครับซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ทางรัฐบาลก็ตั้งใจที่จะกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปตามต่อกันที่เรื่องของการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งจะมีการโอนเงินรอบแรกในวันที่8กันยายน2569รวมวงเงินกว่า136ล้านบาทจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งตอนนี้เขาเตรียมที่จะโอนเงินกันแล้วพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนั้นที่จังหวัดน่านสำหรับจังหวัดน่านนี้จะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินทั้งสิ้น 136,935,000 บาทด้วยกันโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับได้มีการส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและทางธนาคารออมสินเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายน2569ระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวนี้สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินนะครับหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชนอย่างไรก็ตามก็ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้มันเรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดนั่นเองล่ะครับในส่วนหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทนั้นเขาก็จะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือลงทะเบียนได้นะครับใน2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่ของท่านโดยเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆนั้นเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีทันใดไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้มันครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันรอช้าไม่ได้นั่นเองแหละครับและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องการร่วมกันมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนับถอยหลังกันไปเหลืออีก34วันกันแล้วสำหรับการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักของผมทั้งหลายนับถอยหลังกันหน่อยนับถอยหลังทำไมนับถอยหลังกันอีก34วันแล้วนะครับพี่น้องที่ประเทศไทยเราจะได้ภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยนั้นก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วครับที่ได้รับการเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ ซึ่งก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญแหละครับในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วการประชุมที่ทรงเกียรตินี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและประเทศไทยเราเองก็มีประสบการณ์อันยาวนานในด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งยังมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับการประชุมระดับนานาชาติในครั้งสำคัญครั้งนี้แหละครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันทำอะไรมาช่วยกันเตรียมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนด้วยกันที่จะมาประชุมชุมนุมกันที่ประเทศไทยของเราในช่วงเวลาดังกล่าวคือวันที่12ตุลาคมถึงวันที่18ตุลาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz คุณกำลังฟังสทช.ชลบุรี FM 99.75

0: ุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วทุกภูมิภาคสำหรับวันนี้ผมกิตติพัฒน์เจนารมิตรจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ให้เว้นระยะจากคันหน้า40เมตรอย่าลืมนะคะรู้กฎมีวินัยมีน้ำใจเพื่อถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
1: สตาร์ทรถยนต์ที่ถูกต้องหลายคนอาจคิดว่าการสตาร์ทรถแค่บิดกุญแจให้เครื่องติดก็พอแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วการสตาร์ทรถที่ถูกต้องทำยังไง 1. นั่งในตำแหน่งที่พร้อมขับที่สุดก่อนสตาร์ทรถควรจัดท่านั่งให้เหมาะสมปรับเบาะและกระจกมองข้างให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัย 2. ตรวจสอบตำแหน่งเกียร์เกียร์อัตโนมัติควรอยู่ในตำแหน่ง P หรือ N พร้อมเหยียบเบรกไว้เกียร์ธรรมดาให้เข้าเกียร์ว่างและเหยียบคลัตช์ก่อนสตาร์ท 3. ปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อให้แบตเตอรี่จ่ายไฟเต็มกำลังไปยังมอเตอร์สตาร์ทลดภาระเครื่องยนต์และช่วยประหยัดแบตเตอรี่ 4. บิดกุญแจมาที่ตำแหน่ง On รอให้ไฟหน้าปัดและไฟเตือนต่างๆขึ้นระดับจนครบก่อนเป็นการตรวจสอบระบบรถให้พร้อมก่อนสตาร์ท 5. บิดกุญแจมาที่ตำแหน่งสตาร์ทเมื่อเครื่องโยนติดแล้วอย่าเพิ่งเร่งเครื่องทันทีควรปล่อยให้รอบเดินเบาอยู่สักครู่เพื่อให้น้ำมันหล่อลื่นไหลเวียนทั่วระบบเครื่องยนต์เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆนี้ก็ช่วยให้รถของคุณสตาร์ทง่ายเครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นด้วย

0: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 7 จันทบุรี
1: ทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา

สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นคุยหลากหลายเรื่องราวเก็บสาระน่ารู้มาเล่าให้ฟังแบบสบายๆวันนี้พบกับดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณค่ะในช่วงแรกของวันนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอเรื่องธนาคารโลกเปิดรายงานสร้างอนาคตประเทศไทยไม่ลงมือทำวันนี้ต้องรออีก30ปีจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจมาเล่าให้ฟังค่ะหลายท่านคงทราบนะคะว่าประเทศไทยนั้นติดกับดักรายได้ปานกลางมาหลาย10ปีและในภาวะที่โลกมีความผันผวนรุนแรงทั้งทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และการปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของไทยอันเนื่องมาจากปัจจัยภายในหลายๆเรื่องนะคะล้วนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในอนาคตในงานบางกอก Business Summit 2026 Reinvent Thailand Resilient ASEAN เวทีนำเสนอศักยภาพประเทศไทยสู่ประชาคมโลกซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่3กันยายน2569ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กลุ่มธนาคารโลกได้เปิดตัวรายงานฉบับล่าสุด Building Thailand's Future Today The Investment and Grow Playbookภายในงานบางกอก Business Summit 2026 Reinvent Thailand Resilient ASEAN เวทีนำเสนอศักยภาพประเทศไทยสู่ประชาคมโลกจัดขึ้นเมื่อวันที่3กันยายน2569ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันร่วมกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารโลกรายงานฉบับนี้ระบุว่าประเทศไทยมีโอกาสเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจรายได้สูงที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมผ่านการปฏิรูปเชิงโครงสร้างใน2เรื่องหลักได้แก่การยกระดับศักยภาพและการสร้างพลวัตทางเศรษฐกิจโดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวจะช่วยนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางและยกระดับอัตราการเติบโตของรายได้ต่อหัวหรือ GDP ขึ้นสู่ 5.4% ต่อปีซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการบรรลุสถานะประเทศรายได้สูงภายในปี2580ไทยต้องการการปฏิรูปรอบใหม่สตีเฟนเอนเดวาผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมากล่าวเปิดรายงานว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงโครงสร้างเดิมที่แข็งแกร่งทั้งฐานอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกสถาบันทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานระดับมาตรฐานสากลตลอดจนภาคเอกชนที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดโลกอย่างลึกซึ้งอย่างไรก็ดีรูปแบบหรือโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจที่เคยสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องให้แก่ประเทศไทยตลอดช่วง35ปีที่ผ่านมาจะไม่สามารถส่งเสริมการเติบโตที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันในอนาคตได้อีกต่อไปเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่รวดเร็วและท้าทายอย่างมากทั้งจากการอุบัติขึ้นของเทคโนโลยี AI การจัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานและการค้าโลกใหม่แรงกดดันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เอ็นเดกวากล่าวปัจจัยเหล่านี้บีบบังคับให้ประเทศไทยต้องตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อฟื้นฟูขีดความสามารถสถาบันและยกระดับการลงทุนให้เกิดการจ้างงานที่ดีขึ้นโดยรายงานฉบับนี้ไม่ได้มุ่งเสนอในลักษณะที่เป็นสูตรสำเร็จหรือว่าข้อสั่งการแต่เป็นคำเชิญชวนจากกลุ่มธนาคารโลกเพื่อให้ทั้งภาครัฐและเอกชนไทยร่วมหารือเพื่อแปลงข้อเสนอเชิงปฏิรูปเหล่านี้ไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงร่วมกันนอกจากนี้จังหวะเวลาในการเปิดตัวรายงานยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากประเทศไทยกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกณกรุงเทพในช่วงเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะทำให้ผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วโลกจะหันมามองความเคลื่อนไหวของไทยอย่างใกล้ชิดไม่ปรับวันนี้อาจต้องรอถึง30ปี
แคทเธอรีนแอนสเตเปิลตันนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลกกล่าวว่านับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินโลกและต่อเนื่องมาถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อัตราการเติบโต GDP เฉลี่ยของไทยลดลงมาอยู่ที่เพียง 2.2% ต่อปีเท่านั้นและเผชิญกับภาวะการจ้างงานในระบบที่เติบโตอย่างจำกัดหากประเทศไทยยังคงดำเนินนโยบายตามปกติและเติบโตตามแนวโน้มเฉลี่ยที่ 2.2% ประเทศไทยจะต้องใช้เวลาจนถึงปี 2599 หรือใช้เวลาเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในการยกระดับขึ้นสู่ประเทศที่มีรายได้สูงสเตเปิลตันกล่าวเตือนแต่หากไทยดำเนินการปฏิรูปตามข้อเสนอแนะของรายงานและศักยภาพเศรษฐกิจขยายตัวได้ที่ 5.4% ต่อปีจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายได้ในปี 2580 หรือภายใน 12 ปีซึ่งจะส่งผลให้เด็กไทยที่เกิดในปีนี้ได้เรียนต่อในระดับมัธยมปลายในประเทศที่มีสถานะเป็นประเทศรายได้สูงได้รับระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานของกลุ่มประเทศ OECD และมีโอกาสเข้าทำงานในอุตสาหกรรมสีเขียวและนวัตกรรมใหม่ที่จะได้รับค่าตอบแทนสูงอย่างเท่าเทียมสเตเปิลตันชี้ให้เห็นว่าข้อขวดที่เป็นอุปสรรคในการสร้างพลวัตของประเทศไทยซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนได้แก่ 1.พลวัตของภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับต่ำประเทศไทยมีจำนวนธุรกิจเกิดใหม่ต่ำกว่ามาตรฐานสากลโดยมีบริษัทสตาร์ทอัพเพียง10รายต่อประชาชน1ล้านคนเมื่อเทียบกับสิงคโปร์ที่มีถึง 1,000 รายต่อประชากร1ล้านคนนอกจากนี้สัดส่วนการใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 1% เท่านั้นในขณะที่กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.5% โดยรายงานตั้งเป้าหมายว่าไทยต้องยกระดับสัดส่วนผู้ประกอบการ SME ที่ลงทุนวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มขึ้นจาก 8% ในปัจจุบันขึ้นสู่ระดับ 20% ให้เทียบเท่ามาตรฐาน OECD 2. วิกฤตคุณภาพทักษะแรงงานปัจจุบันผลคะแนนสอบ PISA ในวิชาคณิตศาสตร์ของไทยชี้ว่ามีเยาวชนอายุ15ปีเพียง 1% เท่านั้นที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้มีความสามารถสูงเทียบกับมาตรฐาน OECD ที่ 9% และสิงคโปร์มีสัดส่วนสูงถึง 25% นอกจากนี้สัดส่วนผู้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาของไทยอยู่ที่ 45% ซึ่งต่ำกว่าระดับเฉลี่ยของประเทศรายได้สูงที่มีสัดส่วนถึง 82% อย่างชัดเจน 3. การสร้างเมืองแห่งอนาคตเพื่อกระจายศูนย์กลางความเจริญออกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความแออัดสูงที่สุดโดยการสร้างความเจริญในเมืองรองด้วยโครงสร้างพื้นฐานและการเงินระดับท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งธนาคารโลกได้เข้ามาร่วมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำและการบริหารความเสี่ยงอุทกภัยอย่างต่อเนื่องวิสัยทัศน์5อุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกวันพัฒน์สุทธิธรรมกิจเจ้าหน้าที่อาวุโสของธนาคารโลกประจำประเทศไทยกล่าวว่าส่วนประกอบสำคัญของการยกระดับศักยภาพของไทยตามรายงานฉบับนี้กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก5อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบและมีศักยภาพในการสร้างงานที่มีคุณภาพได้แก่ 1. การผลิตขั้นสูงมุ่งเน้นการยกระดับจากห่วงโซ่อุปทานการผลิตเดิมสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. บริการดิจิทัลสนับสนุนการปฏิรูประบบ ICT ฟินเทคการส่งเสริมสตาร์ทอัพและเปิดกว้างเพื่อรับนวัตกรรมและการแข่งขัน 3. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเชิงสุขภาพการปรับโครงสร้างภาคการท่องเที่ยวจากการเน้นปริมาณผู้ท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณค่าและมูลค่ายกระดับกลุ่มเวลเนสและสุขภาพพร้อมทั้งกระจายเส้นทางท่องเที่ยวสู่เมืองรองเพื่อสร้างงานในท้องถิ่น
4. ธุรกิจเกษตรและอาหารเพิ่มผลิตภาพเกษตรกรและมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปต่อยอดการเกษตรคาร์บอนต่ำที่ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมโมเดลธุรกิจที่เป็นธรรม 5. อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยกระดับภาคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นภาพยนตร์แอนิเมชันเกมและการสร้างรายได้ที่มั่นคงจากการบริหารทรัพย์สินทางปัญญานายกวันพัฒน์ระบุว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายเหล่านี้ถูกวิเคราะห์ผ่าน3เลนหลักประกอบด้วยการพิจารณาแนวโน้มกระแสเมกะเทรนด์โลกการวิเคราะห์ความได้เปรียบดั้งเดิมของประเทศไทยและการประเมินความสามารถในการสร้างตัวคูณการจ้างงานและการสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศตลอดระยะเวลา18เดือนที่ผ่านมากลุ่มธนาคารโลกไม่ได้เขียนวิสัยทัศน์นี้ขึ้นมาเองแต่เกิดจากการจัดกระบวนการมองอนาคตและเวทีหารือร่วมกับผู้นำหน่วยงานรัฐภาคเอกชนนักวิชาการและภาคประชาสังคมมากกว่า 1,000 คนเพื่อทดสอบและกลั่นกรองข้อเสนอแนะเหล่านี้และนี่คือวิสัยทัศน์และแผนการของประเทศไทยเองนายกวันพัฒน์กล่าวย้ำ

ันในเรื่องเกี่ยวกับรายงานของธนาคารโลกอีกช่วงนะคะในงานเดียวกันนี้นะคะเพจ Standard Wealth ได้กล่าวถึงเปิด10ข้อเสนอธนาคารโลกถ้าไทยอยากไปถึงประเทศรายได้สูงในอีก11ปีแทนที่จะรออีก30ปีรายงาน Flagship Report ฉบับล่าสุดของธนาคารโลกชื่อ Building Thailand's Future Today ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้วางโจทย์ให้ประเทศไทยไว้ตรงไปตรงมาไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงธนาคารโลกคำนวณว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นไปได้แต่ต้องยกระดับการเติบโตของ GDP ต่อหัวที่แท้จริงให้ได้เฉลี่ย 5.4% ต่อปีตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปแต่ปัญหาก็คือค่าเฉลี่ยที่ไทยทำได้จริงในช่วงปี2021ถึง2024อยู่ที่ 2.2% ต่อปีและถ้าไทยเติบโตด้วยอัตรานี้ต่อไปแบบจำลองของธนาคารโลกชี้ว่าไทยจะข้ามเส้นรายได้สูงได้ในปี2056ช้ากว่าเป้าหมายที่ประเทศไทยประกาศไว้เกือบ2ทศวรรษหรือหากนับจากปีนี้ก็คือความต่างระหว่างอีก11ปีกับอีก30ปีเป้าหมายการเป็นประเทศรายได้สูงของไทยอยู่ในวิสัยที่ทำได้แต่การไปให้ถึงจะต้องอาศัยการเติบโตระยะใหม่ที่สร้างมูลค่าสูงขึ้นคาร์ลอสฟิลิเป้คารามิโยรองประธานธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกล่าวว่าไทยสามารถต่อยอดจากจุดแข็งที่มีอยู่ด้วยการเปิดทางให้ธุรกิจจำนวนมากขึ้นเติบโตและแข่งขันได้ลงทุนในทักษะและนวัตกรรมและทำให้ความมั่งคั่งกระจายไปถึงผู้คนและชุมชนทั่วประเทศช่องว่าง 2.5% มาจากไหนจุดตั้งต้นคือศักยภาพการเติบโตปัจจุบันที่ 2.9% จากนั้นบวกเพิ่มด้วยการปฏิรูป4กลุ่มได้แก่ 1. อุตสาหกรรมแห่งอนาคตบวก 0.8% ภาคธุรกิจแห่งอนาคตบวก 0.7% แรงงานแห่งอนาคตบวก 0.4% และเมืองแห่งอนาคตบวก 0.4%ทั้ง4กลุ่มนี้จะช่วยเพิ่มการเติบโตรวมเป็นบวก 2.5% ซึ่งจะดันให้ GDP ต่อหัวขึ้นไปแตะที่ 5.4% ธนาคารโลกระบุว่าตัวเลขเหล่านี้ควรตีความในแง่ฉากทัศน์การปฏิรูปเชิงภาพประกอบไม่ใช่การพยากรณ์และตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าการปฏิรูปทั้งหมดถูกนำไปปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ10ข้อเสนอที่ทำให้ไทยเป็นประเทศรายได้สูงเร็วขึ้นจากข้อเสนอทั้งหมดในรายงานธนาคารโลกคัดออกมา10ข้อที่เรียกว่า No Leakage Priorities โดยใช้เกณฑ์3ข้อคือผลกระทบสูงทำได้จริงภายใน 1-2 ปีข้างหน้าและมีต้นทุนสูงหากล่าช้าใน10ข้อเสนอนี้นะคะเขาก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะเขาแนะนำว่า 1. ต้องใช้ประโยชน์จากการลงทุน Data Center เพื่อสร้างขีดความสามารถของประเทศไม่ใช่แค่รับการลงทุนเข้ามาตั้ง 2. ปรับปรุงระบบนิเวศ Startup และเปิดทางเลือกวีซ่าสำหรับผู้ประกอบการ 3. เพิ่ม Spin Overจากการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าและขยายการผลิต EV เพื่อส่งออก 4. ขยายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อสร้างงานที่ดีกว่าในพื้นที่ที่หลากหลายขึ้น 5. ลดข้อจำกัดทางการค้าในภาคบริการดิจิทัลส่วนในกลุ่มภาคธุรกิจแห่งอนาคตนะคะเขาแนะนำมา2ข้อก็คือว่าเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับ SME และปรับปรุงบรรยากาศการทำธุรกิจและการลงทุนพร้อมยกระดับสปินโอเวอร์จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพื่อสร้างงานในระบบในกลุ่มแรงงานแห่งอนาคตนะคะเขาแนะนำให้ยกระดับทักษะพื้นฐานและบ่มเพาะบุคลากรด้าน STEM และ AI กลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นกลุ่มเมืองแห่งอนาคตเขาแนะนำว่าต้องผลักดันการเติบโตของเมืองรองเพื่อสร้างงานที่ดีนอกกรุงเทพและขยายพลังงานสะอาดและความสามารถในการรับมือสภาพภูมิอากาศเพื่อดึงดูดการลงทุนสีเขียวธนาคารโลกเตือนด้วยว่า
การทำทั้ง10ข้อภายใต้พื้นที่การคลังที่จำกัดจะต้องอาศัยการเพิ่มการจัดเก็บรายได้ภายในประเทศการจัดลำดับความสำคัญอย่างรอบคอบและการเรียงลำดับการดำเนินการให้สอดคล้องกับขีดความสามารถทางการคลังและเชิงสถาบันพร้อมระบุว่าธรรมาภิบาลและสถาบันที่เข้มแข็งขึ้นก็เป็นเงื่อนไขสำคัญทั้งความโปร่งใสความรับผิดรับชอบการลดดุลยพินิจและการเดินหน้าสู่มาตรฐาน OECD 2 โจทย์ที่อยู่เบื้องหลัง10ข้อเสนอโจทย์แรกก็คือการยกระดับธนาคารโลกชี้ว่าโมเดลการพัฒนาช่วงแรกของไทยประสบความสำเร็จในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดึง FDI เพิ่มการส่งออกดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการส่งออกและสร้างงานชนชั้นกลางในระบบแต่ก้าวช้าในการเปลี่ยนไปสู่โมเดลที่อิงขีดความสามารถคือโนว์ฮาวการรับเทคโนโลยีใหม่นวัตกรรมการสร้างงานทักษะสูงเมื่อค่าจ้างสูงขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของความสำเร็จในอดีตไทยจึงแข่งด้วยต้นทุนแรงงานต่ำไม่ได้อีกต่อไปโจทย์ที่สองคือพลวัตธนาคารโลกใช้คำว่าไทยมีแนวหน้าที่แข็งแรงมากแต่ฐานกว้างตามไม่ทันบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของไทยมีผลิตภาพใกล้เคียงประเทศรายได้สูงโรงเรียนที่ดีที่สุดของไทยให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ค่อนข้างดีและกรุงเทพมี GDP ต่อหัวเทียบเท่าประเทศรายได้สูงแต่เมื่อขยับออกจากแนวหน้าไปยังฐานกว้างที่คิดเป็น3ใน4ของบริษัทโรงเรียนและเมืองทั้งหมดตัวเลขจะร่วงลงทันทีรายงานระบุว่าที่ระดับบริษัทไทยมีการหมุนเวียนของธุรกิจต่ำมีบริษัทจำนวนน้อยที่เติบโตจนกลายเป็นรายใหญ่ซึ่งสะท้อนตำแหน่งทางการตลาดที่ฝังลึกของผู้เล่นเดิมการแข่งขันที่จำกัดภาระด้านกฎระเบียบที่สูงและการปฏิรูปเชิงสถาบันที่เดินช้าปัจจุบันการเติบโตของผลิตภาพการผลิตรวมเคยเติมการเติบโตให้เศรษฐกิจไทย 2.2% ในช่วงปี1999ถึง2008แต่หลังโควิด19เหลือเพียง 0.4% ขณะที่การเปิดรับ AI ยังตามหลังมากโดยรายงานฉบับนี้พบว่าบริษัทไทยที่มีลูกจ้าง5คนขึ้นไปมีการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพียง 12% เทียบกับสหรัฐที่ 43% ในกลุ่มบริษัทขนาดกลางและใหญ่20คนขึ้นไปช่องว่างคือ 23% ต่อ 61%ธนาคารโลกประเมินว่า AI อาจเพิ่มศักยภาพการเติบโตของไทยได้ราว 10% ต่อการเติบโตของ TFP นอกจากนี้ในภาคการผลิตบริษัทขนาดจิ๋วคิดเป็น 81% ของจำนวนบริษัททั้งหมดแต่รองรับการจ้างงานเพียง 16% ขณะที่บริษัทซุปเปอร์สตาร์ซึ่งนิยามเป็น 1% บนสุดของบริษัทที่วัดจากมูลค่าเพิ่มต่อแรงงานกับกินสัดส่วนเกินครึ่งของมูลค่าเพิ่มและยอดขายทั้งภาคธนาคารโลกยังอ้างดัชนี Product Market Regulation ปี2025ของ OECD ที่ชี้ว่าสภาพแวดล้อมการแข่งขันของไทยยังมีข้อจำกัดเกือบ2เท่าของค่าเฉลี่ย OECD ส่วนรายรับต่อนักท่องเที่ยวต่อวันพักของไทยอยู่ที่103ดอลลาร์ต่อปีในปี2024ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มประเทศท่องเที่ยวเทียบเคียงเช่นฝรั่งเศสสเปนตุรกีและญี่ปุ่นที่249ดอลลาร์และต่ำกว่ามาเลเซียที่107ดอลลาร์ระหว่างปี1991ถึง1996ไทยเติบโต 8% ต่อปีและสร้างงานในระบบได้ราว 870,000 ตำแหน่งต่อปีหลังวิกฤตต้มยำกุ้งทศวรรษถัดมาเติบโตเฉลี่ย 4.8% และสร้างงานลดเหลือ 490,000 ตำแหน่งต่อปีและหลังโควิด-19 การเติบโตเฉลี่ยเหลือ 2.2% พร้อมการสร้างงานในระบบที่จำกัด5อุตสาหกรรมที่ธนาคารโลกเลือกภายใต้โจทย์การยกระดับรายงานเจาะจงไปที่5อุตสาหกรรมที่ไทยมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอยู่แล้วและมีศักยภาพการสร้างงานคุณภาพสูงได้แก่การผลิตขั้นสูง 9% ของ GDP บริการดิจิทัล 13% การท่องเที่ยวยั่งยืนและเวลเนส 13% เกษตรและอาหาร 31% และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 5%
ในกลุ่มนี้เกษตรและอาหารมีตัวคูณการจ้างงานสูงสุดที่ 2.5 เท่าตามด้วยการท่องเที่ยวที่ 2.2 เท่ารายงานยังยกกรณีที่สะท้อนศักยภาพส่งออกของคอนเทนต์ไทยโดยอ้างถึงภาพยนตร์หลานมากที่ทำรายได้ทั่วโลก 73.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมระบุว่าทุก1บาทที่ใช้จ่ายในการผลิตภาพยนตร์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2.4 ถึง 2.5 บาทด้านการผลิตขั้นสูงธนาคารโลกชี้ว่าการส่งออกสินค้าที่รองรับ AI ของไทยเพิ่มจาก 51,000 ล้านดอลลาร์ในปี2024เป็น 76,000 ล้านดอลลาร์ในปี2025หรือ 50% พร้อมระบุว่าไทยเป็นผู้ส่งออกเครื่องปรับอากาศอันดับ3ของโลกและสัดส่วนยอดขาย EV ในประเทศเพิ่มจาก 1% เป็น 21% รายงานฉบับเต็มจัดทำโดยทีมของธนาคารโลกที่นำเสนอโดยแคทเธอรีนสเตปิตันและซิลล่าลากาโตสนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสอ้างอิงจากเอกสารประกอบ15ชิ้นและผ่านกระบวนการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในไทย28เวทีรวมผู้เข้าร่วม 1,154 คนครอบคลุมภาคเอกชนผู้นำอุตสาหกรรมนักวิชาการภาครัฐนักศึกษาและภาคประชาสังคมนี่ก็เป็นรายงานที่สะท้อนภาพเศรษฐกิจของไทยนะคะพร้อมคำแนะนำว่าในอนาคตประเทศไทยจะก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้อย่างไรนะคะพักกันสักครู่ค่ะ

คุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นอ่าวไทยบูรพานะคะเมื่อสักครู่เราได้พูดถึงรายงานของธนาคารโลกนะคะเกี่ยวกับการที่จะพัฒนาประเทศให้ไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนั้นเขาแนะนำวิธีการต่างๆเอาไว้นะคะในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UN ผนึกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนภัยโลกซูเปอร์เอนิโญเพิ่มขนาด 100% ยาวถึงปี2027ร้อนแล้งน้ำท่วมรายละเอียดเรื่องนี้นะคะมาจากเว็บไซต์ของกรุงเทพธุรกิจองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ออกประกาศเตือนภัยซูเปอร์เอนิโญคาดว่าเอนิโญทวีกำลังเป็นระดับรุนแรงมากก่อนแตะจุดสูงสุดในปลายปี2569มีโอกาสเกือบ 100% ที่จะคงอยู่ถึงเดือนกุมภาพันธ์2570เพิ่มความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและรูปแบบฝนในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่ความรุนแรงของเอลนิโญไม่ได้กำหนดระดับผลกระทบในแต่ละพื้นที่โดยตรงเนื่องจากยังขึ้นอยู่กับปัจจัยการขับเคลื่อนสภาพภูมิอากาศอื่นปรากฏการณ์นี้จะส่งผลให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลกทั้งอุณหภูมิที่พุ่งสูงทำลายสถิติภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายภูมิภาคสาเหตุหลักเกิดจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลและมวลน้ำอุ่นใต้พื้นผิวมหาสมุทรแปซิฟิกที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติอย่างมากในรายงานวิเคราะห์สภาพอากาศล่าสุดยืนยันความเป็นไปได้สูงเกือบ 100% ที่ปรากฏการณ์นี้จะแผ่อิทธิพลต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2027โดยส่งผลให้ประชากรโลกต้องเตรียมรับมือกับภัยแล้งรุนแรงข้อมูลจากการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลในบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรซึ่งเป็นพื้นที่ตัวชี้วัดหลักของปรากฏการณ์เอลนิโญได้อุ่นขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยปกติอย่างมีนัยยะสำคัญและคงไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องดัชนีนิโญ 3.4 ซึ่งใช้ตรวจวัดความผิดปกติของอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลในเขตแปซิฟิกตอนกลางได้ขยับจากค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าปกติบวก 1.5 องศาเซลเซียสในช่วงพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2569ขึ้นไปแตะระดับบวก 2 องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคมและการวัดค่ารายสัปดาห์ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม2569พุ่งทะยานขึ้นไปอยู่ในช่วงบวก 2.2 ถึงบวก 2.6 องศาเซลเซียสซึ่งสะท้อนถึงการทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วสภาวะวิกฤตที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วทำให้อันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติได้ออกแถลงการเตือนสติประชาคมโลกว่าปรากฏการณ์เอลนิโญกำลังขยายขนาดจนกลายเป็นซูเปอร์เอลนิโญข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันชี้ชัดว่าโลกกำลังร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งอุณหภูมิผิวน้ำทะเลและอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ความเสี่ยงจากสภาพอากาศสุดขั้วเช่นภัยแล้งและน้ำท่วมรุนแรงขึ้นและอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจทั่วโลกสถานการณ์ขณะนี้จึงเป็นเหมือนการแข่งขันกับเวลาระหว่างความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกับความพยายามของมนุษย์ในการลงมือแก้ปัญหาเพื่อลดผลกระทบและปกป้องชีวิตผู้คนดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่เพียงการรับมือกับภัยพิบัติแต่ต้องร่วมมือกันลดความเสี่ยงและเร่งแก้ปัญหาให้ทันก่อนที่สถานการณ์จะรุนแรงไปกว่านี้สอดคล้องกับความเห็นของเซเลสเต้เซาโลเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกที่ได้ระบุถึงระดับความรุนแรงและความจำเป็นเร่งด่วนในการประสานงานว่าปรากฏการณ์นี้มีศักยภาพที่จะสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อชุมชนและเศรษฐกิจทั่วโลกเมื่อบรรยากาศและมหาสมุทรมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นระบบอุณหภูมิก็มีทั้งความร้อนและความชื้นเพิ่มขึ้น

นิยมวิทยาโลกยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่านี่นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์50ปีขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกที่มีการประกาศระดมพลและทำงานร่วมกันในระดับใหญ่เช่นนี้กับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาแห่งชาติของประเทศสมาชิกทั่วโลกเพื่อประสานข้อมูลพยากรณ์และพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่รวดเร็วเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในภาคส่วนที่มีความเปราะบางสูงเช่นเกษตรกรรมสาธารณสุขความมั่นคงทางพลังงานและการจัดการทรัพยากรน้ำมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากเพจของไทย PBS นะคะก็พูดในเรื่องเดียวกันว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกมาเตือนล่าสุดว่าขณะนี้โลกของเรากำลังอยู่ในเขตอันตรายของสภาพอากาศสุดขั้วซึ่งเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนิโญและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพภูมิอากาศโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิลมในมหาสมุทรแปซิฟิกและส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศทั่วโลกโดยในระดับโลกเราเคยเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงมาหลายครั้งในอดีตแต่ไม่มีครั้งใดที่จะรุนแรงและพัฒนาอย่างรวดเร็วเท่าครั้งนี้อันโตนิโอ กูตาเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนิโญกำลังทวีความรุนแรงขึ้นต่อหน้าต่อตาเราหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันอย่างชัดเจนว่าโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและน้ำทะเลกำลังร้อนขึ้นอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงขึ้นอุณหภูมิยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและโลกกำลังอยู่ในเขตอันตรายของสภาพอากาศสุดขั้วแล้วอะไรคือสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจทำลายสถิติในครั้งนี้และมันจะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศทั่วโลกอย่างไรปรากฏการณ์เอลนิโญในปี2026นี้นะคะรุนแรงและแปลกประหลาดมากปรากฏการณ์เอลนิโญครั้งล่าสุดเริ่มต้นในเดือนมิถุนายนของปีนี้แล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมอุณหภูมิในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกสูงกว่าปกติ 2.6 องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าสถิติสูงสุดในปีก่อนๆ อย่างมากจากข้อมูลล่าสุดนะคะองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกคาดการว่าปรากฏการณ์เอลนิโญกำลังทวีความรุนแรงขึ้นและมีโอกาสเกือบ 100% ที่จะคงอยู่ต่อไปอย่างน้อยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2027นักวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ติดตามกิจกรรมของปรากฏการณ์เอลนิโญโดยใช้ข้อมูลอุณหภูมิจากมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรในอดีตวิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการวัดอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำในบริเวณนี้อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์และองค์กรด้านสภาพอากาศรวมถึงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียได้หันมาใช้ดัชนีสัมผัสแทนการวัดอุณหภูมิเพียงอย่างเดียวโดยดัชนีสัมผัสนี้จะคำนึงถึงภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทำให้ง่ายขึ้นมากสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในการระบุความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนิโญในสภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้นปรากฏการณ์เอลนิโญ2026มีความโดดเด่นด้วยเหตุผลหลัก2ประการประการแรกนะคะเร็วเป็นพิเศษโดยปกติแล้วปรากฏการณ์เอลนิโญจะถึงจุดสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมแต่ครั้งนี้อากาศอบอุ่นผิดปกติแม้จะเพิ่งเริ่มต้นฤดูนี้และยังไม่ถึงจุดสูงสุดในช่วงฤดูร้อนอีกด้วยประการที่2ก็คือว่าร้อนจัดข้อมูลล่าสุดนะคะแสดงให้เห็นว่าดัชนีความร้อนสัมผัสในเดือนสิงหาคมสูงกว่าค่าเฉลี่ย 2.3 องศาเซลเซียสซึ่งรุนแรงกว่าปีอื่นๆที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญในออสเตรเลียปีที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญมักจะตรงกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งกว่าปกติอย่างไรก็ตามเอลนิโญแต่ละครั้งก็แตกต่างกันและอาจส่งผลกระทบที่แตกต่างกันออกไปแต่เอลนิโญครั้งนี้จะนำไปสู่อุณหภูมิโลกที่สูงเป็นประวัติการณ์ในปี2027เอลนิโญ2026จะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของโลกอย่างไรการเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลกแล้วโดยจะเห็นผลกระทบโดยตรงและรุนแรงที่สุดในประเทศต่างๆที่อยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นประเทศอินโดนีเซียเพิ่งเผชิญกับไฟป่าครั้งใหญ่เมื่อเดือนที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าปรากฏการณ์เอลนิโญในปัจจุบันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไฟป่าเหล่านี้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆปรากฏการณ์เอลนิโญกำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสถานที่ก่อตัวของพายุไต้ฝุ่น

าพถ่ายจากดาวเทียมเผยให้เห็นว่าขณะนี้มีพายุใต้ฝุ่นเขตร้อนที่กำลังก่อตัวอยู่4ลูกในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่ใกล้ญี่ปุ่นไปจนถึงฮาวายซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติอย่างมากเนื่องจากโดยปกติแล้วเอลนิโญจะกระตุ้นกิจกรรมของพายุใต้ฝุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกและตอนกลางโดยการพาน้ำอุ่นไปยังบริเวณเหล่านั้นเพียง1หรือ2ลูกเท่านั้นปรากฏการณ์เอลนิโญที่ทวีความรุนแรงขึ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงขึ้นเมื่อปรากฏการณ์เอลนิโญทวีความรุนแรงขึ้นประเทศต่างๆทั่วโลกจะเผชิญกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆผู้ที่ด้อยโอกาสจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดคาดว่าประชาชนเกือบ50ล้านคนในชุมชนที่เปราะบางจะตกอยู่ในภาวะอดอยากอย่างรุนแรงเกษตรกรทั่วโลกต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่คาดเดาได้ยากขึ้นตั้งแต่อุทกภัยทำลายพืชผลในอเมริกาใต้ไปจนถึงภัยแล้งรุนแรงในบางส่วนของแอฟริกาเพื่อปกป้องประชากรและระบบนิเวศของโลกจำเป็นที่จะต้องมีการวิจัยที่เข้มข้นและเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างแบบจำลองมากขึ้นเพื่อระบุว่าภูมิภาคใดจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงขึ้นนี้ปรากฏการณ์เอลนิโญที่ทำลายสถิตินี้กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นแต่บางทีนี้อาจเป็นตัวเร่งที่จำเป็นเพื่อทำให้พวกเราทุกคนร่วมมือกันลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลรวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งทำให้โลกร้อนขึ้นอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมเอลนิโญส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรด้วยความที่ปรากฏการณ์เอลนิโญมักเกิดขึ้นพร้อมกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นและปริมาณน้ำฝนที่ลดลงสภาพอากาศที่แห้งแล้งและยังทำให้เกิดไฟป่าได้โดยเฉพาะในป่าและในพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรแบบถางป่าดังนั้นผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าควันและมลพิษจำนวนมากอาจนำไปสู่สถานการณ์หมอกควันที่เป็นอันตรายสำหรับผลกระทบต่อสุขภาพที่เป็นที่รู้จักกันของปรากฏการณ์เอลนิโญได้แก่โรคที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะเช่นมาลาเรียไข้เลือดออกและไข้เหลืองรวมถึงโรคที่เกิดจากน้ำเช่นอหิวาตกโรคไข้ไทฟอยด์และการติดเชื้อที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องไม่มองข้ามผลกระทบที่ปรากฏการเอลนิโญอาจมีต่อโรคไม่ติดต่อและเราจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีจัดการหรือลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุดนอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนระหว่างความเครียดจากความร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์เอลนิโญด้วยขณะที่อุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวกับความร้อนเช่นโรคฮิสโตกภาวะอ่อนเพลียจากความร้อนตะคริวจากความร้อนและผื่นจากความร้อนการสัมผัสกับอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการต่างๆเช่นเหงื่อออกสับสนผิวแห้งและผื่นขึ้นจากความร้อนและในกรณีร้ายแรงอาจนำไปสู่โรคฮิสโตกได้นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอย่างฉับพลันสามารถส่งผลกระทบต่อกระบวนการเผาผลาญของอวัยวะภายในซึ่งทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวไตล้มเหลวปอดล้มเหลวและอวัยวะอื่นล้มเหลวได้ในช่วงที่ปรากฏการณ์เอลนิโญรุนแรงที่สุดอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศมีงานวิจัยระบุว่ามลพิษเช่นไนโตรเจนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และอนุภาคโอโซนสามารถระคายเคืองระบบทางเดินหายใจได้ทำให้เกิดอาการหอบหืดกำเริบและเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจทั้งนี้โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจสามารถลดลงได้โดยการตรวจสอบดัชนีคุณภาพอากาศและหลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกในช่วงที่คุณภาพอากาศไม่ดีการสวมหน้ากากอนามัยและใช้ยาพ่นแก้หอบก็ช่วยได้บ้านเรือนสามารถสะอาดปราศจากฝุ่นได้ด้วยเครื่องฟอกอากาศการเผชิญกับเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงการพลัดถิ่นและความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นเวลานานอาจส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของแต่ละบุคคลอีกด้วยนอกจากการรับมือกับภัยธรรมชาติที่เกิดจากเอลนิโญแล้วข้อมูลด้านสุขภาพจะสามารถช่วยรักษาสุขภาพของพวกเราได้โดยการเสริมสร้างศักยภาพให้แต่ละบุคคลสามารถตัดสินใจอย่างรอบรู้เพื่อรับมือกับผลกระทบด้านสุขภาพจากปรากฏการณ์เอลนิโญ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญและประชาชนทั่วไปมีความสำคัญอย่างยิ่งในการลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุดหากเราติดตามข่าวสารก็จะพบว่าเกิดภัยธรรมชาติขึ้นในหลายประเทศเช่นอุณหภูมิร้อนจัดเกิดเป็นคลื่นความร้อนในยุโรปปรากฏการเลนบอมในหลายเมืองของประเทศจีนทานน้ำแข็งถล่มที่เนปาลน้ำป่าไหลหลากดินถล่มในทิเบตนี่เป็นสัญญาณหรือผลกระทบจากสภาพอากาศของโลก

คุยสบายได้ประเด็นวันนี้หมดเวลาแล้วนะท่านสามารถติดตามรายการคุยสบายได้ประเด็นทางคลื่นอ่าวไทยบูรพาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5สถานีของภาคตะวันออกในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาตินะคะวันนี้ดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยเรือพาณิชย์สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่และขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2รองประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำการปรับลดงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่กระทบภารกิจแก้ปัญหาน้ำท่วม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยที่ประชุมพิจารณาในมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,050 ล้านบาทและมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมวงเงิน 166,014 ล้านบาททั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจและปัญหาของประชาชนสำหรับงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของเกษตรกรอย่างเพียงพอพร้อมเสนอปรับลดงบประมาณขณะที่นางมณพรเจริญศรีรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการปรับลดงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า682ล้านบาทหรือร้อยละ 1.27 ไม่กระทบภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมปรับเป้าหมายการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น
3: ในวงเงินที่เราตัดไปนะคะมีวงเงินทั้งสิ้นนะคะ682ล้าน 251,100 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.27% นะคะโดยมีการปรับลดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มความแม่นยำการใช้งบประมาณให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดของกระทรวงเกษตรนะคะแต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญนั่นก็คือการจับลำดับพื้นที่ในประเด็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็น้ำแรงซ้ำซากนะคะที่สำคัญค่ะงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่การผลิตนะคะการลดต้นทุนไปจนถึงการตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์ครบทั้งระบบค่ะ
2: ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคมสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังให้น้ำหนักกับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนมากเกินไปขณะที่การพัฒนาระบบรางระบบขนส่งสาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองยังไม่มีความชัดเจนโดยนางสาวนันทนาสงประชากรรมาธิการชี้แจงว่าการจัดสรรและปรับลดงบประมาณกระทรวงคมนาคมพิจารณาจากความจำเป็นโดยโครงการที่ยังไม่เร่งด่วนเช่นอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมถูกชะลอเพื่อลดภาระงบประมาณขณะที่รายการผูกพันใหม่ยังอยู่ภายในกรอบที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนดและการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวงมหาดไทยชี้แจงการเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเพราะมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสร้างความแตกแยกเรื่องเชื้อชาติและศาสนาที่อาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ
2: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอาทิเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ในประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองดังนั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคมจึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการออกคำสั่งในประเทศมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักมิได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติซึ่งรัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้ผิดข้อบังคับตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกหนังสือให้ย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แล้วจากการตรวจสอบพบทั้งหมด4ร่างโดยเบื้องต้นจะต้องย้ายออกจากพื้นที่3ร่างส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่าถูกนำเข้ามาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตยังมีผลหรือไม่ซึ่งเป็นช่วงปี2564ถึง2566หากพิสูจน์ได้ว่าร่างที่เหลือถูกนำเข้ามาฝังภายหลังช่วงเวลาที่มีใบอนุญาตก็จะต้องย้ายออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เป็นสุสานต่อไปได้เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ทั้งระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำผิดข้อบังคับชัดเจนขณะเดียวกันได้สั่งการให้ตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีกว่า 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตและจัดระเบียบให้ถูกต้องคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
4: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ ฝันของทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ฝันของทุกคนจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายที่3เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่3ตามที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอโดยผลการคัดเลือกเอกชนคณะกรรมการคัดเลือกมีมติเห็นชอบให้บริษัทบริการภาคพื้นดินท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือออสการ์เป็นผู้ผ่านการประเมินสูงสุดซึ่งมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั้งคลังสินค้าขาเข้าขาออกสินค้าถ่ายลำสินค้าเน่าเสียง่ายตลอดจนสินค้าเร่งด่วนและอีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับการเติบโตของท่าอากาศยานและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพบริการทั้งนี้นอกจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วยังช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและศรีลังกาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและป้องกันการสรรหาผิดกฎหมาย
5: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาวรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น 10,000 คนซึ่ง MOU จะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้ผู้เชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
6: สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะส่วนบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะกำหนดกระบวนการการสรรหาและจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้างและเงื่อนไขในการจ้างการทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างนายจ้างกับแรงงานการตรวจสุขภาพและการมีใบอนุญาตทำงานโดยแรงงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะ
5: ทั้งนี้แรงงานศรีลังกาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายแรงงานไทยและสามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานโดยข้อตกลงกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาซึ่งหากทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางยกระดับการคมนาคมขยายโอกาสการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินรวมกว่า 1,783 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีความสะดวกและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางลงได้ 30-45 นาทีเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทดแทนการข้ามแม่น้ำแบบเดิมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเปลี่ยนจากการใช้แพขนานยนต์มาเป็นการใช้บริการคาดว่าใน5ปีแรกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกสำหรับมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งแล้วย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้สำนักงานกพ.จึงได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการส่วนในระยะยาวมีแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์ตื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนกัญญาแก้วใสรายงาน
1: ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันและให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเร่งเยียวยาเกษตรกรศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่เปิดเผยแนวทางการทำงานจะเน้นการสื่อสารข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วและเป็นข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการทำงานหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้ว่าจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วฉับไวและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมย้ำว่าการทำงานจะไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อ ท็จจริงทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือเป็นคณะแต่จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ปัจจุบันมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากจึงอยากเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดและสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศเชื่อว่าหากเป็นเรื่องที่ดีคณะรัฐมนตรีจะนำไปปฏิบัติและหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีทำได้ดีแล้วทีมโฆษกจะนำเรื่องมาสื่อสารกับประชาชนเช่นเดียวกัน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 5.84% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้น14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของเคปเลอร์บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าและพลังงานเชิงยุทธศาสตร์ในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกชะลอตัวลงโดยเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่7ลำลดลงจากวันก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่8ลำสวนทางกับการเดินเรือผ่านช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางตอนใต้ของทะเลแดงเมื่อวานนี้ซึ่งอยู่ที่29ลำเพิ่มขึ้นจาก17ลำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียและขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นไปที่อุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน3แห่งซึ่งเชื่อว่ายังคงมีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกองทัพเนปาลระบุว่าจากการสูญเสียผู้สูญหายราว 900 คนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาดว่าจะมีอย่างน้อย121คนอาจติดอยู่ภายในอุโมงค์ขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,399 รายและสูญหายมากกว่า 5,400 รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่4 ในช่วงวันที่8ถึงวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนระยะต่อไปขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬา8กันยายน2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณอัครเดชคัมภีระนะครับก็วันนี้เรื่องของแวดวงกีฬาเริ่มต้นที่แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการประกาศจากคณะรัฐมนตรีนะครับการประกาศแต่งตั้งนะครับทางด้านของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับคนนี้คณะรัฐมนตรีนะครับโดยนางสาวลลิตาเพิร์ลพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเรื่องของคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรนะครับให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวก็เป็นไปตามมติคณะของมติคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับมีผลให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง31มีนาคม2572นะครับก็ยินดีอย่างเป็นทางการนะครับพี่ตั๋วของเรานะเมื่อก่อน

0: รองตัวพี่ตัวตั้งแต่อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับตัวนี้เติบโตนะก้าวสูงสุดนะจากฝ่ายประชาสัมพันธ์กกท.ดูแลกีฬาอาชีพกีฬามวยต่างๆจนมาถึงนี่แหละครับเป็นผู้ว่าการการกีฬา ขอไปนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็นี่แหละครับภารกิจก็คือเอเชียนเกมละนะที่ดูแลเรื่องของงบประมาณนะเรื่องของสนับสนุนนักกีฬานะครับไปแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็หลายหลายกีฬานะครับซึ่งก็ตามสเต็ปต่อไปนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลครับทีมวอลเลย์บอลชายนะกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับที่ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งไทยจะแข่งขันกับชนิดไชเปนะครับในวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียในวันพรุ่งนี้นะครับโค้ชปาร์คกีวอนนะก็ให้นักกีฬาของเราเนี่ยก็ทบทวนทักษะในเรื่องของระบบขึ้นบล็อกนะในจังหวะต่างจาก2นัดแรกนะครับเนื่องจากระบบของไทเปไม่เท่าเกาหลีใต้นะครับส่วนเรื่องความสูงก็ต่างกับเรื่องของกาตานะครับไทยล่าสุดอันดับอยู่มาที่49นะฮะหลังจากที่ชนะ2นัดนะครับส่วนไทเปหรือชนิดไทเปนั้นอยู่ที่53ของโลกนะครับซึ่งความพร้อมของนักกีฬานะคุณหมอวัฒนยูตั้งสิริอํานวยแพทย์ประจำทีมก็บอกว่านักกีฬาของเรานะไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บนะครับย้ำให้นักกีฬาทุกคนพักผ่อนให้เยอะนะครับแล้วก็ใช้การฝังเข็มช่วยบรรเทาหากมีอาการบาดเจ็บนะส่วนใหญ่เป็นอาการที่ติดตัวมาก่อนหน้านี้นะครับสถานการณ์ของไทยในวอลเลย์บอลหญิงในวอลเลย์บอลชายนะครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับหากพรุ่งนี้ชนะชนิดไทเปได้ก็จะเป็นแชมป์สาย4นะครับการันตีเข้ารอบนะครับนะการันตีเข้ารอบนะครับแล้วก็เข้ารอบ8ทีมนะครับส่วนไทเปเนี่ยนะก็ต้องชนะเท่านั้นนะถึงจะรอบ8ทีมนะครับก็พรุ่งนี้ 11:30 นรอเชียร์กันนะฮะ 11:30 นนะคู่อื่นๆที่ผมดูอยู่ในผลวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับนะฮะซึ่งมีญี่ปุ่นแหละเขาก็โชว์ฟอร์มดีนะกำลังแข่งขันกันอยู่นะญี่ปุ่นก็น่าจะชนะวันนี้ด้วยนะนะครับนะฮะก็ญี่ปุ่นน่าชนะวันนี้ด้วยนะกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับก็เป็นน่าจะเป็นคู่แข่งสำคัญนะญี่ปุ่นนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผลการแข่งญี่ปุ่นชนะออสเตรเลีย 3-0 เซตนะครับแล้วก็เกาหลีใต้ชนะกาตาร์ 3-0 เซตอินเดียชนะนิวซีแลนด์ 3-0 เซตนะครับก็รอลุ้นไทยในวันพรุ่งนี้กันนะนะครับก็เราครบไปแล้วนะนะครับก็รอบ8ทีมการันตีนะครับแต่ว่าจะเจอใครก็ว่ากันอีกทีนึงนะส่วนวอลเลย์บอลอีกรายการนึงนะครับเป็นวอลเลย์บอลเอสโคล่านะครับแข่งที่ฟิลิปปินส์นะรายการPVL Invitational Conference 2026นะครับสาวไทยนะก็เป็นชุดดาวรุ่งนะครับชื่อทีมเอสโคล่านะฮะไปแข่งขันนะรายการนี้แข่งกันที่เกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์รอบนัดที่แล้วก่อนรอบรองก่อนรอบชิงเนี่ยนะก่อนที่เข้ามาถึงรอบชิงเราชนะทีมโฮชิมินห์ซิตี้มา 3-0 เซต 25-19 26-24 และ 26-24 ใน2เซตหลังนั้นสูสีจริงๆนะครับเข้าชิงกับทีมคาเมเลียนจากฟิลิปปินส์นะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้แข่งไปแล้ว2เซตนะเซตแรกไทยชนะสาวไทยชนะ 25-22 แล้วก็ชนะในเซตที่2 25-21 นะครับนะวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์นะ PVL Invitational Conference นะไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์ก็เป็นสโมสรเขานะนะครับนะเป็นสโมสรของฟิลิปปินส์นะครับก็ของไทยก็คือเอสโคล่าในนามของเอสโคล่าฟิลิปปินส์ก็คาเมเลียนนะครับเซตที่3เริ่มเปิดเซตมาเราก็นำแต้มไปก่อนคุณผู้ฟังถามว่าเอ๊ะผมดูจากที่ไหนนะผมดูจาก YouTube นะแข่งขันกันอยู่ผมไม่แน่ใจว่าฟรีทีวีถ่ายช่องไหนไงนะส่วนวอลเลย์บอลพวกนี้นะช่องโมโนถ่ายทอดสดไทยกับไทยเทนไทเป30ส่วนวอลเลย์บอลหญิงตอนนั้นของPVL Invitational Conference เนี่ยทาง YouTube ถ่ายทอดสดก็ไปดูกันนะครับส่วนติดตามผลน่าจะทันในช่วงของแวดวงกีฬานะถ้าแต้มไทยไหลนำอยู่2-0ตอนนี้เซตที่3นำอยู่8-6นะทีมไทยนำอยู่8-6นะครับถ้าทันในแวดวงกีฬาจะแจ้งผลแล้วก็มาร่วมยินดีกับทีมสาวไทยด้วยนะในนามสโมสรเอสโคล่านะครับส่วนฟุตบอลชายไทยชุดเอเชียนเกมคุณผู้ฟังคุยกันยาวหน่อยเอเชียนเกมเพราะจะแข่งขันกันแล้วนะฮะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับเอเชียนเกมของเราก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับที่สนาม BGTC3 นะครับปทุมธานีนะครับก็เตรียมแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่จังหวัดไอจิและเมืองนากย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับของเราอยู่ร่วมสายเดียวกับทางด้านของญี่ปุ่นคีกิสถานฮ่องกงซึ่งอยู่ในกลุ่ม A นะครับแข่งแบบพบกันหมดนะแชมป์และรองแชมป์ กลุ่มเนี่ยก็จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะช่วงนี้เนี่ยทางด้านของการซ้อมของเราก็เน้นไปเรื่องของความพร้อมในการต่อเนื่องเรื่องของระบบร่างกายเรื่องของระบบหายใจนะครับนะหลายๆคนก็เป็นห่วงนะว่านักกีฬาของเราไปยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่ซ้อมกันอยู่เนี่ยนะตัวหลักตัวอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้อยู่ใน FIFA Day นะยศกรมาได้ไหมนะคณะเกษตรสรรมาไม่ได้แล้วเนี่ยนะนะไม่ได้ปล่อยนะที่มีอยู่เล่นยังไงนะก็ว่ากันนะครับตอนนี้คือความพร้อมของนักกีฬาไทยนะฮะก่อนไปเอเชียนเกมนะครับเราก็นะซ้อมอย่างต่อเนื่องแหละนะฮะวิชั่นนี่นะก็ได้มาสมทบทีมชุดใหญ่ในวิชั่นในชุด20ปีนะครับมาซ้อมมาทีมชุดใหญ่วันนี้นะครับวันนี้สร้างร่างกายในช่วงเช้านะช่วงเย็นก็ลงแท็กติกนะครับคอนเซปต์ต่างๆนะครับวิชั่นอินทรามนี่กองหลังทีมชาติไทยนะก็ดันมาจากชุด20ปีตอนนี้ความแข็งแกร่งนะครับก็บอกว่าวันนี้ก็พร้อมทุกอย่างสำหรับร่างกายและจิตใจนะปรับปรุงผลงานในเล่นกับทีมชาติ20ปีนะแล้วก็เรื่องของการจ่ายบอลการเล่นลูกอากาศต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นนะวิชั่นบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตัวเองนั้นก็รุ่นเล่นกับรุ่น20ปีตัวเองเป็นรุ่นพี่นะแต่ตอนนี้มีรุ่นพี่มาคอยซัพพอร์ตอีกนะก็ต้องทำงานกับรุ่นพี่ให้ประสานกันรวมถึงทำงานกับโค้ชวังนะฮะก็ได้เจอกับโค้ชหลายแคมป์แล้วนะก็เข้าใจระบบนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ทีมชุดนี้ก็โชคดีตอนนี้ยิ่งโชคดีอยู่นะที่มียศกรบุรพานะก็อยู่ในทีมด้วยนะครับนะยศกรบุรพานะทีมยังปล่อยเข้ามานะครับส่วนอีกคนหนึ่งผู้รักษาประตูนะสรวัตรโพสมันนะครับผู้สาประตูทีมชาติไทยก็บอกว่าเป็นเกมที่ต้องเจอทุกทีมแข็งแกร่งหมดไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงหรือว่าคีกิสถานแข็งแกร่งทั้งหมดนะเราก็มีโอกาสสู้ได้นะครับมีโอกาสสู้ได้นะครับก็สิ่งที่เพิ่มเติมในแคมป์นี้คือพยายามปรับตัวในการฝึกซ้อมนะครับเน้นวิธีการเพรสซิ่งอะไรต่างๆนะครับนะก็ทีมชาติไทยนะจะเดินทางนะไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะเตรียมแข่งขันนัดแรกนะครับแล้วเราก็รอเชียร์กันในการแข่งขันนะฮะนัดแรกของเราเนี่ยวันที่16กันยายนนะครับก็จะเจอกับคีร์กีสถานก่อนแต่จะไม่ผิด12หรือ13นี่แหละเดินทางไปนะไปเรียกว่าอะไรไปคุ้นเคยกับสภาพอากาศของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นกับบ้านเราอากาศไม่ต่างกันนะฮะคุ้นเคยกับสภาพของสนามสภาพของอากาศเรื่องของอาหารอะไรต่างๆนะครับพอชินกับสภาพอากาศแล้วนักกีฬาก็สามารถเล่นอย่างเต็มที่นะครับนัดแรกเจอคีร์กีสถานนะครับ14นาฬิกานะครับฟุตบอลเนี่ยวัน31ถ่ายทอดสดนะครับจดไว้เลยนะฟุตบอลไทยนัดแรกนะ16กันยายนนะครับเจอกับคีร์กีสถานนะครับวัน31ถ่ายทอดสดแล้วก็ทางแอปพลิเคชันของAIS Play นะก็ถ่ายทอดสดนะครับชมได้ในทุกช่องทางนะครับที่แฟนรายการฟุตบอลนะที่เชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีดิจิตอลทีวีนะครับมีให้ชมนะครับหรือทางมือถือออนไลน์ก็ทาง AIS Play นะครับไปถามมานะครับทางด้านของเจ้าของลิขสิทธิ์นะ AIS Play ที่ถ่ายทอดเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างนะไปปรึกษาจะได้ดูกันได้นะครับเชียร์ไทยนะครับ NBT ของเราก็ถ่ายทอดสดด้วยนะนะครับทาง NBT 2 HD นะครับในอย่างน้อยๆพิธีเปิดแหละแล้วก็มีฟุตบอลด้วยที่ผมดูอยู่นะครับร่วมเชียร์นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเราคาดหวังอย่างที่บอกเมื่อวานนี้นะครับเอเชียนเกมคราวนี้เราคาดหวังว่าอย่างน้อยๆนะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเรื่องของทีมกรีฑาไทยก็เตรียมตัวไปแข่งขันกันนะครับคาดหวังในระยะสั้นแต่ต้องบอกว่าระยะสั้นในกรีฑาไทยนะครับนอกจากน้องบิวนะน้องบิวที่ตั้งความหวังไว้100 200 4คูณ100แต่ว่าระยะทางสั้นๆเนี่ย100 200คู่แข่งที่สำคัญนะครับมีทั้งจีนญี่ปุ่นนะเขาเป็นคู่แข่งสำคัญนะจีนญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งสำคัญที่เราต้องเจอกันนะครับนะก็ต้องรอดูกันส่วนเรื่องของคีรินตันติเวชนี่ก็เป็นนักวิ่งระยะไกลทีมชาติไทยนะครับตอนนี้เนี่ยหันไปเล่นระยะกลางระยะกลางคือหมายความว่าระยะฮาล์ฟ21กิโลกับมาราธอนแล้วนะฮะระยะ 1,500 3,000 5,000 นี่นะคีรินบอกว่าผ่านแล้วนะตั้งใจที่จะไปวิ่งมาราธอนผมจำไม่ได้ว่ารายการใดรายการหนึ่งที่จะวิ่งไม่แน่ใจว่าเป็นนิวยอร์กมาราธอนหรือว่าชิคาโกมาราธอนแหละที่คีรินตันติเวชจะตั้งหมุดหมายในการวิ่งนะเจ้าตัวผ่านการแข่งวิ่ง21กิโลมาแล้วนะครับ2 21กิโลของคีริน1ชั่วโมง2นาทีกว่าๆนะฮะถือว่าเวลาที่ดีมากจริงๆนะครับและเจ้าตัวล่าสุดเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนนะไปแข่งขันรายการระดับ USA TF นะครับก็ไปแข่งขันรายการฟาซอนนิวฮาเวนนะครับรายการวิ่ง20กิโลนะฮะ20กิโลเมตรไม่ถึงฮาฟนะฮาฟ 21.1 นะแต่คีรินวิ่ง20กิโลเข้ามาเป็นที่1นะครับเพจ 2.54 นะทำเวลาได้ 58.03 นาทีนะก็คว้าอันดับที่1นะครับไปกับ พื่อนเมทของเขานะครับตัวหน้าของชาวฮิกนะครับแล้วก็คู่แข่งอย่างเจมโมวรานะจากสหรัฐอเมริกามาสูสีกันมาตลอดจนครึ่งทางนะจนถึง200เมตรสุดท้ายเนี่ยคิรินก็สปีดเข้าเส้นชัยเป็นที่1นะครับเงินรางวัลก็ค่อนเยอะนะนะครับกว่า 9,000 เหรียญสหรัฐอ่ะนะครับนี่คือคิรินตันติเวชเราจะได้เห็นคิรินตันติเวชนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยในกีฬานะครับก็จะเป็นพยายามจะหาควอต้าโอลิมปิกเกมหรือว่าเอเชียนเกมก่อนนะครับในเรื่องของระยะไกลนะครับจะได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะครับมาราธอนนะตอนนี้มาราธอนของไทยในซีเกมนะเป็นรองอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียนี่เก็บตัวอยู่ที่แคนยานะฮะแล้วก็ไปเก็บตัวอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยนะอินโดนีเซียมี3นักวิ่งต้องบอกเลยนะ3นักวิ่งระยะมาราธอนที่เก่งมากนะอินโดนีเซีย2ชั่วโมง15นะ2ชั่วโมง15แชมป์ซีเกมด้วยคนนี้นะครับนะมีโอกาสนะครับแล้วก็ถ้าในเอเชียนเกมนะครับก็จะมีคู่แข่งนะฮะนักเก่งนักวิ่งญี่ปุ่นเก่งๆหลายคนที่วิ่ง2ชั่วโมง10มีนับ20คนนะครับนะก็หมายความว่าหมุดหมายของเอเชียนเกมของเรานะถ้าคิรินลงแข่งมาราธอนนะก็จะเจอกับจีนเจอกับญี่ปุ่นแหละนะนะครับผมยังไม่นับตัวนักของบาเรนนะซึ่งเอานักกีฬาโอนสัญชาติจากตะวันออกกลางเอาขอไปนะนักกีฬาสัญชาติจากแอฟริกาใต้มาวิ่งนะครับนี่คือเรื่องของกีฬาที่เป็นกรีฑาระยะไกลนะเรายังไม่มีนะเรามีสัญชัยนามเขตซึ่งวิ่งอยู่นานแล้วนะแล้วก็สัญชัยนามเขตก็ประมาณ2ชั่วโมง19ซึ่งเวลาดีที่สุดนะเบสโพสชันนอลของสัญชัยนามเขตยังสู้ทางด้านของอินโดไม่ได้ไงนะครับเรื่องของมวยสากลสมัครเล่นนะวันนี้นายพี่ชายชุนหาวัชระนายกสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับได้เข้าไปเยี่ยมนะมอบโอวาทแล้วก็อำนวยพรให้กับนักมวยสากลทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับเพื่อให้ได้รับชัยชนะคว้าเหรียญ นะครับให้แก่ประเทศชาตินะครับวันนี้ไปเยี่ยมนักมวยนะครับชุดเอเชียนเกมที่ศูนย์มวยสากลมาตรฐานระดับสากล นะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็เอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยมีการเรื่องของจัดเรื่องของรุ่นกันใหม่นะทำให้รุ่นเล็กๆหายไปนะครับแล้วก็ทำไมนักกีฬาหลายๆคนเนี่ยต้องแบกนะจากปกติเวทขึ้นชก60ต้องไป65ประมาณนี้นะครับก็ทำให้ต้องวางแผนกันอย่างดีๆนะครับวางแผนให้ดีเพื่อจะได้ลุ้นเหรียญ นะครับคุณพิชัยบอกว่านะนักมวยของเรานะก็พยายามลุ้นเหรียญกันเหมือนกันนะมีโอกาสมาจากเจ้าเฟี้ยวปุณณวีรื่นรสนะที่แบกน้ำหนักขึ้นมานะโฟกัสนั้นนิชาจงปงกลางหวานจุธามารักษัตนะครับบีจันแจ่มสวนเพลงนะเจ้าของดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมนะซึ่งหยุดไปนานจากอาการบาดเจ็บนะแต่ตอนนี้ฟื้นตัวกลับมาแล้วนะครับรวมถึงชายก็มีลุ้นกัน2รุ่นก็คือกรังปรีโบขุนทศนะครับแล้วก็ศักดารวมธรรมนะส่วนรุ่นใหญ่เราเสียเปรียบนะครับนะก็รอเชียร์กันนะครับนักมวยของเราเนี่ยมีทนายของหลุยมาเรียโนกอนซาเลสคอสเม่นะเฮดโค้ชโดยมีพดุงชัยพันธุมาอภิชาติคุณศรีแล้วก็ทัศกรสนการุณานะเป็นสตาฟโค้ชนะครับรอเชียร์นักมวยของเรานะครับเมื่อวานนี้คุยกันเรื่องของ Prime Minister Youth Cup ครับนะหลังจากที่ประชุมกันเมื่อวานนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้ประชุมกับทางด้านของผู้บริหารหลายหน่วยงานนะครับและกรมกองนะกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงกลาโหมนะฮะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะกระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขนะครับอธิบดีกรมรัฐศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ตัวแทนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้มาพูดคุยกันนะฮะเป็นครั้งแรกละเรื่องของโครงการ Prime Minister Youth Cup นะครับซึ่งนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้จัดการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลระดับเยาวชนจะต่อเนื่องในปี2571ถึง2575นะครับซึ่งเป็นหมุดหมายเป็นเวทีมุ่งหวังให้เป็นเวทีสร้างโอกาสในการแข่งขันเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญให้เยาวชนทั่วประเทศได้เข้าสู่ระบบกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ทางด้านของการประชุมนะที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะทำงาน3ส่วนนะเพื่อขับเคลื่อนในการจัดการแข่งขันในปี2569ถึง2570นะครับขับเคลื่อนการแข่งขันนะมีอนุกรรมการจัดการแข่งขันระดับจังหวัด77จังหวัดนะมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการนะครับคณะ อนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลนะครับก็มีมาดามแป้งนะครับนวลพันล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานและรวมถึงคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับเป้าหมายสำคัญนะโครงการ Prime Minister Youth Cup นะครับก็คือการวางรากฐานระบบกีฬาเยาวชนในระดับประเทศนะครับโดยตั้งเป้าหมายและนำบุคลากรด้านฟุตบอลนะฮะไม่น้อยกว่า 700,000 คนเข้าสู่ระบบขณะที่ด้านวอลเลย์บอลตั้งเป้าว่าไม่น้อยกว่า 350,000 คนต่อปีนะรวมแล้วมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรและมีผู้ส่วนเกี่ยวข้องสำหรับกีฬาทั้ง2ชนิดเนี่ยไม่น้อยกว่า1ล้านคนต่อปีนะครับเพื่อสร้างฐานนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและบุคลากรนักกีฬาที่มีคุณภาพในระยะยาวนะครับแล้วก็ที่ประชุมก็มอบให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขประสานงานหน่วยงานในสังกัดนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Prime Minister Youth Cup ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับให้กับเยาวชนโรงเรียนชุมชนในทุกจังหวัดนะครับสามารถเข้าถึงโครงการและส่งทีมเข้าแข่งขันได้อย่างทั่วถึงนะครับและตอนนี้เนี่ยนะฟุตบอลทุกคนสามารถใฝ่ฝันเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ติดทีมชาติได้โดยผ่านโครงการ Prime Minister Youth Cup นะครับวอลเลย์บอลนะครับและฟุตบอลนะมีอายุมีเรื่องของกติกาต่างๆไปติดตามได้ในเพจใน Facebook ของ Prime Minister Volleyball นะครับแล้วก็ volleyball.or.th นะครับหรือว่า Facebook FA Thailand นะฮะทั้งฟุตบอลทั้งวอลเลย์บอลนะครับนี่คือเวทีสำคัญที่ให้น้องนุ่งในเยาวชนน้องๆต่างๆในเยาวชนนะก้าวสู่หมุดหมายของจะเป็นนักกีฬาที่ดีนักกีฬาอาชีพหรือว่าจะเป็นผู้ฝึกสอนนะครับในอนาคตนะครับในโครงการ Prime Minister Youth Cup ครับเริ่มต้น2รายการแรกก็คือฟุตบอลกับวอลเลย์บอลนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของกีฬาอีกกีฬานึงที่เราก็น่าสนใจนะว่าเป็นกีฬาแบบไหนพาเดลครับนี่คือกีฬาอีกกีฬานึงที่เป็นคล้ายกับเร็กเก็ตนะบ้านเราก็เริ่มดังนะและทั่วโลกเล่นกันหลาย10ล้านคนนะครับหลังจากที่ด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองพาเดลครับเป็นกีฬาอย่างเป็นทางการนะครับสมาคมกีฬาพาเดลไทยก็ส่งนักกีฬา4คนครับแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมจัดการแข่งขัน FIB Bronze and Silver นะในประเทศไทยยกระดับพาเดลไทยสู่เวทีสากลนะเป็นกีฬาที่ลักษณะคล้ายแร็คเก็ตตีกันเป็นคู่นะครับคล้ายกับแร็คเก็ตเทนนิสแหละนะครับซึ่งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะส่งนักกีฬา4คนไปแข่งขันนะครับเป็นชาย2หญิง2นะครับมุ่งหมายจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับนักกีฬาของเราทีมชายก็มีอนบเรเวอร์นะครับแล้วก็สเตฟาโนมอร์ชูล่านะครับส่วนหญิงก็คือราเดสสีรุ่งเรืองกับนาตาลีนาคประเสริฐนะครับพาเดลเป็นแร็คเก็ตประเภทคู่ผสมที่ประสานรูปแบบการเล่นระหว่างเทนนิสกับสควอชครับเล่นง่ายเล่นสนุกนะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ถูกบรรจุในการชิงชัยในเอเชียนเกมนะที่นาโกย่าไอจิเป็นครั้งแรกนะครับรอเชียร์รอลุ้นกันว่านะเป็นอย่างไรแล้วก็นักกีฬาของเราทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลเมื่อวานนี้ในการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็บริษัทพรามสปอร์ตเมเนจเมนต์จำกัดนะครับจัดโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพนะต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาตินะครับหรือว่า Z Youth Football Development Camp 2026นะครับเพื่อพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนที่มีทักษะและความมุ่งมั่นนะเปิดโอกาสต่อยอดสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้18คนนะครับส่งไปเข้าแคมป์ที่เมืองสโมสรกัมบะโอซาก้าที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นสโมสรอดีตแชมป์เจลีก2สมัยนะครับแล้วก็แชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยนะฮะกัมบะโอซาก้าเนี่ยเป็นทีมฟุตบอลที่พัฒนานักฟุตบอลระดับเยาวชนจนถึงระดับอาชีพนะครับและทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันสนับสนุนนักเตะ18คนนะครับไปฝึกซ้อมนะอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรชั้นนำในญี่ปุ่นนะครับเก็บตัวกับกัมบะโอซาก้านะแล้วก็ได้เข้าไปชมฟุตบอลระหว่างกัมบะโอซาก้ากับ FC โตเกียวด้วยนะเป็นฟุตบอลเจลีกนะครับ18คนนะเมื่อวานนี้อาจารย์ชาญวิทย์ผลชีวินนะไปให้กำลังใจแล้วก็ให้อวยพรน้องๆทั้ง18คนมากันทั้งทั่วประเทศเลยนะครับนะครับนี่คืออีกบุญหมายหนึ่งนะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะสร้างเด็กและเยาวชนแล้วครับแล้วก็น้องๆทั้ง18คนนะหวังว่าก็คงจะได้โอกาสอันดีนะฮะเข้าตรงเข้าตานะสโมสรเยาวชนในญี่ปุ่นเห็นแววปั๊บไปเล่นญี่ปุ่นได้นะตอนนี้นักเตะไทยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นถ้าผมจำไม่ผิดนะ6คนแล้วนะไปเล่นในสโมสรในเจลีก2ได้6คนแล้วนะครับก็ยินดีด้วยกับน้องๆ นะครับหวังว่าใน18คนที่ไปเนี่ยนะครับน้องๆจะก้าวมาสู่ทีมชาติไทยในอนาคตนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศค่ำคืนนี้ก็จะมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับแต่ว่าฟุตบอลตอนนี้เนี่ยผมคิดถึงน้องคนหนึ่งอ่ะเจดอนซานโชนะฮะ อดีตนักเตะค่าตัว73ล้านปอนด์ของแมนยูนะตอนนี้ยังเป็นฟรีเอเจนต์อยู่นะครับยังไม่มีทีมไหนซื้อไปค่าตัวแพงครับนะค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์แพงนะก็ทำให้หลายๆทีมในอังกฤษเนี่ยนะที่ข่าวว่าจะดึงเข้ามายังบายบายอยู่นะคือย้ายอยากดอทมุนมาอยู่แมนยูฮะแต่ว่าปรากฏว่ามีปัญหากับเอริกเทนฮากนะครับก็ทำให้โดนปล่อยตัวให้ยืมไปเชลซีบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะนะตอนหลังก็หมดสัญญานะตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนซื้อมานะครับก็น่าสงสารนะเป็นดาวรุ่งเล่นดีมากสมัยอยู่ดอทมุนนะครับก็ทำให้ตอนนี้กลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์นะรอดูว่าใครจะได้ดึงตัวมานะครับฟุตบอลในค่ำคืนนี้ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะคู่เอกก็จะเป็นเรอัลมาดริดนะลูกทีมของโฮเซ่มูรินโญ่นะครับจะเปิดบ้านซานดิเอโกเบอร์นาบิลนะก็เปิดบ้านที่เอสตาดิโอซานดิเอโกเบอร์นาบิลนะครับโฮเซ่มูรินโญ่เรอัลมาดริดเจอกับทางด้านของอินเตอร์มิลานที่มีคริสเตียนคิวคุมทีมนะครับโฮเซ่มูรินโญ่เนี่ยเมื่อ10ปีก่อนก็เคยคุมทีมอินเตอร์มิลานด้วยนะก็เหมือนว่าคุมทีมจะทีมเก่านั่นแหละนะครับก็ภารกิจสำคัญคือล่าแชมป์ยุโรปสมัยที่16นี่คือรอบแรกของเรอัลมาดริดนะครับนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นตัวเดิมๆของทีมนะฮะเคลียนเอ็มบัปเป้วินิซิสจูเนียร์บราฮิมอิดิอาสนะครับอยู่กันครบนะฮะดิโบคูตัวอยู่กันครบนะครับส่วนอินเตอร์มิลานนะครับมาร์กุสตูรามลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับก็อยู่กันครบเหมือนกันคืนนี้ติดตามกันนะประมาณสักตีสองนะครับก็ได้ลุ้นกันว่าใครจะชนะได้3แต้มนะครับคู่อื่นๆก็จะมีดอร์ทมุนด์เจอกับวิยาเรียลนะครับดอร์ทมุนด์นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของปอร์โตจากโปรตุเกสเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของอังกฤษนี่นะที่เอสตาดิโอดูการาเกานะครับบ้านของปอร์โตนะฟานเชโกฟาบิโอลีเนี่ยเป็นกุนซือหนุ่มของอิตาเลียนนะคุมทีมปอร์โตนะแล้วก็วันนี้ดูว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับทางด้านของอลิงฮาเลนจะได้ยิงหรือไม่นะฟอร์มร้อนแรงมากนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเยือนปอร์โตนะครับมีคลับบุ๊กเจอแอสตันวิลล่านะครับก็ผลการขันจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ในแวดวงกีฬาจะมาแจ้งให้ทราบครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่326ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณสภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครกองทัพเรือเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026อเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียด้วยวันที่8กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมจุดถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายธนพัฒน์เด่นบุรณะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลได้จัดประชุมหารือกลุ่มย่อยฝ่ายสถานที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นกำหนดจุดและออกแบบการจัดวางผังพื้นที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางการจัดงานพระราชพิธีรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการพื้นที่รองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยพิจารณาการจัดวางพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมและการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุด กองทัพเรือเชิญประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพหุยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้
2: กองทัพเรือเชิญประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพหุยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวีสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ทางหมายเลขโทรศัพท์098-279-0903และ098-279-0914ในเวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการโดยสามารถรับบัตรด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือหรือพสบทรชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอนุมัติงบประมาณกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมปี2570กว่า79ล้านบาทเพื่อจัดสวัสดิการและเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมไทยในยุค AI
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ภายในวงเงินกว่า79ล้านบาทพร้อมอนุมัติหลักการให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดส่งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามขั้นตอนเพื่อเสนอกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพิจารณาโดยจะใช้ดำเนินงานอาทิการเสริมสร้างสุขภาพของศิลปินแห่งชาติการจัดสวัสดิการดูแลศิลปินแห่งชาติการยกย่องเชิดชูเกียรติจะแสดงทางวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติสามารถนำไปต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจและนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครอบคลุม4ด้านได้แก่การปรับวิธีคิดและบทบาทของภาครัฐการส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชนการสร้างสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก AI ควบคู่กับการปกป้องมรดกและคุณค่าทางวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนให้มีทักษะรู้เท่าทันสื่อโดยเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุค AI พร้อมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติระยะที่2พ.ศ. 2566ถึง2570ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานให้ครบทุกยุทธศาสตร์มีการศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ. 2553และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและยกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38และคัดเลือกบุคคลจากอาชีพต่างๆเข้ารับรางวัลเป็นต้นแบบแก่สังคมไทย
4: คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมมีวาระสำคัญได้แก่การจัดพิธีมอบรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38ประจำปี2569ในวันที่18ตุลาคมเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบ ถึงแก่อนิจกรรมณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นในสาขาอาชีพต่างๆจากทั่วประเทศเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมจำนวน190คนจาก6ประเภทได้แก่ประเภทประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมเช่นตำรวจจราจรพนักงานกวาดถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางพลเมืองดีและจิตอาสาดีเด่นประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่นประเภทครูในสถานศึกษาประเภทคนพิการดีเด่นและประเภทหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นภายในงานจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดีเด่นจากทุกภาคผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับการจัดงานหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกจัดขึ้นในโอกาสการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโกในรอบ100ปีชาติการในปี2558ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาชุมชนและการศึกษาด้านวัฒนธรรมนับเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในรอบ138ปีที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสตรีระหว่างประเทศซึ่งมีองค์การสมาชิก75ประเทศมาลิชโยรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงนามความร่วมมือแก้ปัญหาวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพขณะที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วัน
5: นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เรื่องการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนรวมกับ5หน่วยงานได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุว่าประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตประชากรซึ่งตัวเลขเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐสภาจึงมาเป็นตัวกลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายและนำผลสรุปจากการเสวนาไปสู่นวัตกรรมทางนิติบัญญัติที่แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ประธานรัฐสภายังได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ในวาระที่2และ3โดยยืนยันว่าการประชุมจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา3วันตามที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งอาจมีการขยายเวลาการประชุมในแต่ละวันเกินกว่าเที่ยงคืนเพื่อให้สมาชิกได้อภิปรายสะท้อนปัญหาอย่างคุ้มค่าพร้อมกำชับให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6: นายธีรชนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569ตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีโดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิดGrow with the future สืบสานวิถีสายน้ำดังสันอนาคตยั่งยืนมุ่งรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในวันที่18กันยายนณสวนปทุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานรวมทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ซึ่งการเลือกสวนปทุมวนานุรักษ์ติมคลองแสนแสบเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เสมือนปอดแห่งใหม่สำหรับคนเมืองมีการออกแบบบึงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญอย่างสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานเพราะคลองแสนแสบเป็นสายน้ำสำคัญที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลากหลายมิติสำหรับกิจกรรมภายในงานมีเวทีเสวนาหัวข้อ Pro Talk 2026 ลิกฟื้นสายน้ำด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคตการจัดนิทรรศการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองและนิทรรศการจัดหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงติยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเดินหน้าเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยยกระดับดิจิทัลขยายตลาดในและต่างประเทศเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน
7: นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในกิจกรรมสสว. The Growth Connector ปลดล็อก SME โตได้ไกลไปได้จริงโดยระบุว่ารัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เป็นกลไกหลักในการยกระดับผู้ประกอบการ SME ไทยซึ่งมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 99.5% ของผู้ประกอบการทั้งหมดภายใต้นโยบาย Thailand 10 Plusโดยส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มผลิตภาพปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นอกจากนี้รัฐบาลต้องการให้สสว.เปลี่ยนจากการส่งเสริมรูปแบบเดียวสำหรับธุรกิจเป็นการสนับสนุนที่เหมาะกับขนาดอุตสาหกรรมและช่วงอายุธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกกำหนดนโยบายรวมถึงสนับสนุนการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศขณะที่นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าปีงบประมาณ2570สสว.มีงบดำเนินโครงการกว่า30โครงการวงเงินประมาณ600ถึง700ล้านบาทโดยเน้นบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนพร้อมเดินหน้าโครงการอีคอมเมิร์ซสนับสนุนผู้ประกอบการ 80,000 รายและไลฟ์คอมเมิร์ซ 50,000 รายเพื่อเพิ่มช่องทางตลาดและลดต้นทุนคาดว่าจะเปิดดำเนินการภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าปุริมปราศโสภาภาครายงาน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:19 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเวสต์ริตติ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอังกฤษอนุมัติงบประมาณมูลค่า100ล้านปอนด์เพื่อยกระดับขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้รวมถึงระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตกระสุนปืนใหญ่และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนผ่านรายการความต้องการเร่งด่วนของยูเครนเนื่องจากคาดว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังใช้ฤดูหนาวเป็นอาวุธด้วยการเปิดฉากโจมตีต่อเป้าหมายของพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานต่อไปนายสตรีติ้งกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะระดมกำลังพันธมิตรและการสนับสนุนให้มากขึ้นเท่าที่จะทำได้ด้วยการเสริมสร้างการป้องกันประเทศให้แก่ยูเครนร่วมกับพันธมิตรกว่า50ประเทศพร้อมให้คำมั่นว่าอังกฤษจะยืนหยัดเคียงข้างยูเครนต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมซองกีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ที่ประณามการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลเมื่อวานนี้บริเวณหน้าน้ำใกล้เกาะเชจูของเกาหลีใต้ซึ่งจะทำให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและนอกภูมิภาคพร้อมเตือนว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินมาตรการตอบ อบโต้อย่างเด็ดขาดหากสหรัฐและพันธมิตรพยายามเปิดฉากการเผชิญหน้าทางทหารครั้งใหม่นายคิมซองกีกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือมุ่งมั่นในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศด้วยการนำกำลังรบชุดใหม่ที่พัฒนาใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งเกาหลีเหนือจะไม่ลังเลในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในการยับยั้งภัยคุกคามรวมถึงลงโทษผู้กระทำการยั่วยุสำนักข่าวต่างประเทศรายงานด้วยอ้างการเปิดเผยของนางอิลิยาเอสปิโนเดมาสรอตตาผู้อำนวยการองค์การบริหารคลองปานามาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าคลองปานามาเตรียมใช้มาตรการจำกัดการเดินเรือสินค้าเพิ่มเติมจากเดิม36ลำต่อวันเหลือเพียง32ลำต่อวันตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากระดับน้ำลดลงอย่างมากท่ามกลางสถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้นางเอสปิโนกล่าวเพิ่มเติมว่าคลองปานามาอาจประกาศใช้มาตรการที่เข้มงวดหากสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่บรรเทาลงซึ่งมีความเป็นไปได้ในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมปีหน้าอาจจำกัดการเดินเรือเหลือเพียง29ลำต่อวันโดยมาตรการเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในช่วง3เดือนข้างหน้าทั้งนี้คลองปานามารองรับการค้าทางทะเลทั่วโลกประมาณร้อยละ5ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากหลังการหยุดชะงักของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่ฟลัชชิงเนโดนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีไล่หวดเอาชนะลูซาโนดาเดลีมือ22ของโลกจากอิตาลีขาดลอย 3-0 เซต 6-2 6-2 และ 7-6 ไทเบรก 7-3 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรอชนะเลิศไปเจอกับโบติกฟานเดอร์แซนชุนมือ70ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ที่เอาชนะอาเธอร์เจียนักหวดดาวรุ่งจากฝรั่งเศสไปอย่างสนุก 3-2 เซต 3-6 6-7 ไทเบรก 0-7 7-6 ไทเบรก 9-7 7-6 ไทเบรก 7-3 และ 6-4 ด้านอเล็กซานเดอร์บล็อกมือ28ของโลกจากเบลเยียมเอาชนะฟรานซิสโกเชรุนโดโลมือ24ของโลกจากอาร์เจนตินา 3-1 เซต 6-3 4-6 7-5 และ 7-5 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับคาเรนคาชานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซียที่เอาชนะเลิร์นเนอร์เทียนมือ17ของโลกจากสหรัฐ 3-2 เซต7-5 4-6 6-7 ไทเบรก 6-8 6-1 และ 6-4เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2พิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะแมทธิวทาทางซูจาจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-2 และ 7-5 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับการนเรศครูศักยะวงศ์จากไทยเช่นเดียวกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น2เซตรวด 6-2 และ 6-0 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวามือวางอันดับ8จากอินเดียต่อไปสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ English Open ที่เมืองเบรนวูดประเทศอังกฤษในรอบแรกโอลิเวอร์ไลส์อันดับ54ของโลกชาวอังกฤษทำผลงานได้เหนือความคาดหมายหลังพลิกชนะเจ้าซินถงมืออันดับ1ของโลก 4-2 เฟรมส่วนผลคู่อื่นๆนิวโรเบอร์สันมืออันดับ4ของโลกแพ้ให้กับหลัวเจ๋อเทาจากจีน 3-4 เฟรมไคเรนวิลสันอดีตแชมป์โลกเอาชนะมัตเตอุสบารานอฟสกี้จากโปแลนด์ 4-1 เฟรมและติงจุนฮุยเอาชนะไมเคิลโฮล 4-3 เฟรมสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่งนักชกไทย11รุ่นน้ำหนักร่วมชิงชัยในศึกเอเชียนเกม2026มั่นใจมีเหรียญติดมือแน่นอนติดตามได้จากรายงาน
12: นายพิชัยชุนหาวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยให้โอวาทและกำลังใจแก่นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดเผยว่านักกีฬาทีมชาติไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมกับนักชกต่างชาติมาโดยตลอดและมีความพร้อมเต็มที่แต่มีข้อจำกัดเรื่องรุ่นน้ำหนักในการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาบางส่วนที่ต้องเพิ่มน้ำหนักโดยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ส่งนักกีฬาแข่งขันรวม11รุ่นน้ำหนักความหวังฝั่งนักชกหญิงอยู่ที่ปุณรวีรื่นรส ณัฐนิชาจงโปร่งกลางและจันแจ่มสุวรรณเพ็งส่วนนักชกชายความหวังอยู่ที่กลางปีโบขุนทศศักดารวมธรรมและบรรจงศิลสิริ
13: ก็เตรียมตัวดีครับเราก็เวลาเราไปต่อยอันดับชิงแชมป์โลกเราก็ได้ประมาณรองแชมป์โลกหลายคนนะครับก็ว่าก็มีความหวังต่อยระดับเอเชียก็เคยได้แชมป์แล้วก็ได้รองแชมป์อยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็อยู่กับดวงของการจัดฉลากกันว่าเราจัดฉลากแล้วเจอใครก่อน
12: สำหรับทัพนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยมีกำหนดออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้เพื่อเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนและจะลงชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมระหว่างวันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
11: ม่วงมหาการฟิออเรนติน่าประกาศปลดฟาบิโอกอสโซหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอิตาลีวัย48ปีออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วหลังพาฟิออเรนติน่าแพ้รวด3เกมในเกาโชเซเรียอิตาลีซึ่งถือเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนแรกใน5ลีกใหญ่ของยุโรปที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งในฤดูกาลนี้สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีก2หลีกรองของประเทศไทยประกาศคว้าตัวริวาลดินโยหัวหอกชาวบราซิลวัย31ปีมาจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดแล้วอย่างเป็นทางการโดยริวาลดินโยจะสวมเสื้อหมายเลข9ลงล่าตาข่ายให้กับทัพกิเลนพยองในฤดูกาลนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
14: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุครับ
15: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันก็คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกามเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทข้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่ได้นำผลงานวรรณกรรมที่รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะมอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกและได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองเป็นการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะผลงานวรรณกรรมนะคะที่นำมาเสนอในวันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ันเป็นภาพที่ช่างภาพพยายามจัดให้ลงตัวที่สุดแล้วแต่สำหรับพ่อมันเป็นภาพถ่ายที่ไม่สวยงามเอาซิเลยมันเป็นภาพที่ไม่ลงตัวในสายตาของพ่อและเป็นภาพที่พ่อไม่อยากดูมากที่สุดภาพหนึ่งจนถึงขั้นเกือบเผาไฟไปแล้วโชคดีที่แม่เก็บไว้ทันแต่ก็ไม่ไหวโดนฉีกเป็นสองส่วนภาพใบนั้นจึงยังคงนอนนิ่งอยู่ในซองเอกสารซ่อนอยู่ใต้ปกด้านในของอัลบั้มภาพครอบครัวมานานหลายปีมีเพียงเทปใสบางๆที่คอยยึดสองส่วนนั้นเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวมันพยายามทำหน้าที่ของมันตลอดมาแต่ก็ไม่สามารถปกปิดร่องรอยนั้นให้สนิทดังเดิมได้โชคไม่ดีที่ครั้งหนึ่งผมพบซองนั้นโดยบังเอิญและเมื่อเปิดออกดูเหตุการณ์ในวันที่ไปถ่ายภาพนั้นก็พรั่งพรูออกมาจนท่วมท้นลานทรงจำ

ที่19เดือน10ปี1976แสนสัตว์ชนะน็อกที่สเปนนั่นเป็นลายมือของพ่อที่บันทึกไว้ข้างหลังภาพปู่อพยพมาจากเมืองจีนแต่พ่อเกิดเมืองไทยเคยเติบโตและเรียนหนังสือที่ปีนังช่วงหนึ่งก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองพ่อจึงเคยชินกับการลงวันที่ด้วยปีคริสต์ศักราชซึ่งนับเป็นความยุ่งยากสำหรับเราที่จะต้องคอยบวก543กับปีคริสต์ศักราชเพื่อแปลงให้เป็นปีพุทธศักราชแต่สำหรับปีคริสต์ศักราช1976นั้นผมจำเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองและครอบครัวเราได้ดีจึงไม่ต้องแปลงปีให้ยุ่งยากแต่อย่างใดข้อความต่อมาใครเห็นคงงงเป็นภาพครอบครัวของเราแท้ๆแต่ทำไมบันทึกสั้นๆข้างหลังภาพที่เป็นลายมือของพ่อจึงเกี่ยวกับแสนศักดิ์ซึ่งเป็นชื่อนักมวยชาวไทยที่โด่งดังมากในยุคนั้นและวันที่29เดือนตุลาคมวันที่เราไปถ่ายภาพครอบครัวเป็นวันที่เราขึ้นชกแก้มือกับมิเกลมาร์ติเนสที่สเปนผลชนะน็อกยก2ได้เป็นแชมป์โลกรุ่นไลท์เวเตอร์เวทพ่อไม่ได้เป็นนักดูมวยหรือว่าชื่นชอบกีฬาประเภทนี้สักเท่าใดนักแต่ถ้าใครเคยผ่านยุคนั้นมาก่อนคงจำได้ดีว่าแม้ไม่สนใจอยู่ไกลโพ้นกลางป่าดงดอนใดก็ยากที่จะไม่รับรู้ข่าวสารของวงการหมัดมวยเพราะว่าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับจะพาดหัวโตราวกับเป็นข่าวสำคัญของประเทศไม่มีทางที่พ่อจะพลาดข่าวนี้ไปได้แล้วทำไมพ่อถึงบันทึกเรื่องนี้ไว้ด้านหลังภาพแทนที่จะบอกว่าเป็นภาพครอบครัวผมเดาว่าเพราะว่าพ่อต้องการกลบเกลื่อนเหตุการณ์บางอย่างนั่นเองวันนั้นเป็นวันศุกร์ผมเรียนอยู่ชั้นม.ส.3กลับจากโรงเรียนยังไม่ทันได้วางกระเป๋าพ่อก่อคำสั่งเสียงเข้มว่าเย็นนี้อย่าไปไหนเราจะไปถ่ายรูปครอบครัวกันอ้าวก็อยู่กันไม่ครบผมพูดแล้วก็ค้างไว้แค่นั้นเพราะว่าเห็นแม่ส่งสายตาดุปลามาไว้เชิงว่าอย่าทักถามให้มากเรื่องทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกันฉันนัดอาหุยไว้แล้วพรุ่งนี้เขาจะไม่อยู่จะปิดร้านกลับบ้านนอกหลายวันไปถ่ายร้านอื่นก็ได้อาหุยไม่เก่งไม่เก่งเขาจะเปิดร้านถ่ายรูปอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เหรอพ่อขึ้นเสียงดังผมรู้ว่าพ่อไม่ได้หงุดหงิดเรื่องนี้มากนักหรอกแต่ที่พ่อเข้มขรึมและอารมณ์เสียง่ายตั้งแต่เหตุการณ์สำคัญของประเทศที่มีผลกระทบโดยตรงต่อครอบครัวเราเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนและนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้เราอยู่กันไม่ครบ

ุยเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของพ่อหรือว่าเป็นญาติห่างๆก็จำไม่ได้แน่ชัดเขาทำมาแล้วหลายอาชีพเริ่มต้นขายโอเลี้ยงที่เยาวราชแล้วก็ไปเป็นแรงงานทำเหมืองแร่ที่ภูเก็ตก่อนหน้าก็มาเปิดร้านถ่ายภาพอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเรานักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่ผมรู้สึกว่าอาหุยไม่ได้เป็นช่างภาพมืออาชีพเพียงแค่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นเท่านั้นเองและเพราะเป็นเพื่อนพ่อหรือว่าเป็นญาติห่างครอบครัวของเราทุกคนจึงต้องเป็นลูกค้าผูกขาดของร้านถ่ายรูปอาหุยลำพังเราเองมีพี่น้อง5คนนับตั้งแต่พี่ต้นจนถึงผมเมื่อถึงเวลาที่คุณครูสั่งให้ถ่ายรูปประจำตัวเพื่อใช้ติดใบสำคัญของโรงเรียนพ่อต้องบอกให้เราไปร้านอาหุยเสมอแล้วก็ยังมีญาติอีกตั้งไม่รู้กี่คนทุกคนล้วนได้รับคำแนะนำกึ่งบังคับให้ไปร้านอาหุยทั้งนั้นเขาถึงอยู่รอดมาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นเหมือนที่แล้วมาผมว่าพ่อต้องใจช่วยเขามากกว่าไม่ใช่เพราะเก่งอย่างที่พ่อพูดร้านเปิดใหม่แถววงเวียนน่ะก็ถ่ายภาพสีกันแล้วอาหุยยังถ่ายภาพขาวดำอยู่เลยผมก็แกล้งพูดไปอย่างนั้นตามภาษาคนปากอยู่ไม่สุขไม่ได้คิดจะเปลี่ยนใจพ่อหรอกแต่ฉันจะถ่ายภาพขาวดำพ่อยืนยันเสียงเข้มเพียงประโยคเดียวไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมแค่นั้นก็รู้แล้วว่าไม่ต้องพูดอะไรกันอีกให้มากความผมนึกถึงภาพขาวดำนั้นอีกครั้งหนึ่งก็เพราะคนที่เป็นต้นเหตุทำให้ภาพไม่สมบูรณ์ในสายตาของพ่อได้โทรศัพท์มาหาผมเราไม่ได้คุยกันเป็นเวลาหลายปีแล้วหลังจากเรียนจบต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานเขาเป็นคนเรียนเก่งจบมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้ทำงานดีๆเริ่มต้นจากตำแหน่งเล็กๆในบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันบ่อยนักนอกจากตามงานสำคัญของครอบครัวเจอแต่ละครั้งก็จะได้ยินพ่อหรือไม่ก็แม่บอกกับพี่น้องคนอื่นรวมทั้งญาติทั้งหลายว่าเจ้าต้นมันเก่งตอนนี้ทำงานแบงค์แล้วไม่นานนักต่อมาก็ได้ยินข่าวว่าตอนนี้เป็นผู้จัดการแล้วอีกสักพักก็จะมีคนพูดให้ได้ยินเข้าหูว่าเจ้าต้นย้ายไปทำงานบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เงินเดือนดีกว่าเยอะและระยะหลังมักจะเป็นประโยคสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเดี๋ยวนี้เขารวยมากสบายแล้วผมไม่รู้ว่าเขารวยอย่างไรหรือว่ารวยมากแค่ไหนทราบแต่เพียงว่าเขาเล่นหุ้นแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่แต่จำได้ว่าหลังจากที่เขารวยเราก็ไม่ค่อยติดต่อพูดคุยกันสักเท่าใดนักแต่ว่าจู่ๆเมื่อโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผมจะไม่รับสายผมเคยได้ยินคำเตือนต่างๆนานาว่าระวังเบอร์แปลกๆจะโทรมาหลอกให้เราเสียเงินด้วยวิธีการต่างๆผมก็เลยตัดสินใจไม่รับเพราะว่าชีวิตนี้มีเพื่อนสนิทไม่กี่คนเท่านั้นแถมแต่ละคนก็ไม่เคยมีธุระสำคัญอะไรต่อกันมากนักเมื่อไม่รับสายหลายครั้งเข้าวันต่อมาเขาจึงฝากข้อความเอาไว้ว่านี่ฉันเองพี่ต้นนะโทรมาตั้งหลายครั้งทำไมไม่รับโทรศัพท์วะวันอาทิตย์นี้มาเจอกันที่สตูดิโอแล้วเขาก็บอกชื่อสตูดิโอถ่ายภาพชื่อดังที่ใครๆก็รู้จักเราจะถ่ายภาพครอบครัวกันบอกพ่อแม่และน้องๆคนอื่นเรียบร้อยแล้วแกต้องมานะห้ามเบี้ยวล่ะจะได้ถ่ายรูปกันครบทุกคนประโยคเกือบสุดท้ายทำให้ผมนึกฉุนในใจพูดราวกับผมเคยเบี้ยวอย่างนั้นแหละผมนึกถึงภาพขาวดำของครอบครัวซึ่งถ่ายเมื่อปี1976ซึ่งปีนั้นที่ไม่ครบก็เพราะเขาเองต่างหากที่ไม่อยู่อ้าวหายไปไหนคนหนึ่งอาหุยเอ่ยขึ้นอย่างแปลกใจเมื่อเห็นพวกเราเดินเข้ามาในร้านและหลังจากที่นับลูกๆของพ่อที่มีทั้งหมด5คนแล้วก็พบว่าขาดไปคนหนึ่งอาต้นล่ะเขาหันไปถามพ่อมันไม่อยู่ไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับไม่ทันแต่ความจริงก็คือพี่ต้นไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อโกรธหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์เสียง่ายที่สำคัญไปกว่านั้นเขาไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดซะด้วยซ้ำแต่ว่า
งั้นลื้อมาถ่ายวันหลังก็ได้เลื่อนไปก่อนสิไม่เป็นไรนัดแล้วเลื่อนทำให้ลื้อเสียเวลาเสียลูกค้าแทนที่จะได้นัดคนอื่นพ่อเป็นสุภาพบุรุษรักษาคำพูดนั่นเป็นสิ่งที่เรารู้ดีแต่ยิ่งไปกว่านั้นพ่อมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีมากมายเหลือกินเหลือใช้ที่พ่อไม่ยอมเลื่อนนัดก็เพราะว่ารู้ว่าอาหุยมีธุระต้องกลับต่างจังหวัดน้องสาวคนเดียวของเขาป่วยหนักพ่อรู้ว่าอาหุยไม่มีเงินเก็บมากนักพักหลังธุรกิจร้านถ่ายรูปของเขาไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่ามีร้านเปิดใหม่แย่งลูกค้าไปหมดพ่อก็เลยอยากให้เขามีเงินติดตัวกลับบ้านไปดูแลอาการป่วยของน้องสาวแม่รู้ดีแต่พูดอะไรไม่ออกเพราะว่าครอบครัวเรายังทุกข์ใจกับการหายไปของพี่ต้นแต่ว่าพ่อกลับไม่ยอมเลื่อนนัดถ่ายรูปครอบครัวนี้ออกไปก่อนระหว่างถ่ายรูปพ่อออกอาการหงุดหงิดกับอหุยเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าเมื่อลูกเหลือ4คนแต่ละคนสูงต่ำไม่เท่ากันใครควรยืนหน้ายืนหลังกลายเป็นปัญหายุ่งยากที่จัดไม่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อจนอหุยเกาหัวแกลกพี่สองตัวเล็กอาหุยบอกให้คุกเข่านั่งข้างหน้าเพราะว่าไม่เหมาะสมควรยืนเรียงตามลำดับอายุแต่เมื่อเรียงตามที่พ่อว่าอาหุยมองผ่านทางเลนกล้องก็สายหัวไปมาบอกว่าไม่สวยมันสูงสูงต่ำต่ำดูแล้วขัดตามากผมเป็นน้องเล็กคนสุดท้องแต่ว่าบังเอิญตัวสูงอาหุยจับให้ยืนเด่นอยู่ตรงกลางขวามือผมเป็นพี่สองซ้ายมือผมเป็นพี่สามแล้วก็พี่สี่ซึ่งเป็นผู้หญิงตัวไม่สูงนักอาหุยก็เลยบอกให้นั่งพับเพียบตรงกลางระหว่างเก้าอี้สองตัวที่พ่อกับแม่นั่งซึ่งทุกคนก็ดูว่าลงตัวไม่เอียงหรือว่าหนักไปข้างใดข้างหนึ่งตอนนั้นผมยังอดทึ่งในใจไม่ได้ว่าที่แท้อาหุยก็เป็นมืออาชีพเหมือนกันไม่ใช่แค่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นอย่างที่ผมเคยสบประมาทเอาไว้อย่างนี้สิถึงจะเป็นภาพที่คอมโพสิชันลงตัวอาหุยบอกแต่พ่อใส่หน้าท่าเดียวมีที่ไหนเจ้าเล็กน้องคนสุดท้องไปยืนเด่นเหมือนเป็นพี่คนโตผมนึกในใจที่แท้ปัญหาก็อยู่ตรงนี้นี่เองโยกโยโยเยบ่ายเบี่ยงไปมาตั้งนานก็เพราะหงุดหงิดที่ภาพนี้ขาดองค์ประกอบสำคัญก็คือพี่ต้นนั่นเองงั้นก็กลับบ้านกันเถอะอย่าถ่ายเลยภาพไม่มีทางลงตัวหรอกถ้าขาดพี่ต้นไปสักคนผมปากไวไปนิดพ่อทำหน้าถมึงถึงเดินตรงมาหาผมแม่เข้าขวางจับมือของพ่อเอาไว้ซึ่งแม่รู้ดีว่ามือนั้นอาจเงื้อขึ้นได้ทุกเมื่อถ้ามีโอกาสเข้ามาใกล้ตัวผมอีกนิดเดียวเราอยู่ข้างนอกนะไม่ใช่ที่บ้านแม่กระซิบเตือนสติเบาๆถ่ายไปก่อนเถอะไหนๆก็มาแล้วอย่าเสียเวลาคุยเลยพรุ่งนี้เขาต้องเดินทางแต่เช้าไว้จะต้นกลับมาแล้วค่อยถ่ายกันใหม่ภาพถ่ายเขาดำใบนั้นจึงออกมาอย่างที่เห็นผมยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางเป็นภาพที่ไม่ลงตัวอย่างยิ่งในสายตาของพ่อและภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถูกฉีกออกเป็นสองส่วนรอยขาดนั้นอยู่ตรงกลางหน้าผมพอดี

วันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องย่นเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันลงนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งๆที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาทีไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่ากลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

องเสือเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปใบนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาพก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปมีน่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2คนเหลือพี่สองที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่สามพี่สี่เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลถ้าเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบพี่เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปเสียทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวของภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวผลงานโดยปะการังยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการของเราในวันนี้ได
1: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ให้แล้วเสร็จภายใน3วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ให้แล้วเสร็จภายใน3วันพร้อมเตรียมขยายเวลาการประชุมจาก 24:00 น.วันนี้หากมีความจำเป็น
8: นายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2และ3ว่าเบื้องต้นกำหนดกรอบการพิจารณาไว้3วันและเตรียมขยายเวลาการประชุมจากเดิมที่จะสิ้นสุดในเวลา 24:00 น.วันนี้หากมีความจำเป็นพร้อมยืนยันว่าจะพยายามให้การพิจารณาแล้วเสร็จตามกรอบเวลาพร้อมขอให้สมาชิกอภิปรายให้อยู่ในกรอบการอภิปรายงบประมาณเพื่อให้การพิจารณางบประมาณเป็นไปด้วยความราบรื่นและแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะผู้ที่เสนอคำแปรยติขณะที่วิปทั้งสองฝ่ายควรหารือร่วมกันเพื่อบริหารเวลาเนื่องจากหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องของประชาชนมีสมาชิกต้องการอภิปรายจำนวนมากศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงที่ผ่านมาได้ผ่านความเห็นชอบมาตรา16งบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งสมาชิกตั้งข้อสังเกตการใช้งบคราวและความปลอดภัยข้อมูลประชาชน
9: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ช่วงค่ำที่ผ่านมาที่ประชุมพิจารณางบมาตรา16ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดซื้อบริการ Cloud Service ที่อาจมีความซ้ำซ้อนรวมถึงปัญหาข้อมูลประชาชนรั่วไหลและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเว็บไซต์ภาครัฐโดยนายพีรพัฒน์รัชกิจประการกรรมาธิการเสียงข้างมาก ี้แจ้งว่าการจัดตั้งคลาวด์กลางและ Data Center มีเป้าหมายยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกันขณะที่หน่วยงานที่มีข้อมูลละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับยังจำเป็นต้องจัดสรรงบ Cloud Service แยกต่างหากเพื่อดูแลข้อมูลเฉพาะด้านโดยการบูรณาการงบประมาณจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐได้กว่า 3,000 ล้านบาทนอกจากนี้กระทรวงอยู่ระหว่างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ระดับชาติหรือไทย LLM เพื่อใช้พัฒนาฐานข้อมูลของประเทศพร้อมให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กรรมธิการเสียงข้างมากปรับแก้ไขและเข้าสู่การพิจารณางบมาตรา17ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5โดยมีคนไทยที่มาจากอเมริกาและพำนักอยู่ในนอร์เวย์ทักทายระหว่างเดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ในวันพรุ่งนี้โดยระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้งสองฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลและเบนซินมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศโดยมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ลิตรละ70สตางค์ส่วนน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้นลิตรละ80สตางค์การปรับขึ้นราคาครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

ครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัตน์มีลักษณะ

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันในค่ำคืนวันอังคารนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มนะคะก็ได้นำเรื่องราวใกล้ตัวแล้วก็สาระความรู้ในเรื่องของ AI มาฝากกันในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องของสภาพอากาศก่อนนะคะในช่วง7 วันนี้ก็คาดว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทยค่ะยังต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ค่ะว่าในช่วง9 กันยายน8-9 กันยายนนะคะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกเพิ่มโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะจากนั้นในช่วงวันที่10-11 กันยายนนะคะฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นทางภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกภาคใต้นะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขณะที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะยังต้องระวังฝนตกหนักเช่นกันสำหรับในช่วงวันที่12-14 กันยายนค่ะทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะในช่วงสัปดาห์นี้ก็คาดว่าฝนนะคะคุณผู้ฟังตกทุกวัน8 กันยายนจนถึง14 กันยายนฉะนั้นนะคะการเดินทางในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะคะอย่าลืมพกร่มแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางกันด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าอยู่ในเส้นทางใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะเพราะว่าฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้น้ำระบายไม่ทันได้นะคะฝนฟ้าอากาศเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราเตรียมตัวให้พร้อมค่ะและพอฝนตกทีไรนะคะหลายคนก็จะเป็นหวัดกันทุกทีถึงแม้ว่าหวัดจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ได้เกิดจากการโดนฝนหรือว่าอากาศเย็นโดยตรงเพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่อากาศเปลี่ยนนะคะเราอาจจะอยู่ร่วมกันในพื้นที่ที่มีคนอยู่เยอะและไวรัสทางเดินหายใจก็สามารถแพร่กระจายผ่านละอองฝอยการสัมผัสสารคัดหลั่งได้ก็ขอให้ล้างมือบ่อยๆค่ะโดยเฉพาะก่อนกินอาหารและหลังจากไปข้างนอกมาหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้าตาจมูกปากในช่วงนี้ก็ขอให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำให้เหมาะสมตามปริมาณสัดส่วนน้ำหนักของร่างกายโดยปกติก็อยู่ที่ประมาณ1.5 ลิตรถึง 2 ลิตรนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อดูแลร่างกายให้แข็งแรงในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าได้นำเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาฝากกันค่ะ

0: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราได้นำในเรื่องของเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็เชื่อว่าหลายคนค่ะคงจะนึกถึง AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่กลายมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยเราค้นหาข้อมูลช่วยเราทำงานแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างนะคะใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งในช่วงนี้ค่ะเราได้นำสาระดีๆจากทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.มาฝากกันค่ะในเรื่องของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของ AI เบื้องหลังของ AI ค่ะคุณผู้ฟังคือศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลจำนวนมากสำหรับคำว่าศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center นะคะต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าที่จริงแล้วก็เก่าพอๆกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ค่ะศูนย์ข้อมูลแห่งแรกของโลกอยู่ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกค่ะมีชื่อว่า ENIAC โดยจอห์นมาลีและเจเพสเปอร์เอเคิร์ตเริ่มสร้าง ENIAC ในปี1943ค่ะเพื่อเอามาใช้คำนวณวิถีขีปนาวุธในสงครามโลกครั้งที่2ENIAC คือเครื่องจักรคำนวณอ่านภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดแรกที่ใช้ไฟฟ้าล้วนๆค่ะคำนวณตัวเลขผ่านระบบตรรกศาสตร์ใช้หลอดสุญญากาศการสร้างค่ะใช้ทุนเทียบเป็นเงินปัจจุบันประมาณ6ล้านดอลลาร์สหรัฐและใช้หลอดสุญญากาศไปทั้งหมด 18,000 หลอดมันจึงร้อนมากค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เดินเครื่องจะเกิดความร้อนมหาศาลปล่อยไว้เฉยๆวงจรจะเสียหายไฟจะไหม้ได้ ENIAC เลยต้องมีพัดลมยักษ์คอยปัดเป่าระบายความร้อนพัดลมของ ENIAC กินพลังงานไฟฟ้าไป15กิโลวัตต์เกือบ1ใน10ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดค่ะก่อนที่เขาจะเปิดเครื่อง ENIAC นะคะเขาจะต้องเปิดพัดลมก่อนขณะนั้นแล้วศูนย์ข้อมูล ENIAC ก็ยังมีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าเจ้าเครื่องนี้เขาสร้างขึ้นมาในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2หลังจากที่จบสงครามค่ะจึงมีการนำ ENIAC ไปใช้เพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อื่นๆทั้งทำนายสภาพอากาศศึกษารังสีจากดวงอาทิตย์และพลังงานปรมาณูแล้วก็ใช้งานด้านอื่นๆค่ะก่อนที่ ENIAC จะถูกปลดระวางในปี1955มาลีและเอเคิร์ตค่ะก็ก่อตั้งบริษัทของตนเองสร้างเครื่องจักรคำนวณขนาดยักษ์แบบ ENIAC ให้ทั้งกองทัพและบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องใช้การคำนวณมากๆค่ะเช่นธนาคารตลาดหุ้นเครื่องจักรศูนย์ข้อมูลพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเมนฟอร์มในปัจจุบันค่ะต่อมาในช่วงปลายทศวรรษที่60แนวคิดใหม่ค่ะเผยแพร่ในหมู่นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PCเริ่มเป็นที่นิยมมีศักยภาพมากขึ้นก็ได้มีการทบทวนกันค่ะว่ายังมีความจำเป็นไหมที่ทุกบริษัทจะต้องสร้างเมนฟอร์มขนาดใหญ่เป็นศูนย์ข้อมูลและก็ได้มีระบบคอมพิวเตอร์แบบใหม่ที่เรียกว่าอาพาร์ตเน็ตซึ่งในระบบอาพาร์ตเน็ตก็คือมีคอมพิวเตอร์บางเครื่องสำหรับให้คนใช้งานเรียกว่ายูเซอร์และคอมพิวเตอร์บางเครื่องเป็นศูนย์ข้อมูลคอยรับใช้เครื่องอื่นอีกทีเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์อาพาร์ตเน็ตค่ะพัฒนาขึ้นในช่วงปี1966เชื่อมต่อระหว่างสถาบันวิจัยต่างๆโดยใช้เฉพาะงานด้านกองทัพของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นกระทั่งถึงในช่วงทศวรรษที่90ค่ะนักวิทยาศาสตร์แห่งห้องทดลองเซิร์นในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพัฒนาระบบอาพาร์ตเน็ตของตัวเองเรียกว่าอินเทอร์เน็ตและเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตเครื่องแรกของโลกค่ะคือคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของทิมเบอร์เนอร์ลีนักวิจัยในสถาบันนั่นเองเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เข้ามาแทนที่เมนฟอร์มเสียทีเดียวปัจจุบันบริษัทใหญ่ๆก็ยังต้องการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่มาทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลอยู่อย่างเช่น Netflix ค่ะบริษัท Netflix ต้องการความคล่องตัวมากกว่าจึงไม่มีเมนฟอร์มหลักแต่เลือกใช้เซิร์ฟเวอร์เป็นศูนย์ข้อมูลในทางกลับกันธนาคารสายการบินต้องการใช้คอมพิวเตอร์ที่เจาะเข้าไม่ได้ท ทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงและไม่มีความผิดพลาดจึงเลือกใช้เมนฟอร์มเป็นศูนย์ข้อมูลนอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังต้องการศูนย์ข้อมูลเป็นของตัวเองซึ่งที่เมืองแอชเบิร์นในรัฐเวอร์จิเนีย

โลกมากถึง 4,000 กว่าแห่งขณะที่อังกฤษค่ะก็เป็นประเทศอันดับ2ที่มีศูนย์ข้อมูลกว่า500แห่งเหตุใดคนอเมริกาถึงต่อต้านนะคะต้องบอกว่าถ้าเราเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วค้นข้อมูล Search Engine 1คำถามกินพลังงานไฟฟ้าประมาณ 0.3 วัตต์ต่อชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับ AI นะคะจะกินพลังงานไฟฟ้าประมาณ3วัตต์ต่อชั่วโมงดังนั้นจึงกินพลังงานไฟฟ้ามากถึง10เท่าศูนย์ข้อมูลสำหรับอินเทอร์เน็ตทั่วไปใช้พลังงาน100เมกะวัตต์แต่ศูนย์ข้อมูลของ AI ค่ะใช้พลังงานประมาณ500เมกะวัตต์และศูนย์ข้อมูล AI ทั่วโลกใช้พลังงานรวมกันมากกว่า40เท่าของพลังงานที่ได้จากโรงไฟฟ้าปรมาณูที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้การใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะแน่นอนว่าเป็นปัญหาใหญ่และนอกจากพลังงานไฟฟ้าแล้วสิ่งที่ต้องเผชิญก็คือความร้อนเครื่องจักรในศูนย์ข้อมูลปลดปล่อยความร้อนมหาศาลออกมาการระบายความร้อนมหาศาลค่ะโดยใช้แค่พัดลมยักษ์ไม่ทันการต้องมีการใช้น้ำหล่อเลี้ยงในปี2024ค่ะศูนย์ข้อมูลของ Google ในเมืองดานรัฐโอเอกอนใช้น้ำมากถึง1ล้านแกลลอนมากพอๆกับการใช้น้ำของคน 3,000 คนขณะที่เมืองดานมีประชากรอยู่ที่ราวๆ 6,000 คนค่ะอยู่ดีๆพวกเขาจึงเจอกับภาวะขาดแคลนน้ำอย่างไม่ทราบสาเหตุและเพราะศูนย์ข้อมูลไม่ใช่โรงงานไม่ได้ปล่อยทั้งควันดำและน้ำเสียชาวเมืองดานก็เลยไม่ทันรู้ตัวค่ะกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ประสบกับภาวะแห้งแล้งแถมค่าไฟก็ขึ้นจากหน่วยละ10เซนเป็น15เซนและขณะที่บริษัทเทคโนโลยีใช้แอสเบิร์นเป็นต้นแบบขอมาตรการลดภาษีจากรัฐบาลท้องถิ่นทางที่ศูนย์ข้อมูลแทบจะไม่ได้สร้างงานให้แก่ชุมชนเลย1ศูนย์ขนาดใหญ่อาจจะมีพนักงานประจำแค่ร้อยกว่าคนเท่านั้นเรื่องของชาวเมืองดานค่ะจึงกลายเป็นข่าวดังทำให้ชุมชนต่างๆทั่วอเมริกาค่ะเริ่มต่อต้านศูนย์ข้อมูลแต่แน่นอนนะคะว่าไม่มีใครปฏิเสธคุณประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตได้และถึงแม้ AI จะเต็มไปด้วยข้อถกเถียงแต่โลกก็ยังต้องการการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปข้างหน้าหนทางที่มนุษย์กับ AI จะอยู่ร่วมกันในโลกที่ปลอดภัยไม่สร้างภาระทางสิ่งแวดล้อมมากจนเกินไปเพราะ AI หรือว่าอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีก็ไม่ได้มีแต่ด้านลบค่ะประโยชน์เองก็มีมากมายตั้งแต่เรื่องของการแพทย์การศึกษาการวิจัยไปจนถึงการจัดการข้อมูลและการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนAI ก็เข้ามามีบทบาทแล้วก็เป็นตัวช่วยและสำหรับประเทศไทยเองค่ะในเรื่องของ Data Center หรือศูนย์ข้อมูลก็กำลังเป็นที่จับตามองค่ะเพราะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราคือหนึ่งในภูมิภาคที่หลายคนหมายตาสำหรับการมาสร้างศูนย์ข้อมูลค่ะและในวันที่ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมก็ควรจะต้องเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีด้วยนอกจากเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเมื่อ AI เข้ามาอยู่ในชีวิตมนุษย์ในทุกวันส่งผลต่อความคิดและการรับรู้ของเราอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ไปรับฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
1: กลับมาที่ในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AI แล้วก็สุขภาพจิตของมนุษย์มีประเด็นจากนักวิจัยที่น่าสนใจค่ะสำหรับในเรื่องของภาวะหลงผิดถูกชักนำจาก AI ที่น่าสนใจก็คือรูปแบบการตอบโต้ระหว่าง AI กับมนุษย์ค่ะ AI ไม่ได้มีจิตสำนึกหรือว่ามีความเชื่อเป็นของตัวเองแต่มนุษย์เราต่างหากค่ะที่มีความคิดความเชื่อบางอย่างและเมื่อเราไปพูดคุยกับ AI เพียงลำพัง AI ก็อาจจะตอบกลับด้วยถ้อยคำที่เห็นด้วยสนับสนุนหรือชื่นชมเราได้เมื่อเกิดขึ้นซ้ำๆค่ะทำให้ผู้ใช้งานบางส่วนอาจรับข้อมูลที่สะท้อนความคิดเห็นของตัวเองกลับมาอย่างต่อเนื่องปรากฏการณ์ห้องแห่งเสียงสะท้อนหรือจะบอกว่าพื้นที่ที่เราได้ยินความคิดเห็นแบบเดิมซ้ำๆจนรู้สึกว่าความคิดนั้นถูกต้องเพราะไม่มีเสียงอื่นมาช่วยตั้งคำถามหรือมาท้าทายค่ะแต่ในชีวิตจริงถ้าเราเล่าเรื่องบางอย่างให้เพื่อนฟังเพื่อนก็อาจจะให้มุมมองความคิดในอีกแบบนึงแต่ถ้าเราคุยกับ AI เพียงอย่างเดียว AI ก็จะมีการตอบกลับโดยที่ไม่ได้ท้าทายสมมุติฐานของเราเพียงพอทำให้บางคนค่ะยิ่งมั่นใจในความคิดแบบนั้นมากขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ผู้ใช้งาน AI ค่ะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อความกลัวสุขภาพหรือการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตค่ะ AI เป็นเครื่องมือช่วยคิดได้แต่ไม่ควรกลายมาเป็นผู้ตัดสินความจริงนะคะถ้าเราใช้ AI ในการค้นหาข้อมูลอะไรก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งอื่นๆมาประกอบด้วยถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพก็ควรปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญถ้าเป็นเรื่องกฎหมายก็อาจจะตรวจสอบกับหน่วยงานหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวสับสนการพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจหรือนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่จะคุยกับ AI เพียงอย่างเดียวค่ะเพราะเทคโนโลยีนะคะถูกสร้างขึ้นมาช่วยมนุษย์ไม่ใช่เพื่อให้มนุษย์หยุดใช้วิจารณญาณของตัวเองเราจึงต้องมอง AI ในหลายๆมุมค่ะตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันไปจนถึงเรื่องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและไม่ว่าเทคโนโลยีจะฉลาดขึ้นแค่ไหนแต่คนที่ต้องตัดสินใจสุดท้ายก็ยังคงเป็นมนุษย์อย่างเราๆนะคะในวันนี้เราก็ได้นำเรื่องราวของ AI มาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังและต้องขอบคุณข้อมูลจากทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะที่ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำให้หลายคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นและรายการสาระสารพันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะวันนี้ค่ะแก้วภูมิรัตน์ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณปี2570มาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
1: จ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ส.ส.อภิปรายงบประมาณมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งข้อสังเกตงบประมาณโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินวงเงิน190ล้านบาทอาจซ้ำซ้อนและไม่คุ้มค่า
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2มาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณในหลายโครงการโดยเน้นความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณเช่นนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินซึ่งเป็นงบผูกพัน3ปีรวม190ล้านบาทโดยเฉพาะการพัฒนาระบบ AI การวางทุนสำรวจ15จุดการจ้างบุคลากรและการจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลพร้อมขอให้ชี้แจงที่มาของตัวเลขความแม่นยำของ AI ที่ระบุถึงร้อยละ85และหลักเกณฑ์การเลือกพื้นที่เฝ้าระวังนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงการพัฒนาระบบใหม่ทั้งที่มีฐานข้อมูลภาครัฐอยู่แล้วพร้อมเรียกร้องให้พิสูจน์ผลสำเร็จของโครงการระยะแรกและระบุหน่วยงานที่จะรับผิดชอบดูแลระบบในระยะยาวทั้งนี้เสนอให้ปรับลดงบประมาณทั้งโครงการหากไม่สามารถชี้แจงความคุ้มค่าและผลสำเร็จได้อย่างชัดเจนเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองแก้ปัญหาปลาหมอคางดำ
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการเร่งด่วนให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกำกับดูแลกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางกรณีการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมให้กรมประมงจัดทำแผนดำเนินงานให้เป็นไปตามคำพิพากษาและเกิดผลสำเร็จโดยเร็วทั้งนี้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงและอธิบดีกรมประมงดำเนินการตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องรวมถึงให้ประกาศเป็นเขตอภิบัติในจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีผลเมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดโดยนายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงเกษตรดำเนินมาตรการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องทางการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำการปล่อยปลาผู้ล่าการนำไปใช้ประโยชน์การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและฟื้นฟูระบบนิเวศทั้งนี้ข้อมูลกรมประมงณวันที่27สิงหาคม2569สามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วกว่า10ล้าน6แสนกิโลกรัมและสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มลดลงใน10จังหวัดชวนันท์มาลีรายงาน
4: ท ทางการอินโดนีเซียสั่งระงับการดำเนินงานของโรงครัวเกือบ 2,000 แห่งในโครงการมื้ออาหารฟรีเนื่องจากไม่มีการรับรองด้านสุขอนามัยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียสั่งระงับการดำเนินงานของโรงครัวที่เข้าร่วมโครงการมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการจำนวน 1,999 แห่งทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้ารับการรับรองด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาลตามข้อกำหนดนายซูดาโยโนหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียระบุว่ามาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาลเป็นเรื่องที่ไม่สามารถประนีประนอมได้และสำนักงานโภชนาการแห่งชาติจะเข้าตรวจสอบโรงครัวที่ถูกระงับการดำเนินงานทั้งหมดก่อนจะตัดสินใจว่าจะดำเนินมาตรการใดต่อไปทั้งนี้โครงการมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของรัฐบาลอินโดนีเซียมีโรงครัวเข้าร่วมโครงการกว่า 27,000 แห่งขณะที่นับตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วจนถึงวันที่1กันยายนที่ผ่านมามีนักเรียนครูและประชาชนอย่างน้อย 50,000 คนทั่วอินโดนีเซียที่ป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะคะบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงลำดับที่4ปี2489ค่ะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยคือศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครในชื่อเพลงใกล้รุ่งคุณชวีช่วงวิทย์จะเป็นผู้ขับร้องค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4นะคะเกิดขึ้นในปี2489คุณชาวลีโชวิคขับร้องจบไปแล้วค่ะและเราจะต่อกันได้เพลงมาร์ชชาวไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ผลงานของทาตรีและคุณสมพงษ์ทิพยกลินทร์

ที่จบไปนั้นคือเพลงมาร์ชชาวไทยทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลินนะคะเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเพลงปลุกใจสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีรางวัลที่ได้ก็คือถ้วยทองคำหนัก5บาทกับเงินรางวัลอีก 4,000 บาทนะคะเมื่อปี2498ค่ะวันนี้เราจะฟังเพลงผลงานของครูสมพงษ์ทิพยกลินกันนะคะครูสมพงษ์ก็เป็นหนึ่งในนักดนตรีที่กรมโฆษณาการขอโอนมาจากกรมศิลปากรเมื่อปี2482นะคะในตำแหน่งพนักงานดนตรีค่ะครูสมพงษ์สามารถเล่นดนตรีได้หลายชนิดนะคะอย่างเช่นแซกโซโฟนเปียโนแต่ที่ชำนาญเป็นพิเศษก็คือไวโอลินและนอกจากนั้นยังได้ประพันธ์ทำนองเพลงที่ไพเราะไว้หลายสิบเพลงค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบรรเลงในคณะโฆษณาสารซึ่งครูสมพงษ์ท่านได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าวงอยู่ในขณะนั้นเพลงใดที่ครูเอื้อท่านพอใจท่านก็จะนำมาบรรเลงและบันทึกเสียงในนามของวงกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยคือวันนี้เราก็จะเลือกเพลงที่ครูสมพงษ์ทิพยกลินแต่งทำนองนะคะและกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงค่ะเริ่มด้วยเพลงกลิ่นสบายนางต่อด้วยดอกพุทธตาลสองเพลงนี้คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลินนะคะ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณสมพงษ์ทิพยกรินแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของคุณชอุ่มปัญจพันธ์ซึ่งแต่เดิมก็เป็นผลงานของคณะโฆษณาสารและคุณเอื้อท่านนำมาให้วงกลมโฆษณาการและกลมประชาสัมพันธ์บรรเลงบันทึกแผ่นด้วยชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณวินัยเพลงคอยนางคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องค่ะต่อด้วยสวรรค์บันดาลคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องคำร้องเป็นของทาตรีนะคะและสร้อยฟ้าโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทั้ง3เพลงนี้คุณสมพงษ์ทิพยกลินให้ทำนอง

สมพงษ์ทิพยกลินแต่งเพลงรำวงไว้หลายเพลงมากเลยนะคะเราได้ฟังกันไปแล้วนั่นก็คือรำวงพลายแก้วนางพิมพ์ต่อกันอีก3เพลงค่ะเป็นเพลงรำวงเช่นเดียวกันรำวงความหมายในดวงตาเสียงโทนและคอยก่อนยอดชาย3เพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องนะคะและทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินทร์

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงรำวงผลงานของคุณสมพงษ์ทิพยกลินในด้านทำนองอีกชุดหนึ่งนะคะรำวงใต้แสงจันทร์คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องรำวงเนื้อคู่อยู่วงรำเพลงนี้คุณเลิศประสมทราบแต่งคำร้องค่ะและทั้งสองเพลงนี้ทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลินจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่สองนะคะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสส.ตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่กระจุกตัวบางพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: การพิจารณางบประมาณมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนส.ส.ตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่กระจุกตัวบางพื้นที่
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ช่วงที่ผ่านมาได้พิจารณามาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาชิกต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยเฉพาะงบขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลซึ่งตั้งไว้ประมาณ 1,500 ล้านบาทสำหรับ281โครงการซึ่งเห็นว่าโครงการจำนวนมากกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ของพรรคการเมืองบางพรรคโดยมีการเปิดเผยข้อมูลว่าพื้นที่ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยได้รับการจัดสรร141โครงการคิดเป็นกว่าร้อยละ57ของโครงการทั้งหมดพร้อมตั้งคำถามถึงหลักเกณฑ์และความจำเป็นในการจัดสรรงบประมาณนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับการจัดสรรงบกลางปี2569ที่เคยถูกตั้งข้อสังเกตในลักษณะเดียวกันจึงเรียกร้องให้หน่วยงานชี้แจงว่าการเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นไปตามปัญหาการขาดแคลนน้ำและความจำเป็นของประชาชนหรือมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องและยังย้ำว่างบประมาณด้านน้ำบาดาลควรจัดสรรตามความเดือดร้อนและความจำเป็นของพื้นที่อย่างเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เงินภาษีเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงผานิคาดนาครายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกหนักและหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11กันยายน2569
7: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนี้ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งปภ.จึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีรวมทั้งจัดทำเกมเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยรายจังหวัดโดยบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์สำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมาขอให้เร่งประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อส่งข้อมูลให้ปภ.ตรวจสอบและประสานธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: โรงพยาบาลเบตงแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้ประชาชนใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 จากหมอกควันจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
8: โรงพยาบาลเบตงจังหวัดยะลาเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นควัน PM 2.5 หลังหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียยังคงปกคลุมพื้นที่พร้อมแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเบตงและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจแม้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในวันนี้ที่อำเภอเบตงอยู่ที่ 13.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีขณะที่ตลอดห้วงที่มีหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียผ่านเข้ามาปกคลุมพื้นที่พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 โรงพยาบาลเบตงแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านลดกิจกรรมกลางแจ้งและหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงที่มีหมอกควันพร้อมติดตามสถานการณ์ฝุ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลฝุ่นควัน PM 2.5 ได้เพื่อวางแผนในการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัยอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่8กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเราเริ่มกันด้วยเพลงลูกทะเลบรรเลงขับร้องโดยวงดุยยางทหารเรือคำร้องเป็นของเรือตรีรหัสเทพปฏิมาทำนองมาจากเพลงเยอรมันนะคะ

0: ไป
1: จบไปแล้วค่ะเพลงชื่อลูกทะเลบรรเลงขับร้องโดยวงดุยยางกองทัพเรือคำร้องโดยเรือตรีรหัสเทพปฏิมาทำนองมาจากเพลงเยอรมันค่ะต่อได้เพลงน้ำทะเลคุณประภัสสรระพีพันธ์ขับร้องจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482

นั่นคือเพลงน้ำทะเลผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการในละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482คุณประภัทรสอนระพีพันธ์ขับร้องค่ะและเราจะฟังเพลงจากนักร้องที่มาจากวงดุริยางกองทัพเรือกันเลยนะคะท่านแรกคือคุณชวีวันเปลี่ยนทันผลเพลงที่จะขับร้องให้ฟังมี3เพลงฉันชอบเพลงลิ้มรสตาลและชีวิตสาวจีนทั้ง3เพลงนี้ครูพยมมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

0: ร้องจากวงดุริยางกองทัพเรือในสมัยเริ่มแรกคือคุณชวีวรรณเปลี่ยนทันผลขับร้องให้ฟัง3เพลงจบไปแล้วคุณเสน่ห์โกมารชุนก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะฟังเสียงของคุณเสน่ห์โกมารชุน3เพลงและเป็นเพลงที่คุณเสน่ห์แต่งเองด้วยเพลงแรกโปลิศถือกระบองต่อด้วยสุภาพบุรุษเรือจ้างและรำพึงรัก
1: จึงเมื่อก่อนผมจะย้อนบอกกล่าวท่านใหม่ตำรวจไทยสมัยสองครั้งก่อนสงครามอยู่อย่าง

นเดือดร้อนก็เพียงวิ่งราวนักว่าคดีฉันดาวต้องเกลียวกล่าวกันทั่วเมืองคนหลังสงครามสินธรรมมันต่ำเช้าถึงค่ำแม้มีแต่เรื่องต้องสิ้นเปลืองสาบสูญเดี๋ยวปล้นบ้านนี้เดี๋ยวจี้กันที่บ้านโน้นจำแบบมาจากไทยโรนนี่เป็นพวกปล้นเยสีเยมปล้นฆ่าเจ้าซักถูกจากต้นนับว่าเกมรอดไปก็คล้ายแปลงเยมเป็นนิกแดงผู้ร้ายเมืองไทยต้องจ่ายอาวุธรีบรุดไปตรวจพวกผู้ร้ายท้าทายตำรวจวิ่งไร่

ใหญ่ยังปราบไม่ไหวมากมายพวกโจรแต่มาถึงปีพ.ศ.94นี้ชอบคนหน้าที่ปราบพวกโจรตำรวจทุกคนเขาจ่ายกับบองต้องแขวนกระบองย่องวันยังคำเด็กมันเห็นเป็นต้องร้องทำแล้วทำท่าทางสงสัยมันถามว่านะอย่าว่าหนู

dia tak sabar.

0: นั่นคือเพลงที่คุณเสน่ห์โกมารชุนแต่งเองแล้วก็ขับร้องเองคือเพลงรำพึงรักที่เพิ่งจบไปนะคะก่อนหน้านั้นก็สุภาพบุรุษเรือจ้างและโปลิสถือกระบองท่านผู้ฟังคะพูดถึงคุณชาญเย็นแขเพลงที่ท่านขับร้องจากครูเพลงหลายท่านเลยทีเดียวนะคะคุณชาญเย็นแขมีโอกาสได้บันทึกแผ่นเสียงเป็นครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ดังระเบิดเลยฟังจากคำบอกเล่าของครูสมานนภายนหรือครูใหญ่นภายนเลยนะคะ
1: สำหรับชาญกับผมนี่ก็เป็นเพื่อนกันมาแล้วก็อายุก็เขาอ่อนกับผมปีหนึ่งสมัยก่อนที่มีงานประกวดงานวัดกันนั่นนะเขาก็ใช้ชื่อย่ออ้อยเหยพยาซึ่งสมัยนั้นร้องผมก็เคยร้องประกวดงานวัดนะใช้สอสีพยาแล้วก็มีสถามพรมุกดาภกรนี่ก็ใช้พอพยอมภัยนะเลิศนี่ก็ใช้รอลูกทุ่งนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเลขการเคลื่อนตรงก็รอธรรมลงแล้วก็มีครอธรรมลงเราจะไปร้องประกวดกันครั้งแรกก็รู้ไม่จะวัดจังหวัดดิษฐ์นะฮะ

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงข้าน้ำนมผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันที่คุณชาญเย็นแขมีโอกาสได้ขับร้องบันทึกแผ่นจากการสนับสนุนของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติตามคำบอกเล่าของครูสมานนภายนจบไปแล้วค่ะคุณชาญเย็นแขมีพี่ชายน้องชายนะคะแล้วก็มีโอกาสแต่งเพลงให้คุณชาญขับร้องด้วยอย่างเช่นเพลงสายลมพัดเพลงนี้พี่ชายคุณชาญคือคุณชวนเย็นแขเป็นผู้แต่งเพลงที่สองบัวลืมสะคุณประสบโชคเย็นแขซึ่งเป็นน้องชายคุณชาญเย็นแขเป็นผู้แต่งและสองเพลงนี้คุณชาญเย็นแขขับร้องค่ะ

นั่นคือผลงานของพี่ชายและน้องชายคุณชาญเย็นแขนะคะที่แต่งเพลงให้คุณชาญขับร้องมาถึงคุณวันลบวิชุกรซึ่งเป็นนักร้องเริ่มแรกอยู่กับครูล้วนควันธรรมก็มีผลงานได้บันทึกแผ่นด้วยเราจะฟัง3เพลงนะคะในเรือน้อยราตรีรำพึงและจิ้งจกกับนกกวักเพลงหลังนี้คุณวันลบพิชุกรบันทึกเสียงกับคุณสะอาดนินอารามค่ะและทั้ง3เพลงเป็นผลงานของครูล้วนควันธรรม

วัลลบวิชุกรเป็นศิษย์ของครูล้วนขวัญธรรมนะคะในระยะแรกอีกคนหนึ่งค่ะคือสุเทพอัญชันวัดเป็นลูกศิษย์ครูล้วนตั้งแต่เด็กเลยนะคะและครูล้วนก็แต่งเพลงให้ร้องด้วยเพลงนั้นคือเพลงหนูชอบดอกไม้เด็กชายสุเทพอัญชันวัดขับร้องเป็นเพลงสุดท้ายของรายการเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ายฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: ต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งตบฟังตอนนี้เราเจริญพุทธานุสติตบฟังคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้อย่างไรก็ในเมื่อเราไม่เคยเห็นท่านไม่เคยได้ยินเสียงวิธีการที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้านั้นคือระลึกถึงการตรัสรู้เรามานึกถึงคราวที่ท่านได้ตรัสรู้เป็นเวลาที่ท่านได้เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นนั่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราอยู่ที่ต้นโพอยู่ไม่ไกลจากริมฝั่งแม่น้ำในรัญชรานั่งอยู่คนเดียวเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจมีหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นสามารถโคจรเดินไปเพื่อที่จะบิณฑบาตได้เป็นสถานที่ที่มีความสงัดไม่มีคนมารบกวนมีลมพัดเบาๆพอเย็นสบายเห็นท่านนั่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชรานั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่แล้วกำลังไตร่ตรองใคร่ครวญสมัยนั้นหลังจากตรัสรู้แล้วใหม่ๆมาไตร่ตรองใคร่ครวญถึงว่าเออเรามาจุดนี้ได้ยังไงเรามาบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยมันมาได้ยังไงมันก็ว่าเราพอผ่านอะไรสำเร็จเรื่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มาทบทวนดูไงว่าที่เราสำเร็จผ่านมามันได้เพราะอะไรมีอุปสรรคเพราะอะไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราได้ผ่านมาท่านก็มานั่งทบทวนตัวฟังทบทวนว่าที่เราปฏิบัติมาเนี่ยที่ผิดมันก็มีนะที่ผิดเนี่ยก็คือการปฏิบัติให้ทรมานตนเองก็เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานตัวเองให้ลำบากโดยไม่เกิดผลอีกข้างหนึ่งก็เป็นการชุ่มอยู่ในกามหลงไหลเพลิดเพลินไปตามเสียงตามรูปต่างๆให้มีความเพลิดเพลินไปนั่นก็ไม่ใช่ทางแต่ทางที่มาแล้วเกิดการบรรลุได้เป็นทางที่ประกอบด้วยความเพียรต้องใช้กำลังต้องใช้เรี่ยวแรงพลังทางจิตด้วยต้องจิตต้องเป็นสมาธิด้วยยังต้องประกอบด้วยศีลด้วยการดำเนินชีวิตนี่ก็ต้องถูกด้วยวาจาก็ต้องพูดด่าคนอื่นไม่ได้ละต้องเป็นวาจาที่ถูกต้องประกอบด้วยประโยชน์ความคิดนึกนี่จะไปในทางเบียดเบียนคิดพยาบาทหรือเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องไม่ได้เลยพระไตรตรองถึงองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐนี้ที่ทำให้ท่านบรรลุธรรมขึ้นมาได้นั่งยิ้มอยู่คนเดียวทุกฝังพระพุทธเจ้าเรายิ้มแบบสบายใจนะสบายใจว่าโอ้ฉันผ่านมาแล้วฉันได้พลังนี้มาแล้วฉันทะลุมาเพราะตามเส้นทางนี้ไอ้ที่ทำมาไม่เกิดประโยชน์ก็มีไอ้ที่ทำมาผิดพลาดก็มีนั่นไม่ใช่ทางแม้แต่ถ้าใครมาตามทางนี้นั้นก็จะต้องได้เหมือนกันนะเนี่ยเรานึกภาพนี้อยู่ตัวหวังให้เห็นความที่พระพุทธเจ้ากำลังไตร่ตรองตรีตรึกถึงความที่ท่านบรรลุธรรมมาได้แล้วธรรมะเหล่านั้นที่ท่านไตร่ตรองตรีตรึกทบทวนอยู่เนี่ยมันยังอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะยังมีการปฏิบัติมีการทำมีการใส่ใจนำมาบอกกล่าวกันอยู่จนถึงทุกวันนี้พอเลยตรงฝั่งอันนี้พอเลยอย่าเลยอย่าเลยอย่าจะมีความกังวลใจเศร้าใจเสียใจไม่ต้องมีเลยพอเลยพอเลย ให้มีความสบายใจความอิ่มเอิบใจความปีติความโสมนัสเลยว่าโอ้ธรรมานี่ยังมีอยู่เป็นสวากขาตธรรมจริงๆเป็นธรรมะที่ประกาศไว้ด้วยดีด้วยปัญญาอันยิ่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทโธก็ด้วยความสามารถอย่างยิ่งและการที่คำสอนมันจะอยู่จนมาถึงป่านนี้ก็เพราะมีกลุ่มคนหมู่คนปฏิบัติดีผ่านกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นให้ส่งต่อสืบทอดคำสอนนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวหนังสือตัวอักษรความทรงจำบทสวดแต่เป็นวิถีชีวิตเป็นการลงมือทำเป็นการลงมือปฏิบัติจึงทำให้คำสอนนี้มันอยู่มาได้ดูฟังเป็นพุทธโธธัมโมสังโฆให้เรามีความปีติสบายใจอิ่มเอิบใจมีความโสมนัสดีใจปลื้มใจเถิดว่าทุกวันนี้ยังมีพุทธโธธัมโมสังโฆอยู่สืบเนื่องต่อเนื่องมาจากสมัยนั่นแหละที่ท่านได้นั่งอยู่ที่ใต้ต้นโพริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชราความรู้ปัญญาการปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้ง8อย่างนี้ทรงต่อข้ามกาลเวลาทรงต่อข้ามสถานที่ผ่านบุคคลต่างๆเหล่าพระเจ้าประสงค์อุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาที่ร่วมกันทำการปฏิบัติส่งต่อไม่เป็นคนสุดท้ายแต่มอบให้จนมาถึงในยุคสมัยนี้ตัวฝังให้เรามีความสบายใจเลยให้เรามีความเย็นใจเลยให้เรามีความปลื้มใจพอใจลงใจเกิดเป็นปีติสุขในการที่เรานึกถึงระลึกถึงเรื่องราวเหล่านี้อยู่เป็นปีติสุขที่เกิดจากความคิดนึกเป็นวิเวกเกิดขึ้นให้จิตเป็นอารมณ์เดียวที่เกิดจากการเจริญพุทธานุสติให้เรารักษาความอิ่มเอิบใจความสบายใจความปลื้มใจคือปีติสุขที่เกิดจากวิเวกนี้เอาไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่ได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศไว้ด้วยบทพยัญชนะที่มีความรัดกุมรอบคอบลึกซึ้งไม่ละหลวมมีความหมายอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบไว้ในยะหลายอย่างลึกซึ้งทำไมต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้เพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ทุกฝั่งเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันในเวลาต่อมาและประโยชน์ถึงที่สุดทั้งประโยชน์กับตนเองทั้งประโยชน์กับผู้อื่นทั้งประโยชน์สองฝ่ายประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่มีประโยชน์3 ตอน3อย่างรวมถึงเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้จึงควรที่จะศึกษาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเพราะนี้เป็นโอกาสโอกาสหมายถึงเวลาและสถานที่ตำหวังวันนี้จึงจะพูดถึงเรื่องโอกาส8อย่างที่ถ้าเมื่อเราได้โอกาสนี้แล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือไปคำว่าโอกาสในที่นี้มาในอัคคณสูตรอังคุตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ8ข้อคืออัฏฐกนิบาตซึ่งหัวข้อนี้ข้าพเจ้าเคยนำมาอธิบายในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าอธิบายยังแบบไม่เต็มที่ พราะว่ามีพระสูตรอื่นนั้นนี้โน้นมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ในวันนี้ช่วงของใต้ร่มปฏิบัตินี้จะจัดเรื่องนี้มาเต็มๆเพราะว่าตรงตัวสุดๆแล้วเอาหัวข้อนี้เป็นแม่บทตั้งขึ้นแล้วเจาะลงไปในแต่ละเรื่องแต่ละส่วนแยกแยะแจกแจงออกแล้วอยู่ในหัวข้อแม่บทนี้ให้เกิดปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบมาสักครู่หนึ่งเพื่อป้องกันความเป็นอันตรายของงูพิษนั้นตอนนี้เราจะมาจับงูพิษเพื่อให้ได้ประโยชน์จากพิษงูเราจะมาทำความเข้าใจในหัวข้อของปริยัติในที่นี้คืออัคคณสูตรเพื่อให้ได้ประโยชน์จากเวลาและสถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้คำว่าโอกาสท่านผู้ฟังหมายถึงสถานที่หรือเวลาในที่นี้ก็คือ time and space นั่นเอง temporal or spatial คำว่า time and spaceในภาษาอังกฤษเปรียบเทียบกับมาในทางธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือภพพอสำเภาพอผ่านมาจากคำว่าภวะพอสำเภาวแหวนแปลว่าความเป็นสภาวะคุณจะมีสภาวะใดสภาวะหนึ่งมันก็ต้องมีสถานที่คำว่าสถานที่นั้นหมายถึงรวมทั้งโลเคชั่นทั้งส่วนที่เป็นรูปเป็นนามโลเคชันคือสถานที่ที่เป็นจุดเป็นตำแหน่งนะรูปนามหมายถึงสสารสสารที่เป็นของหยาบเช่นร่างกายของเราธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสสารที่เป็นของละเอียดเช่นกายละเอียดมีพวกแสงยังเป็นรูปอยู่แต่เป็นรูปละเอียดเป็นสสารได้เช่นพวกอนุภาคโฟตอนอนุภาคอิเล็กตรอนอะไรที่มันเล็กๆอย่างนั้นหรือจะเป็นส่วนที่เป็นอรูปก็พวกอรูปประพรมหนึ่งก็ถือว่าไม่มีรูปละแต่ว่าเป็นสสารแบบหนึ่งแล้วก็ส่วนที่สองคือเวลาคำว่าเวลานั้นก็แล้วแต่สภาวะที่เป็นสสารนั้นเนื่องว่าเวลามันจะเร็วจะช้าต่างกันไม่เท่ากันตามแต่สถานที่แต่จะพูดในทางวิทยาศาสตร์ก็คือทฤษฎีที่เวลามันสัมผัสกันในทฤษฎีที่เรียกว่าสัมพันธภาพเวลาของแต่ละที่มันก็สัมผัสกับสถานที่ทำให้เวลามันเดินไม่เท่ากันไม่ต้องเอาถึงเรื่องสมการทางคณิตศาสตร์เราท่านผู้ฟังเอาแค่ตัวเราเนี่ยตัวท่านผู้ฟังทำงานที่ถ้าไม่ชอบเนี่ยนะแต่จำเป็นต้องทำเนี่ยโอ้ยแค่10นาทีมันก็รู้สึกยาวนานเป็นชั่วโมงเด็กที่เขาไม่ชอบเรียนหนังสือเป็นยังไงโอ้นั่งอยู่ในคาบเรียนเนี่ยโอ้อาจารย์นี่ก็สอนไม่เข้าใจวิชาก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วมันก็ทรมานเหลือเกิน10นาทีเนี่ยเป็นเหมือนชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามเราทำเรื่องอะไรที่เราชอบใจยินดีมันเป็นโปรที่มันจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นเต็มที่เลยเนี่ยชั่วโมงเดียวมันเหมือนกับ10นาทีนั่นเองเอ้ารู้สึกตัวทีชั่วโมงนึงแล้วหรือนี่เพราะว่าเวลาในแต่ละสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเดินไม่เท่ากันในแง่ความรู้สึกนะเรื่องพวกนี้ยังสามารถเขียนสมการทางคณิตศาสตร์มาพิสูจน์กันได้นั่นยกไว้นี่ไม่ใช่คาบเรียนฟิสิกส์ท่านฟังนี่เป็นรายการธรรมะนะพูดถึงเวลาและสถานที่เวลาและสถานที่นี้เป็นเรื่องสำคัญในความที่เราอยู่ในภพที่เราอยู่นี้ก็เรียกเป็นภาวะของความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์มันก็อยู่แบบนี้แหละมีอาหารมีดวงจันทร์มีดวงอาทิตย์มีโลกมีเช้ามีเย็นมีฤดูมีปีเวลามันก็เดินประมาณนี้อายุมนุษย์ก็ประมาณ100ปี
1: ี่ก็เรียกเป็น time and space ที่เราอยู่เวลาและสถานที่โอกาสนี้ในขณะที่พวกสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะมดนกเจ้าตูบเจ้าเหมียวพวกนี้เขาก็มี time and space ของเขานะเพราะว่าอายุของเจ้าเหมียวหรือเจ้าตูบอย่างนี้มันก็ประมาณ10ปีอะมดนี่ก็ประมาณปีหนึ่งอะถ้ายุงนี่ก็ประมาณ7วันนะแต่ถ้าเป็นเทวดานะโอ้ก็หลายพันปีหลายหมื่นปีใช่ไหมถ้าเป็นเทวดาชั้นพรหมขึ้นไปอีกโอ้ไม่ต้องนับเป็นหลายกับเนี่ยเขามีเวลาที่ก็เป็นของเขามีสภาวะความเป็นอยู่เรื่องอาหารอะไรต่างๆก็เป็นของเขาของเขาเช่นสุนัขก็จะมีอาหารของสุนัขสัตว์เดรัจฉานประเภทอื่นๆมันก็จะมีอาหารของมันของมันเทวดาก็จะมีอาหารของเทวดาก็จะเป็นลักษณะสถานที่ที่แตกต่างกันความเป็นอยู่ความชอบใจมันจะไม่เหมือนกันสัตว์ที่เกิดในน้ำก็เป็นอย่างหนึ่งชอบอยู่ในน้ำสัตว์ที่เกิดในของบูดเน่าสัตว์ที่เกิดในภพที่ละเอียดมันจะมีความเป็นอยู่มีชีวิตที่ก็ชอบบางอย่างไม่เหมือนกันแตกต่างกันอันนี้คือเป็นคนละพบกันเป็นคนละสภาวะกันถึงแม้ว่าจะมาเจอกันก็ตามนะตั้งหวังเช่นอย่างมนุษย์กับไอ้สุนัขอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าพบเขาเป็นคนละอย่างกันนี่ให้ตั้งหวังเข้าใจถึงเรื่องของ time and space เวลาและสถานที่เพราะอะไรเพราะสองอย่างนี้รวมเรียกว่าเป็นภพก็ได้ก็เรียกว่าโอกาสก็ได้เรียกว่าขณะก็ได้ก็ขณะนี้คุณอยู่อย่างนี้โอกาสตอนนี้คุณเป็นอย่างนี้แต่ว่าโอกาสะนะเป็นภาษาบาลีเนี่ยก็จะหมายถึงเวลาและสถานที่ในอย่างนี้นี่ก็ยังไม่ได้เริ่ม8ข้อเลยนะคณะสูตร8อย่างเป็นยังไงยังไม่ได้เริ่มนะอันนี้ทำความเข้าใจคำว่าโอกาสทำความเข้าใจคำว่าขณะซะก่อนท่านเปรียบเทียบไว้ยินหวังเหมือนพ่อค้าพ่อค้าหรือแม่ค้าแม่ค้าขายของถูกไหมล่ะเมื่อเราไปเดินตลาดอย่างนี้เป็นไงนั่นแล้วเขาขายของเซเว่นอีเลเว่นซีเจเอ็กทเวลฟ์โอ้จิบาถะร้านรวงเยอะแยะใช่ไหมในทุนหรือว่าร้านชาวบ้านหรือว่าขายของออนไลน์พวกนี้ทั้งหมดต้องอาศัยโอกาสโอกาสนี่คืออะไรนะโลเคชันก็ว่าก็คุณอยู่ตำแหน่งไหนร้านคุณน่ะโอ้ถ้าอยู่ตำแหน่งดีดีนะหรือถ้าเวลาก็สำคัญนะตอนเช้าขายนี่ตอนเย็นขายนี่เออเวลานี่สำคัญด้วยนะก็จึงมีคำพูดอย่างนี้ระวังถ้าอยู่ถูกที่ถูกเวลานะทำอะไรมันดีหมดแต่ถ้าอยู่ผิดที่ผิดเวลานะโอ้โธ่ขายอะไรมันขายไม่ออกนะให้ท่านผู้ฟังฟังคำเนี้ยแล้วคิดไตรตรองไตรตรองว่ามันจริงไหมอ่ะขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเขาว่านี่ผิดที่ก็คือสถานที่ใช่ไหม10ปีก็คือเวลาใช่ไหมล่ะเออมันก็จริงอยู่นะแต่ถ้าทำถูกที่ไม่กี่ปีก็รวยถูกที่ก็สถานที่ไงไม่กี่ปีก็เวลาไงเออมันก็จริงอยู่นะมันเป็นเรื่องของโอกาสโอกาสคือเวลาและสถานที่ในที่นี้ที่ข้าพเจ้าหมายถึงมันเป็นเรื่องของขณะขณะก็คือเวลาและสถานที่ว่าคุณอยู่ถูกขณะคุณอยู่ถูกโอกาสไหมคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาไหมประเด็นคือตรงนี้ถ้าคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาแต่ว่าคุณนั้นไม่มีของสิ่งนั้นขายอย่างเช่นว่าในแคมป์ที่เป็นพวกคนงานเขาพักกันเนี่ยนะแล้วก็มีคนงานที่เขาจะ หลังจากเสร็จงานก่อสร้างแล้วเขาก็จะกลับมาพักกันเนี่ยเป็นแคมป์คนงานที่ใหญ่มากด้วยคือมีคนมากเราได้โอกาสคือได้เวลาและสถานที่มาละว่าโอเคคุณไปมีร้านอยู่ตรงทางเข้าตรงนี้ได้เปิดขายได้ทั้งวันแต่ว่าไอ้คนที่ไปขายของนี่พ่อค้าหรือแม่ค้านั่นนะมีญาติที่เขาทำธุรกิจทางด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นพวกดัมเบลพวกลู่วิ่งอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการกีฬาทั้งหมดก็มีญาติทำอย่างนี้ก็เลยเอาไม่รู้จะมีช่องทางไหนล่ะก็เลยไปเรียกว่าเหมือนกับซื้อต่อมาบางส่วนคือมัดจำไว้ก่อนแล้วก็เอาของมาตั้งมาขายอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกฝั่งในไซต์แคมป์ที่คนงานเขาพักกันคนงานก่อสร้างนี่นะถามว่ามันจะไปขายได้ดีไหมล่ะทุกฝั่งว่าเราคุณมีโอกาสคุณมีเวลาแม่แต่คุณเอาของมาวางไม่ถูกที่ถูกเวลาเนี่ยมันก็ขายได้นิดหน่อยหรือถ้าจะขายเอาเสื้อผ้าเด็กมันก็ขายได้นิดหน่อยไม่ได้จะขายได้ดีเลยแล้วจะเกิดเขามาบ่นว่าโอ้ยที่นี่ขายของไม่ดีเลยคุณขายอะไรอ่ะขายอุปกรณ์ออกกำลังกายแล้วก็เสื้อผ้าเด็กขายที่ไหนเนี่ยขายที่แคมป์คนงานแล้วก็บ่นว่าโอ้ขายไม่ดีขายไม่ดีเสียค่าเช่าไปเปล่าๆไม่คุ้มค่าเช่าเลยอันนี้คืออะไรตำหวังคือโง่ไงไม่ฉลาดดันเอาสินค้ามาไม่ถูกที่ถูกเวลาถ้าอยู่ในแคมป์คนงานคุณขายอะไรขายตำบักหุ่งสิขายปลาร้าสิน้ำปลาเนี่ยมันจะขายง่ายข้าวเหนียวหรืออาหารการกินอะไรที่มันจะสะดวกซื้อเขาก็เรียกเป็นร้านสะดวกซื้อไงแล้วก็มีทุกอย่างขายง่ายๆนั่นจะทำเป็นถุงเป็นแพ็คอะไรให้เรียบร้อยราคาไม่สูงแพ็คมาพอดีแล้วทำกินได้เสร็จสับไปยังขายอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะเกี่ยวกับเรื่องอาหารยังรับบริการส่งเงินกลับบ้านหรือขายบัตรโทรศัพท์ขายเน็ตขายซิมขายอะไรที่มันจะเป็นการติดต่อสื่อสารเป็นอาหารการรับประทานหรือบริการที่มันจะเกี่ยวข้องอย่างนี้ลักษณะที่เขาปรับเปลี่ยนสินค้าที่นำมาเสนอขายให้เหมาะกับที่และเวลาคือโอกาสที่มาเนี่ยอันนี้เขาเป็นยังไงโอ้ฉลาดจะสิเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าที่ฉลาดไม่ปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยบางคนมันไม่มีตาที่จะเห็นนะสิเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยพูดไปแล้วพูดถึงดวงตาดวงตาว่าคุณจะเห็นไหมแล้วทรัพย์ที่จะทำได้ในโอกาสนี้เวลาและสถานที่นี้ควรขายอะไรควรทำอะไรถ้าไม่มีดวงตามันก็ไม่เห็นไงซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยมันก็โดยรวมทั่วไปหมดใช่ไหมล่ะแต่ว่าจุดเล็กๆที่เราอยู่ที่เราเป็นอยู่นี่คือโอกาสสถานที่ที่คุณมีนะที่เราเป็นคือเวลาที่คุณได้คุณจะปล่อยขณะนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นสถานที่นั้นให้ล่วงเลยไปโดยได้ประโยชน์หรือเปล่าหรือโดยเสียประโยชน์ล่ะแม้ถ้าเสียประโยชน์นี่เสียได้มากๆเลยนะไม่ฉลาดก็จะว่าก็ซอฟๆหน่อยคือโง่แรงกว่านี้ไม่ควรพูดพูดได้เท่านี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเปรียบเทียบไว้ไงทุกฟังในประสูตรนี้พ่อค้าหรือแม่ค้าที่ปล่อยโอกาสขณะนั้นให้ล่วงเลยไปเนี่ยไม่ฉลาดเลยแต่ถ้าจับฉวยไว้ได้มีโอกาสมีเวลาแล้วจับฉวยไว้ได้ด้วยโอ้นี่ฉลาดมากบางคนฉลาดขึ้นไปอีกสร้างโอกาสให้ตัวเองนั่นคือพาตัวเองไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาก็เลยจะพูดถึงแล้วมันมี4ระดับนะว่าคือคนบางคนอยู่ผิดที่ผิดเวลาขยันยังไงทำอะไรยังไงค้าขายอะไรยังไงมันไม่จะรวยจะสำเร็จอะไรขึ้นมาได้แต่บางคนอยู่ถูกที่ถูกเวลาแต่ว่าดันจับฉวยโอกาสนั้นไว้ ม่ได้อย่างที่สามดีขึ้นมาก็คืออยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วจับฉวยโอกาสนั้นไว้ได้เออนี่ดีหรือบางคนดีขึ้นมาอีกก็คือว่าสร้างโอกาสให้ตัวเองเลยสร้างสถานที่โลเคชั่นสร้างเวลาให้ตัวเองไปอยู่ในตรงนั้นให้ได้แล้วจับฉวยได้ด้วยนี่ยิ่งดีขึ้นมาอีกใช่ไหมนี่เป็นอุปมาที่ท่านเปรียบเทียบตัวอย่างมีในนิทานชาดกทุกฝั่งเรื่องพ่อค้าทางทะเลเสรีวะวานิชชาดกปรารภถึงพระเทวทัตที่ในชาตินั้นเกิดเป็นพ่อค้าโพธิสัตว์ก็เป็นพ่อค้าชื่อเดียวกันโดยสองคนนี้เป็นพ่อค้าที่ไปหาซื้อสินค้าจากหมู่บ้านนี้ไปขายหมู่บ้านนั้นดูซิว่าใครมีทรัพย์สมบัติอะไรจะมาแลกจากในเรือนต่างๆของหมู่บ้านนั้นๆซื้อไปขายไปอะไรอย่างนี้เทวทัตที่เป็นพ่อค้าชื่อเสรีวานี่ขณะที่ไปเสนอซื้อสินค้าอะไรต่างๆก็ไปเจอครอบครัวหนึ่งที่มีสินค้าที่ตนเองเข้าใจว่าเป็นถาดเก่าๆไม่ดีแต่จริงๆภายในมันเป็นทองนี่โอ้ตัวเองคิดว่าจะต้องการกดราคาให้มันมากขึ้นจะหลอกสองยายหลานคนนี้แล้วก็เลยทำฟอร์มว่าเอ้ยไม่เอาหรอกของนี้ไม่มีค่าฉันไปข้างหน้าดีกว่าปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปไม่ได้เอาสินค้าที่ตัวเองจะไปขายที่อื่นได้ราคาดีๆโพธิสัตว์เดินตามมาเอ้าเห็นของนี้เป็นของดีซื้อไปเลยซื้อไปแถมเงินอะไรต่างๆให้ได้โอกาสนี้ไปนี่เราย่อๆนะทุกฝั่งเพราะว่าเรายังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับธรรมะอีก8ประการต้องอธิบายอย่างเรื่องคาถาด้วยเรื่องเต็มจริงๆเสรีวะวานิชชาดกนั้นท่านผู้ฟังไปติดตามฟังกันในช่วงของนิทานปรรณนาได้ในทุกวันศุกร์จะรวมเรื่องของพ่อค้าที่เขามีโอกาสที่เหมาะเจาะอยู่ถูกที่ถูกเวลาคว้าขณะเอาไว้ได้ในที่นี้ยกมาเป็นตัวอย่างว่าถ้าปล่อยขณะโอกาสนั้นให้ล่วงเลยไม่ฉลาดเสียโอกาสเลยเสียโอกาสในปัจจุบันยังไม่พอต่อไปและต่อไปอีกก็โดนด้วยเสียดายมากๆเสียดายแล้วเป็นยังไงจะทำอะไรได้แล้วเดือดร้อนเฉยๆเดือดร้อนเศร้าใจมีปัญหาแล้วใครจะช่วยอะไรได้ช่วยไปคือไม่รู้จะช่วยยังไงก็คุณได้โอกาสแล้วคุณไม่คว้าไว้เองคุณจะให้ทำไงมันไม่รู้จะทำอะไรได้ระหว่างมันมีแต่เงียบแหละแต่เงียบก็ช่วยไม่ได้นี่คืออะไรระหว่างเรามีโอกาสอยู่ตอนนี้เพราะว่าสิ่งที่จะทำให้เราสูญเสียโอกาสเนี่ยมันมีมากพลาดไปเลยนี่คือตัวอย่างเรื่องพอการนะแล้วถ้ายังจะพูดถึงโอกาสอื่นๆอีกเยอะแยะอย่างเช่นว่าทำการเกษตรหน้าฝนนี่คุณต้องเพาะปลูกใช่ไหมล่ะแต่ถ้าฝนหมดแล้วอ่ะถ้าคุณจะมาเริ่มเพาะปลูกทำไงโอ้ยก็ต้องรอไปแล้วมันหมดโอกาสแล้วใช่ไหมโอกาสจะมาอีกก็ได้ไม่รู้ก็ถ้าปีหน้ามีฝนแล้วก็จะต้องรีบทำต้องคว้าโอกาสนั้นไม่ได้ถึงเรื่องการเพาะปลูกเรื่องการเกษตรหรือถ้าเรื่องเวลาอย่างคนที่อายุน้อยๆอย่างเรียนหนังสืออย่างเงี้ยช่วงต้นๆคุณมีโอกาสในการเรียนยังไม่ได้มีภาระอะไรมากใช่ไหมแต่ดันเสพยาเสพติดคบเพื่อนชั่วอย่างเงี้ยแล้วต้องไปอยู่ในสถานพินิจอย่างเงี้ยหรือจำคุกของเด็กเงี้ยโอกาสก็ล่วงเลยไปหรือว่าอยู่ในช่วงต้นของชีวิตแต่ปรากฏว่าทำผิดพลาดต้องไปติดคุกติดตารางโอกาสก็ล่วงเลยไปแม้ปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปมันก็เสียเวลาเฉยทำไงเดือดร้อนเลยสิเอางั้นก็ต้องพอมีโอกาสได้ไหมยังไงอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปนะไม่ว่าจะโอกาสเรื่องการค้าขายโอกาสเรื่องการเกษตรโอกาสเรื่องการทำกิจอย่างใดอย่างไหนอีกอย่างหนึ่งก็ได้อะอย่างบางคนดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าอย่างนี้นะหรือเลี้ยงลูกที่มันยังเด็กอยู่เนี่ยนะค คนที่ดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าคุณมีโอกาสนี้เท่านั้นคุณจะไม่มีโอกาสว่าถ้าพ่อแม่ตายแล้วนี่คุณจะโอ้เดี๋ยวฉันจะไปดูแลพ่อแม่โอ้ยไปดูแลที่ป้ายหลุมศพนั่นแหละคนจีนก็ไปทำความสะอาดไงทำความสะอาดฮวงจุ้ยน่ะตัววันเชงเม้งน่ะก็เหลือแค่นั้นแหละโอกาสมีแค่นั้นถ้าตายไปแล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคุณอย่าปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปกิจเวลานี้ต้องทำตอนนี้ควรทำหรือเด็กอย่างเงี้ยลูกเราเป็นพ่อแม่เราจะดูแลลูกลูกมันก็โตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมล่ะแต่ว่าตอนนี้ใช้งานก็ยุ่งเหลือเกินอย่างเงี้ยว่าจะทำยังไงเนี่ยยังคุณมีโอกาสเดียวนะกับเด็กอะเพราะว่าตอนนี้มันเด็กๆ เวลาจะสร้างความทรงจำที่ดีในชีวิตมันก็ตอนนั้นแหละแต่ถ้าเราจะบอกว่างั้นไม่ได้โอกาสแล้วปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปคุณจะต้องมาเดือดร้อนใจในภายหลังนะว่าโอ้ตอนเด็กๆเราไม่ได้เคยไปที่นั่นทำไอ้นี่มานี่เพราะว่าอะไรเห็นหรือไม่เห็นนี่เป็นตัวอย่างนะทุกฝั่งเป็นตัวอย่างเล็กน้อยมากๆถ้าเปรียบเทียบถึงคุณหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากโอกาสที่เราจับฉวยไว้ได้เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างว่าถ้าเราปล่อยโอกาสหรือขณะให้หลุดล่วงไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมกลับมาที่ตัวพระสูตรตัวพระสูตรอัคคณสูตรท่านบอกว่าโอกาสในทางโลกขณะในทางโลกนี่มันเล็กน้อยมากๆแต่ขณะหรือโอกาสจริงๆที่เหมาะสมจริงๆนี่ในการที่จะให้ได้ประโยชน์สุดๆ สูงสุดนี่พูดถึงที่ไม่ใช่โอกาสที่ไม่ใช่ขณะก่อน8ประการโดยเงื่อนไขนี่ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนโดย3ส่วนนี้ท่านจัดกลุ่มออกมาเป็น8ข้อด้วยกัน3ส่วนคือส่วนที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นส่วนที่2คือส่วนที่มีคำสอนได้แสดงไว้และส่วนที่3คือตัวเราว่าตัวเราเนี่ยมาอยู่ในที่ตรงไหนใน2ส่วนแรกนั้นโดย2ส่วนแรกที่ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและมีคำสอนยังตั้งอยู่คงอยู่แล้วตัวเราเนี่ยด้านไปเกิดในนรกอย่างนี้มีประโยชน์ที่เราจะได้อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยคือเห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ตามเนี่ยแต่เราด้านไปอยู่ในที่ที่มันจะไม่ได้เห็นที่มันจะไม่ได้เข้าใจคือความเป็นสัตว์นรกนั่นคือประการที่หนึ่งอยู่ผิดที่ดันไปอยู่ในนรกไม่ได้โอกาสหรือ2อยู่ผิดที่เหมือนกันไปอยู่เป็นกำเนิดเดรัจฉานเป็นพบเป็นสภาวะที่บางทีอาจจะได้อยู่ใกล้มนุษย์แต่ว่าจะมาเข้าใจคำพูดอะไรที่มันลึกซึ้งเนี่ยมันไม่ได้จะอยู่บางทีสุนัขบางตัวมันจะพอเข้าใจภาษามนุษย์ได้สั่งให้มันไปทำนั่นทำนี่มานั่นมานี่มันเข้าใจได้บางอย่างแต่จะมาเข้าใจลึกซึ้งถึงให้เกิดปัญญาเนี่ยไม่ได้เลยสัตว์เลี้ยงอื่นๆเช่นเจ้าเหมียวอย่างนี้ยิ่งไม่ได้เลยเราไม่ต้องพูดถึงสัตว์เดรัจฉานที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอีกพวกนั้นไม่รู้เรื่องเลยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของสัตว์เดรัจฉานที่สัตว์ใหญ่มีกำลังมากกว่าก็จะเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นมีเฉพาะบางพวกเท่านั้นที่เราเอามาโดเมสติเกตซะเรามาทำเป็นสัตว์เลี้ยงซะมันก็เลยมีความเป็นอยู่ที่คล้ายๆมนุษย์เหมือนมนุษย์หน่อยแต่มันไม่ใช่อ่ะก็มีอย่างมากก็หมานี่แหละที่สามารถจะเข้าใจภาษามนุษย์ได้พระพุทธเจ้าจึงได้นำเอาสุนัขนี่แหละมาเปรียบเทียบกับหูเพราะว่าหูมันดีแต่สัตว์อื่นเนี่ยเขาทำไม่ได้เลยจะมาเข้าใจภาษามนุษย์แบบสุนัขก็มากสุดก็คือเท่าที่สุนัขทำแล้วมันก็จะไม่ใช่ได้เรื่องปัญญาเรื่องคอนเซปต์เรื่องทำความเข้าใจอะไรได้มากมายไม่ได้ก็เลยอยู่เรียกว่าผิดที่ผิดเวลาไม่ได้โอกาสนี้ไม่ได้โอกาสคือได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมไม่ได้หรือ3คือเป็นเปรตวิสัยวิสัยแห่งเปรตและสัตว์นรกมีกายละเอียดตำฝังนรกนี่จะเป็นการเบียดเบียนจากคนอื่นมีนายนุเยบาลเป็นต้นหรือสถานที่ของเขามีความเบียดเบียนเช ช่นจะมีมีดมีความร้อนมีไฟมาเผาผลาญแต่เปรตนี่จะเป็นลักษณะที่อดอยากหิวโหยไม่ได้กินคือในสภาวะแบบนั้นในทั้ง3อย่างเนี่ยนะคือส่วนที่อยู่ในอบาย4ก็จะพูดรวมแล้วก็รวมอสุรกายเข้าไปด้วยแต่ว่าในที่นี้ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของอสุรกายอาจจะเว้นเอาไว้หมายถึงละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจว่าด้วยเหมือนกันหรือจะมีบางเคสที่พวกอสุรกายบรรลุธรรมหรือเปล่านี้ต้องไปหาเพิ่มเติมแต่ว่าที่ชัดเจนนี่คือ3อย่างนี้แต่ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่านะว่าจะไม่ได้มีอสุรกายที่บรรลุธรรมหรอกเพียงแต่ว่าท่านละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจพวกอบาย4ทั้งหมดนี้ทั้งหวังจะไม่ได้มีลักษณะที่ว่าทำมาหากินนะเหมือนมนุษย์เนี่ยบางทีเราตอนเช้าออกไปทำงานไปเรียนหนังสือมีการช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยในอบาย4เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นคือปกติเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่มามีคลาสรูมทุกคนมาเรียนหนังสือมาทำงานมีการเกษตรมีการเพาะปลูกไม่มีนะมันจะไม่ใช่ชีวิตความเป็นอยู่แบบมนุษย์ของเราอย่างนี้เลยคือเป็นคนละเรื่องเป็นคนละอย่างเป็นการเบียดเบียนเป็นการอดอยากหิวโหยเป็นการทรมานจะมาแบบมีเวลาเบรกแล้วก็ทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยดีอย่างมากที่สุดก็เห็นแสงแวบๆเป็นบางครั้งบางคราวเฮ้ยนี่แสงอะไรทำไมช่วงนี้มันสว่างแวบหนึ่งโอ้โอ้โอ้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วมองดีเห็นแต่แสงก็ไม่รู้ว่านี่มันอะไรอุบัติขึ้นนี่อะไรอ่ะประสูติจากครรภ์เหรอหรือว่าแสดงธรรมจักรหรือว่าปรินิพพานหรืออะไรไม่รู้ได้เลยเขาไม่มาจะมีการกล่าวชื่อว่าพุทโธในสถานที่เหล่านั้นด้วยนะเป็นปกติที่ไม่ใช่ว่าสุนัขจะพูดว่าพุทโธเหรอมันจะเห่าเป็นพุทโธเหรอมันไม่ได้ไงแต่หวังมันไม่ใช่นะมันจึงไม่ได้โอกาสนี้ไม่ได้โอกาสในการที่จะเข้าใจธรรมะโอเคนี่คือ3ประเภทแรกประเภทที่4นั้นก็คือเข้าถึงเทพนิกายที่มีอายุยืนเทพนิกายที่มีอายุยืนในที่นี้ท่านเจาะจงเอาอรูปประพรมอรูปประพรมหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีรูปก็คือมีอยู่ประเภทเดียวนั่นคือในภพภูมิของเราทั้งหมดแบ่งใหญ่ๆได้เป็น3ส่วนคือกามภพรูปภพและอรูป

ข้าใจไม่ได้แต่ว่าความสุขนี่ต่างกันแน่นอนเป็นพรหมชั้นอรูปก็มีความสุขที่ละเอียดกว่าแต่ว่าเป็นสันนรกมีความทุกข์ทรมานมากแต่ความสุขความทุกข์มันจึงคนละขั้วกันเลยนะแต่ก็บรรลุธรรมไม่ได้เหมือนกันแม่น่าเสียดายนะแต่บางทีว่ามีความดีถึงสมาธิขั้นอรูปแต่ว่าดันบรรลุธรรมไม่ได้เสียโอกาสมากๆนี่คือลักษณะของ4ข้อแรกคือไม่ได้ความเป็นมนุษย์ส่วน4ข้อถัดมาที่ทำให้โอกาสของเราสูญเสียไปนั้นคือพูดถึงว่าคุณได้ความเป็นมนุษย์แล้วนะได้ความเป็นมนุษย์แล้วแต่ว่าดันมีข้อจำกัดบางประการในความที่เป็นมนุษย์นั้นอีกแม่ข้อจำกัดอะไรฮะก็คือดันไปเกิดในสถานที่ที่มันไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าคือมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนะคำสอนก็ยังหลงเหลืออยู่ในโลกด้วยอย่างปัจจุบันเราเนี่ยแต่ดันไปเกิดในที่ที่จะไม่ได้มีการพูดถึงไม่ได้มีการสื่อสารไม่ได้มีการอบรมในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าตามตัวบทนั้นท่านพูดถึงในปัจจันตชนบทที่มีพวกมิลักขะก็คือในพื้นที่ที่ห่างไกลเป็นพวกที่คนป่าอยู่แต่ถ้าจะเปรียบเทียบในสมัยปัจจุบันก็คือเป็นไปเกิดในชุมชนพวกชาวป่าที่อยู่ในป่าเลยที่ยังไม่ได้มีการสำรวจไปถึงในที่นี้ที่เช่นป่าอเมซอนอย่างนี้นะจะมีชาวบ้านชาวป่าที่อยู่เป็นกลุ่มๆอยู่ในป่าอเมซอนมีอยู่แต่พวกนั้นจะไม่ได้มีใครไปสื่อสารเรื่องอะไรกับแกเลยนะเดี๋ยวนี้คือลักษณะของปัจจันตชนบทพวกมิลักขะนี่เกิดเป็นมนุษย์ก็จริงแม้แต่ดันอยู่ในประเทศที่พื้นที่ที่กลุ่มคนที่เขาจะไม่เข้าใจไม่รู้หมายถึงไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าไปถึงนะนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันใกล้ขนาดนี้แล้วยังไม่ได้ส่วนคือเกิดในที่ที่เป็นชุมชนอยู่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยหรือยังมีคำสอนของศาสนาอื่นด้วยแต่ว่าดันไปเข้าใจเรื่องศาสนาอื่นไม่ได้เข้าใจเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะอาจจะพูดกันตรงๆก็คือว่าถึงคุณไปเกิดในประเทศมุสลิมอย่างเงี้ยหรือคุณเกิดในประเทศหรือกลุ่มคนที่เขานับถือคริสต์นับถืออิสลามนับถือศาสนาอื่นๆที่เขาจะไม่ได้มาเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มันลึกซึ้งได้ในระหว่างเราบางทีอาจจะไม่ต้องพูดถึงว่าลึกซึ้งเอาแค่พื้นฐานอย่างเงี้ยโลกนี้โลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีเราก็ไม่ต้องพูดถึงว่าคนศาสนาอื่นหรอกนะทุกฝั่งแม้แต่คนที่เขียนในทะเบียนบ้านว่าเป็นคนพุทธเนี่ยคนไทยนะพูดจ่อจงลงไปเลยเนี่ยคุณเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนไทยแต่ดันเป็นประเภทนี้ก็มีคือเป็นมิจฉาทิฏฐิไงมิจฉาทิฏฐิมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะศาสนาอื่นนะศาสนาอื่นบางทีเขามีสัมมาทิฏฐิด้วยซ้ำนะอย่างเช่นทางมุสลิมหรือคริสต์เขามีความเห็นความเชื่อว่าเออทานให้แล้วมีผลการบูชามีผลทำความดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเอ้านี่ก็มีสัมมาทิฏฐินะในขณะที่คนพูดบางคนอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้เนี่ยเป็นพุทธแต่เพียงทะเบียนบ้านอย่างเงี้ยเขามีไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องต้องเลี้ยงดูมารดาบิดานั่นนี่เอานี้กลับดันเป็นมิจฉาทิฏฐินะโอ้เสียโอกาสนะต่อไปอีกในส่วนที่3เกี่ยวกับตัวเราคือดันเป็นคนที่มีปัญญา3พูดทำความเข้าใจอะไรได้ยากคือเป็นก็ว่าถ้าจะพูดคือเป็นคนเป็นคนซื่อๆเข้าใจอะไรบางทีมันเข้าใจยากมีหูก็เหมือนไม่มีหูนะมีตาก็เหมือนไม่มีตามีปากก็เหมือนไม่มีปากนะเพราะว่าจะทำความเข้าใจอะไรบางทีมันได้ยากแต่ความที่ว่ามีปัญญาสามไม่เข้าใจอะไรนี่ก็คือที่ส่วนของตัวเราเลยแบ่งเป็นสามส่วนนะได้7ข้อแล้วนะคือส่วนของมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นส่วนที่2ยังมีคำสอนและส่วนที่3ตัวเราอยู่ตรงไหนถูกที่ถูกเวลาไหมนี่คือทั้ง7ข้อที่ผ่านมาส่วนในข้อที่8มันเป็นเงื่อนไขที่2

ความที่ไม่ได้มีคำสอนประกาศเอาไว้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอยู่สอนเสริญอะไรเนี่ยสอนอยู่แต่ว่าไม่ได้แสดงไว้โดยละเอียดทำให้คำสอนเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่นานต่อให้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีปัญญาพอจะเข้าใจอะไรได้แต่คำสอนไม่ได้แสดงไว้โดยละเอียดโอ้โหก็เฉพาะพวกที่บำเพ็ญบารมีมาด้วยกันกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจได้พวกอื่นนี่เสียโอกาสอยู่เหมือนกันธรรมะไม่ได้แสดงไว้มากหรือแสดงไว้ไม่ละเอียดคือยังไงพระพุทธเจ้าก็ต้องแสดงธรรมอยู่แล้วต้องฟังโดยโปรดพวกเช่นอัครสาวกซ้ายขวาพวกอสีติมหาสาวก80พวกนี้เขาบำเพ็ญบารมีมาด้วยกันไงก็คือได้เฉพาะพวกนั้นแหละแล้วก็บางส่วนที่จะมีปัญญามากแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะไม่ได้แสดงทำอยู่แต่นิดหน่อยโดยเฉพาะพวกที่ว่าดอกบัวจะบานแล้วพวกที่ยังโผล่ไม่พ้นน้ำต้องใช้เวลาอีกหน่อยหมดโอกาสในเรื่องคำสอนเนี่ยนะต้องฟังข้าพเจ้าด้วยความที่ว่าเรียนภาษาบาลีเนี่ยรู้ซึ้งข้อนี้เลยว่าถ้าระบบคำสอนนี้นะไม่ได้ถูกเก็บรักษาท่องจำกันมาด้วยบทและพยัญชนะที่มีการร้อยเรียงกันไว้ด้วยระเบียบถ้อยคำอย่างนี้อย่างนี้นะมันไม่มีทางถึงเราทุกวันนี้แน่นอนท่านเปรียบไว้เหมือนดอกไม้นี่นะถ้าบอกว่าโอ้สวยสวยงามงามเก็บมารวบรวมกันเอาไว้แล้วตั้งไว้กองไว้ลมพัดมาเนี่ยมันกระจัดกระจายไปได้แต่ช่างดอกไม้ผู้ฉลาดเขาจะนำเอาดอกไม้พวกนี้มาร้อยกันจัดเรียงให้มีความสวยงามทำให้เวลาลมพัดมามันอยู่มันไม่กระจัดกระจายหายไปเหมือนกันว่าคำสอนเนี่ยถ้ามีการรวบรวมไว้แล้วทรงจำด้วยระเบียบถ้อยคำมีหลักภาษามีหลักไวยากรณ์เป็นลักษณะที่มีวากยสัมพันธ์มีโครงสร้างของคำพูดร้อยเรียงกันไว้เวลาเราอ่านข้อมูลไปเนี่ยทุกวังไปตามตัวหนังสือแต่ละตัวละตัวมันจะลงล็อกรับกันร้อยเรียงคำสอนที่มีคุณค่าอย่างนี้จึงทำให้ผู้คนในสมัยนั้นเขาโอ้โหเก็บรักษาทรงจำบอกต่อจดบันทึกทำให้มากเจริญให้มากจนมันมาถึงเราในทุกวันนี้ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากจึงแยกออกมาเป็นส่วนที่สองที่จะทำให้เราไม่ได้โอกาสมี8อย่างสิ่งที่จะทำให้เราเสียโอกาสเสียขณะผิดพลาดมันมีมากสิ่งที่จะให้เราตรงเป๊ะๆ เนี่ยมีแค่อย่างเดียวคือ3ส่วนนี้ต้องตรงกันหมดทั้งมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วทั้งมีคำสอนที่แสดงไว้อย่างละเอียดและ3ต้องเกิดเป็นมนุษย์ที่มีสัมมาทิฏฐิและมีปัญญาพอที่จะเข้าใจคำสอนได้ด้วยนะ3ส่วนนี้ต้องมาตรงกันไปถึงอะไรถึงจะทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมีอุปมาบุฟังระยะนี้อยู่ในสังยุตตนิกายที่พูดถึงอุปมาเรื่องเต่าตาบอดเปรียบเหมือนโลกของเราใบนี้ที่มีน้ำ3ส่วนมีดิน1ส่วนพื้นผิวโลกอยู่อาศัยได้ก็เฉพาะส่วนเดียวนี่แหละถ้าเปิดว่าเกิดน้ำท่วมโลกหมดเลยเกิดภาวะโลกร้อนน้ำแข็งละลายไปหมดน้ำท่วมโลกทั้งหมดไม่ต้องพูดถึงมนุษย์เหลือแค่เต่าในท้องทะเลที่มหาศาลกว้างใหญ่มีเต่าตัวหนึ่งตาบอด100ปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวพื้นผิวโลกที่มีแต่น้ำมีลมพัดไปมามีท่อนไม้ท่อนหนึ่งท่อนไม้นี้มีรูอยู่รูหนึ่งลมมันก็พัดไปหมดอะเหนือบ้างใต้บ้างตะวันออกตะวันตกตามแต่ทิศทางของมันที่จะพัดไป
โอกาสความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้ร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวจะเอาหัวจะเอาคอซุกเข้าไปพอดีในรูที่อยู่ตรงไม้นั้นความน่าจะเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นดวงน้อยมากเป็นไปไม่ได้เลยคือมันฟุกฟุกได้เท่านั้นน่ะความที่จะเกิดขึ้นได้นี่คือเด้งเดียวเท่าเดียวนะนี่คือความที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งยากมากเพราะว่าต้องใช้ความพยายามมากสองความที่คำสอนที่ท่านประกาศไว้ด้วยระบบถ้อยคำระเบียบการร้อยเรียงจะคงอยู่ได้ยาวนานยากพอๆกันทุกวันนี้ที่เขาเรียนภาษาบาลีกันในทุกฝั่งโอ้ก็จะว่าแล้วคือมันไม่ง่ายที่แต่ละรุ่นจะยังสืบต่อคำสอนเห็นคุณค่าในระเบียบถ้อยคำนี้ร้อยเรียงกันจดบันทึกกันทรงจำกันต่อมาโอ้ไม่ใช่ง่ายยากและอย่างที่สามคือความที่เราจะได้มาเป็นมนุษย์ที่เกิดอยู่ในยุคที่มันมีความเจริญพอที่จะมีเวลามานั่งชิวๆฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ว่าต้องไปรบอยู่ในสมัยสงครามที่มีสภาวะแห่งการเบียดเบียนกันอยู่มากไม่เป็นอย่างนั้นแล้วยังมีหูมีตาที่ฟังได้เห็นได้อ่านได้โอ้มันไม่ใช่ง่ายๆท่านผู้ฟังยาก3เท่าสมมติว่าจะมีโลก3ใบนะแล้วน้ำท่วมเหมือนกันมีเต่า3ตัวอยู่ในแต่ละโลกละใบเอาแค่โลกดาวดวงเดียวที่เต่ามันจะหัวซุกเข้าไปพอดีเนี่ยก็ยากพอแรงแล้วแล้วถ้าทั้ง3ดาวนั้นเกิดขึ้นพร้อมกันจังหวะเดียวกันโอ้โหมันยากเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าตัวฝังเพราะบางทีอ่ะดาวดวงนี้เต่าโผล่ขึ้นมาปุ๊บหัวซุกเข้าพอดีแต่อีกดาวอีกดวงหนึ่งอ้าวเต่ายังหยุดจมน้ำอยู่ไงยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาหายใจไม่นับมันจึงเป็นโอกาสที่ยากมากตอนนี้ไงตัวฝังโอกาสที่จะได้มีอยู่แค่ขณะเดียวโอกาสนี้โอกาสเดียวคือ3อย่างนี้มาบรรจบกันมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น2คำสอนด้วยระเบียบถ้อยคำทรงจำเอาไว้มีสืบทอดต่อกันมาและ3เราได้ความเป็นมนุษย์1มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น2มีการแสดงพระสัทธรรมและ3เราได้กำเนิดเป็นมนุษย์3อย่างนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้ท่านผู้ฟังอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปเด็ดขาดชาตินี้เราต้องได้อย่างน้อยโสดาปัตติผลอย่าทำตัวเป็นเหมือนพ่อค้าหรือแม่ค้าที่ปล่อยให้ประโยชน์ล่วงเลยไปจะเดือดร้อนในภายหลังตอนนี้เราได้โอกาสแล้วเฮ้ยทำไมมันได้ง่ายป่านนี้มงคลอัศกิจใช่ช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นเป็นช่วงระยะเวลาที่จริงๆแล้วเราอาจจะดูเหมือนยาวนะเราก็อายุประมาณ70 80 90บางคนอยู่100 ปีมันไม่นานนะท่านผู้ฟังอย่าไปคิดว่ามันนานถ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่เป็นอสงไขยกับนี่100 ปีนี่มันนิดเดียวแล้วอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่100 ปีด้วยเพราะช่วงเวลาที่เป็นโปรโมชั่นอยู่เนี่ยมันแค่ช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่อาจจะไม่ถึง70ก็ได้อาจจะไม่ถึง12เดือน1เดือน15วัน7วันนี่แน่นอนน่ะไม่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันใดวันหนึ่งน่ะแน่นอนบางคนอาจจะไม่ถึงวันเอาแค่ว่ากินข้าวนี้หมดไปคำหนึ่งสองคำอาจจะได้เวลานั้นลุกไปเข้าห้องน้ำอาจจะได้เวลานั้นอาจจะแค่ชั่วลมหายใจกึกกักอาจจะไม่อยู่ถึงตรงนั้นมันมีเวลาแค่นี้เพราะฉะนั้นท่านจึงพูดถึงความที่เป็นขณะเวลานี้สถานที่นี้ time and space นี้
ที่เราได้แล้วได้แล้วมีคำสอนแล้วจึงควรพยายามใส่ความเพียรใส่การทำจริงแน่แน่จริงในการปฏิบัติตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างให้ได้อย่างน้อยก็เป็นโสดาปัตติผลน่ะเพราะว่าถ้าเป็นโสดาปัตติมรรคตายไปแล้วเนี่ยมันไม่แน่ว่าจะมีโอกาสนี้โผล่มาอีกหรือไม่นะท่านหวังอาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ดันไปเกิดในป่าอเมซอนอย่างนี้หรือไปเกิดในดินแดนที่เขายังมีมิจฉาทิฏฐิกันอยู่อย่างนี้เคสกรณีของโชติบาลามานพเกิดในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่มีคำสอนของท่านอยู่แต่ว่าดันเกิดในครอบครัวที่เขาไม่ได้เชื่อทางนี้เขาเป็นนับถือศาสนาอื่นไปก็เลยมีความเห็นที่ผิดเพี้ยนไปเกือบแย่แล้วท่านจึงบอกว่าถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมีจิตน้อมไปรู้สึกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ค่อยเที่ยงอย่าเพิ่งตายนะถ้ายังไม่ได้โสดาปัตติผลนี่อย่าเพิ่งตายตะวันให้เราพิจารณาในทั้ง8ประการนี้แล้วให้มีความร้อนใจหมายถึงการทำความเพียรอย่างแรงกล้าเหมือนคนไฟไหม้ศีรษะไฟไหม้เสื้อผ้าต้องรีบดับไฟก่อนเหมือนเรารู้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะเนี่ยรีบมาทำความเพียรในการรู้อริยสัจทั้ง4เสียก่อนโดยด่วนเราจะเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลังได้ทุกครั้งวันนี้ฝากไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าอัคคณสูตรมาในอังคุตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ8ประการอัตตกนิบาตหวังว่าท่านผู้ฟังเมื่อได้ฟังข้อนี้แล้วจะมีความรู้มีความเข้าใจประกอบด้วยปัญญาเกิดขนลุกสู้ขึ้นเกิดความตื่นตัวขึ้นเกิดความตื่นใจขึ้นเกิดความรู้ขึ้นปัญญาขึ้นให้ได้เห็นตามธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลอาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
1: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสธนช.แจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13กันยายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายน2569จากฝนตกหนักถึงหนักมาก
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าสธนช.ประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันที่9ถึง13กันยายนนี้หลังคาดการพบร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมหลายจังหวัดในทุกภูมิภาครวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำสธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงพร้อมเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำซ่อมแซมแนวคันริมแม่น้ำและบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันเพื่อรองรับฝนตกหนักและลดผลกระทบต่อประชาชนปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลคะแนนนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านอันดับขยับขึ้น5อันดับ
7: นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือ PISA 2025ว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเมื่อเทียบกับปี2565โดยวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น23คะแนนเป็น432คะแนนส่วนคณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนเป็น407และ392คะแนนตามลำดับส่งผลให้อันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58เป็นอันดับ53ของโลกซึ่งผลคะแนนที่เพิ่มขึ้นเป็นความสำเร็จร่วมกันของนักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมย้ำว่าคะแนนที่ดีขึ้นไม่ใช่เหตุผลให้หยุดพัฒนา จะต้องใช้เป็นแรงส่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เข้มข้นและทั่วถึงยิ่งขึ้นทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะนำผลPISAมาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อกำหนดมาตรฐานการพัฒนาที่ตรงจุดโดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจการคิดวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ความรู้พัฒนาศักยภาพครูและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อให้เด็กไทยมีทักษะที่จำเป็นและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมั่นใจเสียระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับคนไทยทำงานโรงแรมในมาเก๊า20อัตราเงินเดือนกว่า 50,000 บาทสมัครได้ถึงวันที่11กันยายนนี้
8: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานบริษัท MGM Grand Paradise Limited ในมาเก๊าจำนวน20อัตรารวม3ตำแหน่งได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มพนักงานต้อนรับและพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP เงินเดือนประมาณ 54,000 ถึง 71,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนผู้สมัครต้องมีอายุ 21 ถึง 30 ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษได้มีบุคลิกภาพและทัศนคติดีโดยบางตำแหน่งกำหนดส่วนสูงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดพร้อมได้รับค่าอาหารระหว่างทำงานค่าเครื่องบินเมื่อสิ้นสุดสัญญาวันหยุดประจำปีและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11กันยายนโดยไม่มีค่าสมัครหรือค่าบริการส่วนผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่นค่าหนังสือเดินทางค่าตรวจสุขภาพและตรวจประวัติอาชญากรรมรวมประมาณ 4,700 บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและสายด่วนกรมการจัดหางานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ับข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าตรู่เลยค่ะวันพุธที่9กันยายน2569วันนี้อยู่กับดิฉันค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องนะคะพร้อมกับพี่สายชนนี้สังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระนะคะดูแลกันกับเพจข่าวยามเช้าวันนี้เริ่มต้นมาก็ 6:09 นาทีวันที่9เดือน9วันนี้ น่าจะมีใครๆแถวๆนี้หรือเปล่าเชื
1: ่อว่าน่าจะใช่ตั้งแต่เมื่อคืนหรือเปล่า
0: ใช่
1: ไม่หลับไม่นอนนะเมื่อคืน9เดือน9อ่ะ
0: ค่ะวันนี้
1: ใช้จ่ายก็ประหยัดกันหน่อยนะ
0: ใช่นะคะแต่ละท่านก็บอกว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะสำหรับไทยช่วยไทย plus จะต้องใช้ให้หมดนะคะจะได้มีเรียกว่าแบ่งเบาภาระไปได้บ้างนะคะขณะเดียวกันวันนี้วันที่9นะคะก็ต้องตามกันดูเรื่องของพายุต่างๆฟ้าฝนนะคะซึ่งไม่มีประกาศเรื่องของพายุในช่วงนี้มีแต่ประกาศฉบับที่5จากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9วันนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะจนถึงวันที่13กันยายนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากเวียดนามแล้วก็ลาวตอนบนนะคะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเดี๋ยวหลังจากนั้นช่วงวันที่ตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะ10ถึง13ก็ยังคงมีฝนต่อเนื่องนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวทั้งไทยตอนบนทั้งภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายนช่วงนั้นเนี่ยนะคะหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปก็ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะเดี๋ยวฉบับต่อไปนะคะกรมอุตุเขาจะประกาศออกมาอีกครั้ง5โมงเย็นค่ะ
1: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้ฟ้าฝนวันนี้นะคะอาจจะเป็นใจหรือไม่เป็นใจสำหรับใครจะเดินทางบ้างค่ะภาคเหนือวันนี้นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนประมาณ 70% ค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกเมืองผลไม้ 60% ค่ะมาดูที่ฝั่งอ่าวไทยภาคใต้กันหน่อยค่ะ 40% ค่ะอันดามันภาคใต้อันดามันนั้น 40% เช่นกันนะคะส่วนใครที่อยู่บริเวณทะเลอันดามันนั้นถ้าจะออกเรือนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทย 1-2 เมตรค่ะภาคกลางค่ะวันนี้ฝน 60% รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เยอะหน่อยค่ะ 70% ค่ะคุณคะ
0: ค่ะยังไงก็ตามคุณผู้ฟังค่ะสทช.ก็ยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายนจากกรณีฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีการประกาศออกมาค่ะ
1: ค่ะมาดูที่เรื่องของทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันหน่อยค่ะได้มีการสั่งการจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยด้วยนะคะโดยทางด้านของคุณชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ค่ะมีการรายงานสถานการณ์ภัยการแก้ไขปัญหาและก็การให้การช่วยเหลือรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกซึ่งได้มีการสั่งการจังหวัดนั้นเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยแล้วค่ะก็จะมีการแจ้งเตือนภัยระดับพื้นที่พร้อมกับประสานจังหวัดนั้นส่งข้อมูลเพื่อเยียวยาประชาชนโดยบรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งหากว่ามีแนวโน้มว่าสถานการณ์รุนแรงขึ้นนั้นให้รีบประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสแล้วก็หาและถ้าหากว่าต้องการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติมนั้นพื้นที่เข้าถึงยากเนี่ยหรือว่าอาจจะต้องการขอรับการสนับสนุนทางอากาศยาน KA32 นั้นก็ให้ประสานแจ้งมาอย่างปอพอได้ทันทีค่ะพร้อมกับขอให้จังหวัดนั้นที่ประสบสถานการณ์อุทกภัยในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยเร่งจัดประชุมคณะกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อที่จะจัดส่งข้อมูลมายังปอพอแล้วก็จะมีการตรวจสอบหลังจากนั้นจะมีการจัดส่งให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทนะคะตามมติครม.ต่อไปด้วยค่ะ
0: ด้านนายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะปภ.ได้ร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วตามมติครม.นะคะเมื่อ25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทปรากฏว่าโอนเงินรอบแรกสำเร็จแล้วเมื่อวานสักตี 2:00 น. ถึง 6:00 น.นะคะโอนเงินเยียวยาจังหวัดน่านนะคะ8กันยายน2569จำนวน 15,080 รายนะคะรวมเป็นเงินกว่า135,720,000 บาทนะคะคือดูตัวเลขเนี่ยจริงๆเขามีมากกว่านี้สักนิดหนึ่งนะ 15,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็ประมาณสัก136ล้านกว่าบาทก็ฝากนะคะปภ.ก็ฝากว่าอย่าลืมผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยาเพราะบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่ครบแล้วเนี่ยใครตกหล่นยังไงติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะ1784-1784นะคะสายด่วนนิรภัยนะคะขณะที่ประเทศไทยและสปป.ลาวค่ะร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5 พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าและเครื่องวัดอากาศให้กับสปป.ลาวด้วยนะคะซึ่งทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวค่ะพร้อมคณะผู้แทนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อหารือทวิภาคีและร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวนะคะหลังจากการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของลาวซึ่งก็มีการหารือยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเฉพาะการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การป้องกันการเฝ้าระวังไปจนถึงการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุซึ่งการลงนามครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่าง2ประเทศบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกันนะคะครอบคลุมการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศน้ำและดินการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการภัยพิบัติการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนะคะเพื่อให้ทั้งไทยและก็ลาวค่ะสามารถร่วมกันรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะกระทรวงทรัพย์ก็ยังได้ส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้สปป.ลาวด้วยค่ะ
1: ค่ะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะคะมาดูทางฝั่งของภาคใต้กันหน่อยค่ะเพราะว่าทางภาคใต้เนี่ยก็จะลงไปอีกเนี่ยประเทศถัดไปนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของจากอินโดนีเซียเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะคะโรงพยาบาลเบตงเองมีการแจกหน้ากากอนามัยฟรีเลยนะคะสำหรับที่จะรับมือกับฝุ่น PM 2.5 หลังจากพบผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจแล้วก็หัวใจเยื่อบุตาอักเสบเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นค่ะพร้อมได้ให้คำแนะนำในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เรียกว่า PM 2.5 นี่แหละค่ะอาจจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งค่ะที่ออกจากบ้านแล้วก็ลดกิจกรรมกลางแจ้งงดการออกกำลังกายเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพค่ะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะเรื่องของ PM 2.5 ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็แวะไปที่เรื่องของการเกษตรกันหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ปลาหมอคางดำซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยปลาหมอคางดำโอ้โหนะคะที่มาระบาดใหม่ๆเนี่ยมันแพร่พันธุ์ไวแล้วก็เร็วด้วยค่
0: ะ
1: ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็ได้สั่งการให้กรมประมงเนี่ยจัดทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอกคางดำให้เกิดผลสำเร็จตามคำสั่งศาลปกครองกลางค่ะพร้อมกับย้ำว่าจะต้องเดินหน้า7มาตรการที่จะไปควบคุมการแพร่ระบาดค่ะแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบเต็มกำลังเลยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในขณะที่ตอนนี้เนี่ยได้มีการสั่งการเร่งด่วนไปแล้วนะคะไปยังผู้ช่วยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือคุณวัชรพลขาวขำซึ่งกำกับดูแลกรมประมงดูแลในเรื่องของกรมประมงด้วยก็เร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางกรณีที่แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอกคางดำค่ะพร้อมกับสั่งให้กรมประมงนั้นจัดทำรายละเอียดเป็นแผนดำเนินงานออกมาค่ะเพื่อที่จะให้ปฏิบัติการนั้นเป็นผลสำเร็จตามคำสั่งของ พิพากษาด้วยนะคะสืบเนื่องจากตั้งแต่เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยศาลปกครองกลางมีคำสั่งออกมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยเฉพาะกรมประมงแล้วก็อธิบดีกรมประมงเองก็ดำเนินการตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอกคางดำอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งนี่ก็เป็นมาตรการที่วางไว้หลังจากเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักค่ะรวมไปถึงการสั่งการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่เขตจังหวัดสมุทรสงครามโดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่วันที่ศาลนั้นมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโดยมีการเร่งรัดการทำงานนะคะตาม7มาตรการมาดูกันค่ะว่า7มาตรการนั้นมีอะไรบ้างนะคะมาตรการแรกเป็นการควบคุมและกำจัดต่อมาคือการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นเนี่ยเขาใช้เขาเรียกว่าเกลือจิ้มน้ำย่ออะไรนะเกลือจิ้มเกลือน้ำย่อน้ำบ่งอะไรเนี่ย นะคะแล้วก็การนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์ต่อไปมีการสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนมีการสร้างความรู้ความตระหนักแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมแล้วก็ติดตามการระบาดค่ะและที่สำคัญค่ะการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นก็เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปที่จะดำเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะซึ่งมาตรการนี้จะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องอยู่แล้วหลังจากที่ศาลปกครองกลางนั้นมีคำสั่งพิพากษาก็จะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาแล้วก็ให้เป็นผลสำเร็จโดยเร็วที่สุดค่ะสำหรับผลการดำเนินงานตามข้อมูลของกรมประมงนะคะซึ่งอัปเดตไว้27สิงหาคมที่ผ่านมาสามารถกำจัดปลาหมอคางดำไปแล้วเนี่ยรวมไปแล้วนะคะอยู่ที่โอ้โหค่อนข้างเยอะนะ10ล้านกว่ากิโลกรัมค่ะขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดพบพื้นที่ระดับความชุกชุมลดลง10จังหวัดด้วยกันค่ะระดับความชุกชุมเนี่ยคงที่8จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็พื้นที่ที่พบการระบาดเนี่ยอย่างละ3จังหวัดค่ะก็จะเดินหน้าต่อไปด้วยนะคะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปนอร์เวย์นะคะถึงนอร์เวย์แล้วแล้วก็นะคะก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ในวันนี้นะคะซึ่งท่านก็เดินทางตั้งแต่วันที่7นะคะเพื่อเตรียมร่วมพระราชพิธีพระศพนะคะซึ่งท่านก็มีการโพสต์นะคะผ่าน Facebook เมื่อวานนี
1: ้
2: บอกว่าเดินทางไปถึงที่นอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีดังกล่าวนั้นนะคะระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีไปเจอคนไทยที่มาจากอเมริกาแล้วก็คนไทยที่พำนักอยู่ที่นอร์เวย์เข้ามาทักทายเป็นกันเองมากต่างคนต่างก็ตื่นเต้นดีใจท่านบอกนะคะผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีท่านก็บอกว่าขอบพระคุณมากๆครับนะคะซึ่งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮารัลด์ที่5ในวันนี้นะคะในระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีก็ได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองนะคะทั้ง2ฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความยินดีนะคะขณะที่ในส่วนของมาตรการอื่นๆรัฐบาลก็เตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบซึ่งมีเรียกว่าสกัดการทุจริตราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวนะคะแล้วก็จัดทำแบ็คลิสต์กลางเรียกว่าทั่วประเทศนะคะเตรียมเปลี่ยนข้อสอบภาคกนะคะแล้วก็ออกกฎหมายเอาผิดทั้งกระบวนการด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของรัฐบาลเองนะคะก็มีการมีมาตรการอื่นๆนะคะอย่างท่านรองนายกสุภจีก็มีการเปิดเผยถึงการเจรจาภาษีสหรัฐสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็นตอนนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์ส่วนเรื่องข่าวดีเรื่องหนี้ครูหนี้สินของครูกระทรวงศึกษาธิการก็เดินหน้าแก้หนี้สินครูลดภาระผู้ค้ำประกันแล้วก็จะสร้างวินัยการเงินป้องกันปัญหาซ้ำซากนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยรัฐมนตรีพึ่งนะคะท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านก็ออกมาขีดเส้น1สัปดาห์สั่งสคบ.ตรวจสอบบริษัทท็อปอัพทัวริช จะย้ำว่าตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในช่วงตีคล้องร้องข่าวนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราจะมานับถอยหลังกันนะ33วันจะถึงการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปีนี้แล้ว
1: ค่ะแล้วก็จะมีวันหยุดสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
2: เฉพาะกรุงเทพนะ
1: เฉพาะกรุงเทพนะคะหลายคนวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วนะคุณเพราะว่าหยุดหลายวันเหมือนกันนะคะ
2: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าการประชุมเนี่ยจะเริ่มวันที่12ใช่ไหม12ถึง16
2: 12-18
1: ตุลาคม
2: นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามช่วงนั้นเนี่ยในส่วนของมาตรการของความปลอดภัยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่จะนำอาหารรสชาติดีๆขึ้นสู่เวทีเพราะว่าการประชุมครั้งนี้คนจากโอ้โหเรียกว่าทั่วโลกก็ได้นะมาประชุมเนี่ย 15,000 กว่าคนน่ะนะคะ190ประเทศนะคะประมาณนี้แหละนะคะซึ่งเราก็จะมานับถอยหลังด้วยกันนะคะมีงานใหญ่ๆเกิดขึ้นกันเยอะมากเลยคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเองเมื่อวานก็มีการประชุมครม.มีหลายประเด็นที่ออกมานะคะแล้วก็มีผลและล่าสุดก็คือมีโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะคะท่านโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะคะหมอเอกเมื่อวานนะคะก็แถลงพร้อมกับรองโฆษกเต็มคณะเลยนะคะหมอเอกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าจะลุยสื่อสารเชิงรุกคุ้มเข้มไม่เน้นโต้วาทีนะคะแล้วก็พร้อมจะตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงนะคะมุ่งสร้างประโยชน์ต่อประชาชนขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันปักธงทางความคิดสร้างสิ่งใหม่ๆให้ประเทศนั่นเองค่ะ
1: ค่ะที่ประชุมครม.ก็ได้มีการประชุมออกมาแล้วก็มีการเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยศรีลังกาด้วยนะคะที่จะแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนแล้วก็ป้องกันการสรรหาผิดกฎหมายค่ะซึ่งทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าที่ประชุมครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานไทยระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาแล้วก็บันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยด้วยค่ะเพื่อที่จะนำมาวางกรอบความร่วมมือแล้วก็จัดระบบการส่งการรับแรงงานระหว่างสองประเทศเนื่องจากว่าไทยนั้นยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนค่ะโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นไว้ 10,000 คนซึ่ง MOU เนี่ยจะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานแล้วก็กฎหมายนโยบายด้านแรงงานด้วยค่ะมีความรู้ความเชี่ยวชาญมีแนวปฏิบัติที่ดีรวมไปถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานนะคะผลิตภาพแรงงานรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานที่ผิดกฎหมายแล้วก็การค้ามนุษย์ด้วยค่ะซึ่งแรงงานศรีลังกานั้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมแล้วก็เท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติค่ะรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆตามสัญญาจ้างแล้วก็กฎหมายแรงงานไทยด้วยก็สามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานค่ะซึ่งทางนี้ทางนั้นนะคะแรงงานนั้นจะต้องเข้าประเทศแล้วก็ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะต้องได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วก็ทำงานเฉพาะกับนายจ้างเท่านั้นค่ะหรือจะทำในอาชีพที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นรวมไปถึงต้องผ่านการตรวจสุขภาพมีหลักประกันเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็เป็นไปตามกำหนดก่อนเริ่มงานค่ะซึ่งข้อตกลงกำหนดระยะเวลาการสัญญาจ้างงานนั้น2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญานะคะซึ่งถ้าหากว่าทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดเลยค่ะน
2: ี
1: ่คือความร่วมมือระหว่างไทยและศรีลังกาค่ะคุณน้อย
2: ค่ะส่วนไทยและอิสราเอลก็ร่วมกันวางแนวทางแก้ปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหมือนกันนะคะเพื่อให้เป็นการป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ในประเทศผู้ที่มีพฤติกรรมไม่โอเคมาไทยแล้วมีพฤติกรรมไม่โอเคเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นการที่ข่าวก็นำเสนอไปนะคะทางด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็เลยออกมานะคะร่วมกับทางด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยหารือกันนะคะตรงไปตรงมาเลยนะประเด็นความกังวลของคนไทยตอนนี้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็การกระทำที่ไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดพังงาภูเก็ตนะคะมีการรวมตัวของอิสราเอลเป็นชุมชนเลยนะคะท่านก็เลยออกมายืนยันกับทางด้านนางอโลนาฟิชเชอร์คัม นะคะเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งก็บอกว่าถ้าเกิดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมไทยเราค่ะจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งไม่ใช่การเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายตอนนี้ไทยเนี่ยนะคะจะถูกบังคับใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีแล้วก็ย้ำว่าไทยกับอิสราเอลต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้สถานการณ์ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะคะซึ่งมีผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างกันหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการนะคะด้านแรงงานแล้วก็ถึงแม้ว่าไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นประเทศไทยของเราด้วยเช่นกันนะคะซึ่งทางด้านนางอารอน่าก็รับทราบปัญหายืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้มีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ควรไม่ควรนะคะดูแล้วก็ don't นะคะแจกจ่ายให้กับกรมกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์สายการบินคือทุกอย่างเลยให้ชาวอิสราเอลที่จะมาไทยนี้ได้รับทราบด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะไปติดตามความคืบหน้าอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของการเยียวยากรอบการเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็เตรียมกรอบวงเงินเยียวยาไว้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา240ล้านบาทค่ะสำหรับที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะคะในช่วงของวันที่26ธันวาคมปี68มาจนถึงวันที่23กรกฎาคมปีนี้นะคะเพื่อการเยียวยานั้นจะได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ทั่วถึงสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงจะได้รับกรอบวงเงินเพิ่มเติมนี้นะคะจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นค่ะโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาทค่ะซึ่งทั้ง3หน่วยงานนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วยค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเดี๋ยวพักติดตามตีค้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นใครที่อยากจะไปทำงานที่มาเก๊าโอ้โหเงินเดือนสูงมากเลยนะ 70,000 กว่าบาทนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะสมัครฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวมาตามกับพร้อมๆกับประเด็นอื่นๆพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกับยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ในวันที่9กันยายน2569นี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์พระราชพิธีดังกล่าวนั้นจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ามีประเด็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจเริ่มกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองนายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอเข้ามาจำนวน1ตำแหน่งอันได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษท่านโฆษกรัฐบาลคนใหม่นี้ก็ย้ำแหละครับว่าจากนี้ไปทีมโฆษกรัฐบาลจะให้ข้อมูลเข้มข้นฉับไวเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม่เน้นการโต้ว่าทีแต่ว่าเน้นการตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลความจริงให้ถึงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการซึ่งรัฐบาลเองก็เตรียมยกระดับมาตรการเหล่านี้ให้มันเข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบทั้งประเทศไทยเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบทั้งประเทศไทยหลังจากที่สำนักงานกพ.ได้ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคก.ย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมตัวสอบซึ่งในบางกรณีนั้นมีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายเลยทีเดียวครับและก็ยังพบอีกว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นๆได้อีกด้วยแล้วคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือตัวย่อกพ.จึงมีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญสำคัญทั้งในเรื่องการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมไปถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวกันด้วยเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกต่อไปชั่วกับชั่วกันแหละครับแล้วสำหรับมาตรการสำคัญนั่นก็คือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกันด้วยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั่นเองแหละครับและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเท่านั้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันและในขณะเดียวกันหากตรวจพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันทันทีทันใดแล้วนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและก็ส่งรายชื่อให้ทางสำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการเพื่อปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งสามารถย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้นั่นเองล่ะครับแล้วสำนักงานกพ.ก็ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการกันด้วยและก็มีอำนาจดำเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกโดยปัจจุบันนี้ได้มีการกำหนดผู้ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามกันแล้ว24รายณวันที่22กรกฎาคม

ันนี้เขาก็เตรียมผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดและครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้ในส่วนของระยะยาวนี้ก็ยังมีแนวทางในการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเจรจาภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาเปิดเผยเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐสรุปจบครบถ้วนทุกประเด็นและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเอกสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงผลการเดินทางไปเจรจาประเด็นภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีและสามารถสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็นแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐอเมริกาอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำขั้นสุดท้ายกันแล้วและคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเร็ววันนี้แหละครับพร้อมทั้งได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมไปถึงภาคเอกชนที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกันด้วยทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับแล้วการเจรจาในครั้งนี้ดำเนินการตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายไว้จึงเชื่อว่าไม่ติดขัดในประเด็นสำคัญและสามารถหาข้อสรุปได้ครบถ้วนทุกประเด็นสำหรับกรอบระยะเวลาการเจรจาก็ย้ำแล้วครับว่าในขณะนี้เหลือเพียงการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำและภาษาเท่านั้นคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USCR ของสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพิจารณาอีกครั้งนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูทั้งประเทศไทยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่โอ้ยมีมาหลายปีกันแล้วนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินครูลดภาระผู้ค้ำประกันชูว่าสร้างวินัยการเงินเพื่อป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดซ้ำซากต่อไปในอนาคตกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าในขณะนี้นั้นทางกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการลดภาระหนี้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ค้ำประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้กู้ลาออกจากราชการหรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ซึ่งจำเป็นจะต้องหารือร่วมกับสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าแนวทางดังกล่าวนั้นจะสามารถดำเนินการได้มากน้อยเพียงใดซึ่งปัญหาสำคัญประการหนึ่งของระบบการกู้เงินของข้าราชการครูนั่นก็คือการใช้บุคคลค้ำประกันนี่แหละครับซึ่งทำให้เกิดลักษณะงูกินหางเมื่อคนหนึ่งมีปัญหาด้านการชำระหนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ค้ำประกันกันต่อไปและอาจจะนำไปสู่ปัญหาหนี้ที่ล้มต่อกันเป็นทอดนั่นแหละครับและนอกจากการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่มีอยู่แล้วนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยังระบุอีกว่าการดำเนินงานในระยะต่อไปจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ข้าราชการครูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้สินซ้ำๆซากๆแบบนี้กันอีกโดยจะต้องกำหนดแนวทางและตัวชี้วัดที่มันชัดเจนรวมไปถึงพิจารณาบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครุสภาในการส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงินแก่ครูกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการตรวจสอบบริษัทท็อปอัพทัวริสต์โดยย้ำว่าจะตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงๆโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบได้สั่งทางสคบให้ตรวจสอบขีดเส้นตาย1สัปดาห์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้ออกมาเปิดเผยว่าภายหลังได้รับรายงานความคืบหน้าการณีกลุ่มผู้ร้องกว่า10รายด้วยกัน

0: เข้ายื่นเรื่องต่อสคบเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมาเพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดแล้วทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ทางสคบไปเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมหลักฐานจากทุกฝ่ายทุกคนแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทภายในสัปดาห์นี้แหละครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคำตอบโดยเร็วที่สุดโดยได้กำชับว่าเรื่องนี้ต้องแยกตรวจสอบให้ชัดเจนทั้งการซื้อสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ITS และการเข้าร่วมแผนธุรกิจการมีระบบสินค้าหรือบริการที่ใช้งานได้จริงเป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งแต่ยังจะต้องตรวจสอบต่อไปว่าผู้ร้องแต่ละรายชำระเงินเพื่ออะไรได้รับสิทธิ์สินค้าหรือบริการครบถ้วนตามที่เสนอขายไว้หรือไม่อย่างไรแล้วการโฆษณาและการชักชวนตรงกับแผนการตลาดหรือไม่รวมไปถึงค่าตอบแทนที่ได้รับมีที่มาที่ไปและมีเงื่อนไขอย่างไรทางสคบก็จะพิจารณาจากเอกสารและธุรกรรมจริงๆไม่เพียงคำกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมตั้งแต่คำสั่งซื้อใบแจ้งหนี้หลักฐานการชำระเงินข้อมูลการลงทะเบียนการส่งมอบสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ITS สินค้าและบริการที่ผู้ซื้อได้รับการใช้งานระบบจริงรายการคะแนน RV แผนการตลาดคุณสมบัติในการรับค่าตอบแทนตลอดจนค่าตอบแทนหรือประโยชน์ที่แต่ละรายได้รับแล้วและก็เปิดโอกาสให้บริษัทได้ชี้แจงและนำส่งข้อมูลจากระบบเพื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานของผู้ร้องเป็นรายกรณีไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นจากข้อมูลของทางสคบบริษัทดังกล่าวนี้ได้มีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงตั้งแต่ปี2555แต่การโฆษณากำหนดแผนการตลาดผลตอบแทนหรือธุรกรรมทุกประเภทอันนี้เป็นการบริหารจัดการภายในบริษัทแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมีข้อร้องเรียนทางสคบก็ยังมีหน้าที่ตรวจสอบว่าการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลานั้นตรงตามข้อมูลที่แจ้งไว้และเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรซึ่งที่ผ่านมาก่อนการยื่นเรื่องของกลุ่มผู้ร้องครั้งล่าสุดทางสคบเคยรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าวมาแล้วจำนวน8รายด้วยกันตั้งแต่ปี2556ถึง2569ในประเด็นขอให้ตรวจสอบการเข้าร่วมธุรกิจและขอเงินคืนโดยสามารถเจรจาตกลงจนผู้ร้องได้รับเงินคืนและยุติเรื่องร้องเรียนกันไปแล้วส่วนกลุ่มผู้ร้องที่ได้ยื่นเรื่องเมื่อวันที่1กันยายน2569สดๆมาดๆก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเสียหายเป็นรายบุคคลกันต่อไปแล้วครับแล้วในส่วนของข้อมูลที่ระบุ กันว่ามีผู้เสียหายมากกว่า40รายและมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า100ล้านบาทนั้นทางสคบก็ยังไม่ถือว่าเป็นข้อยุตินะครับโดยจะตรวจสอบที่มาของตัวเลขและเอกสารประกอบของแต่ละรายว่าชำระเงินจำนวนเท่าใดชำระเพื่อรายการใดได้รับสิทธิ์สินค้าหรือบริการแล้วหรือไม่อย่างไรมีการใช้งานระบบหรือได้รับค่าตอบแทนและประโยชน์กลับคืนไปเท่าใดก่อนที่จะสรุปจำนวนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆและกรณีดังกล่าวนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางศาลนะครับพี่น้องโดยคดียังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับย้ำโดยคดีนี้ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนล่าสุดจึงเป็นการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของทางสคบเท่านั้นโดยไม่ก้าวล่วงกระบวนการพิจารณาของศาลและกำชับให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วตรงไปตรงมากันด้วยโดยผู้ร้องต้องได้รับคำตอบจากหลักฐานและบริษัทเองต้องมีโอกาสในการชี้แจงด้วยหากพบว่ามีการโฆษณาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไม่ส่งมอบสิทธิ์หรือบริการตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือมีการดำเนินการฝ่าฝืนกฎหมายทางสคบก็จะใช้มาตรการตามอำนาจหน้าที่ทันทีทันใดหากพบประเด็นที่อยู่นอกเหนืออำนาจก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกันต่อไปแล้วครับโดยทางสคบจะไม่ปล่อยให้เรื่องหยุดอยู่เพียงการรับคำร้องเรียนเท่านั้นครับพี่น้อง และปิดท้ายกันที่ประเด็นเมื่อประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ซึ่งจะเป็นการรังสรรค์รสชาติไทยสู่ความประทับใจบนเวทีประชุมระดับโลกแบบนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนับถอยหลังไปอีก33วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับซึ่งก็จะมีการเตรียมรังสรรค์รสชาติไทยสู่ความประทับใจบนเวทีโลกในครั้งนี้ด้วยโดยอีกหนึ่งเสน่ห์ของประเทศไทยนั่นก็คืออาหารไทยนี่แหละครับพี่น้องที่ผสานวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเชฟไทยจนกลายเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวในทุกจานที่เสิร์ฟครับพร้อมต้อนรับตัวแทนจากทั่วโลกในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบการปรุงอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการจัดวางอย่างงดงามเลยทีเดียวครับเรียกว่าทุกองค์ประกอบจะสะท้อนถึงความใส่ใจและอัตลักษณ์แบบไทยๆอย่างเช่นข้าวยำหัวใจไทยที่พร้อมถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยและวิถีเกษตรกรรมของประเทศไทยซึ่งก็เป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยแล้วครับในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนี้เพราะว่าอาหารไทยไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ย้ำนะครับซอฟต์พาวเวอร์ที่พาเรื่องราววัฒนธรรมและความเป็นไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวยังไงก็ลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาปหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: 6:53 นะคะหลังจากติดตามตีค้องร้องข่าวชัดเจนแล้วนะคะมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้านะคะคุณเจนจีราบอกว่าคุณบุญมาสวัสดีด้วยนะคะพร้อมทีมงานด้วยทุกคนเลย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: คุณประเสริฐนะคะบอกว่าสวัสดีคุณน้อยคุณกบนะคะรับฟังประจำเลยอยู่ที่เบตงตา
0: ค่ะน้องชาตรีบอกเพิ่งตื่นมาฟังครับพี
1: ่ๆโอ้ขอบคุณมากค่ะ
0: ต้อนรับนะคะทุกท่านเลย
1: คุณสมพานคุณทองใสนะคะคุณทองใสบอกว่าสวัสดีสองสาวข่าวยามเช้าด้วยเช่นกันนะคะ
0: พี่สมัยคุณพี่พับเพิงนะคะคุณประภา
1: อาม่าซิมอาม่าคิมนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าขอบคุณค่ะคุณโกศลแฟนตัวยงก็มาแล้วค่ะคุณพงษ์นเรศนะคะ
0: ค่ะพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะพี่พิกุลพี่สุชินพี่โกศลพี่พงษ์นเรศหลายท่านขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามเรานะคะใครที่มองหางานและอยากจะไปทำงานมาเก๊าโอ้โหเงินเดือนสูงมากเลยนะถึง 70,000 กว่าบาท
1: โอ้เยอะค่ะ
0: ค่ะกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานกับบริษัท MGM Grand Paradise Limited ในมาเก๊าค่ะซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจโรงแรมร้านอาหารแล้วก็คาสิโน20อัตรา3ตำแหน่งค่ะได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม10อัตราพนักงานต้อนรับ5อัตราและพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP 5อัตราเงินเดือนตั้งแต่ 54,397 บาทนี่คือสตาร์ทแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สูงถึงนะคะ 71,575 บาทแต่ว่ายังไงก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะผู้สมัครต้องมีอายุ 21-30 ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปสื่อสารภาษาจีนกลางภาษาอังกฤษได้นะคะมีบุคลิกทัศนคติดีโดยผู้ชายสูงอย่างน้อย180ซมนะ
1: ค่ะ
0: สูงใหญ่นะคะผู้หญิงก็สูงอย่างน้อย163ซมทางนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะทำงานสัปดาห์ละ48ชั่วโมงถ้าเป็นตีเป็นรายวันก็แค่20ก็2วันน่ะสัปดาห์นึงทํางาน2วัน
1: อู้ดีจังเลย
0: ไม่แต่เค้าทํางาน
1: ฉันอยากทําแบบนั้น
0: ทํางานเป็นชั่วโมงไงแต่จะมีกะแต่จะมีกะหมุนเวียนเช่นใน1สัปดาห์อ่ะคิดไปสิ1สัปดาห์7วันวันละ2ชั่วโมงก็14ชั่วโมง
1: ทํางานเหมือน
0: ทํางานอีกวันละ4ชั่วโมงเองเน
1: า
0: ะประมาณนี้อ่
1: ะ
0: นะคะก็สัปดาห์1พร้อมกับได้รับอาหารระหว่างทํางานด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นนะเครื่องบินไปกลับเนี่ยเขาก็ดูแลด้วยตั้งแต่นะคะจนสิ้นสุดสัญญามีวันหยุดประจำปีด้วยมีสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าแล้วสำคัญคือสมัครฟรีนะคะถ้าให้สมัครแล้วเสียตังค์เนี่ยมิจฉาชีพนะเพราะฉะนั้นก็คือสมัครฟรีผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th นะคะของกรมการจัดหางานสมัครได้จนถึงวันศุกร์นี้11กันยายนนะคะวันสุดท้ายเขาจะปิดระบบ 4:30 นนะ 16:30 นผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ
1: ค่ะ
0: แต่ผู้ผ่านการคัดเลือกเขาจะมีค่าใช้จ่ายจำเป็นนะอย่างเช่นค่าใช้จ่ายจำเป็นนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือ02-245-1034 02-245-1034ค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวนะคะที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายค่ะเปิดตัวโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันค่ะก็จะให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีเข้าถึงที่นั่งนิรภัยก็คือคาซีทเวลานั่งรถในราคามากขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายสูงถึง 4,000 ถึง 10,000 บาทต่อชิ้นค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณพัฒนาพร้อมพัฒนะคะพร้อมด้วยผู้แทนองค์การอนามัยโลกนะคะได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันค่ะซึ่งทางด้านของคุณพัฒนาเองก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นโดยกรมควบคุมโรคนะคะได้จับมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.แล้วก็มีภาคีเครือข่ายด้วยนะคะจัดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ผลักดันให้เด็กๆเนี่ยเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้นค่ะเพราะว่าการใช้ที่นั่งนิรภัยหรือว่าเอาพูดเป็นภาษาที่ติดปากกันหน่อยก็คือคาซีทนะคะให้คาซีทเนี่ยได้ใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงสำหรับการเสียชีวิตในเด็กเล็กเนี่ยได้ถึง 70% นะคะของข้อมูลเนี่ยปรากฏว่า ถึงแม้ว่าจะมีการแก้กฎหมายจราจรที่กำหนดให้เด็กเล็กเนี่ยต้องใช้คาซีทนะคะแต่ว่ายังมีข้อจำกัดด้านความรู้แล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยค่ะซึ่งโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเรียรายของหน่วยงานรัฐสำนักงานนายกรัฐมนตรีค่ะให้รับบริจาคที่นั่งนิรภัยทั้งของใหม่และของที่ใช้แล้วที่สภาพยังดีอยู่นำไปคัดกรองแล้วก็ส่งต่อผ่านโรงพยาบาลนำร่อง6แห่งก่อนที่จะขยายครบ77จังหวัดในปี2569นี้ค่ะล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีข้อมูลคาซิสเข้าระบบแล้ว719ตัวนะคะส่งมอบให้กับประชาชนไปแล้วเนี่ย447ตัวพร้อมกับเชิญชวนให้ใครที่สนใจนะคะอยากจะส่งต่อเรื่องของความปลอดภัยให้กับน้องๆเด็กๆเนี่ยก็ร่วมบริจาคได้นะคะบริจาคคาซิสที่ยังสภาพดีอยู่นะยังปลอดภัยอยู่สภาพดีอยู่ผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะหรือกรมควบคุมโรคศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศก็ได้ที่ทำการไปรษณีย์ก็ได้นะคะหรือว่าศูนย์บริการแฟลชช็อปแพลตฟอร์มลาล่ามูฟแล้วก็สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยนะคะก็ร่วมบริจาคได้เลยค่ะ
0: ค่ะส่งท้ายนะคะจุฬาราชมนตรีนะคะประกาศฟัตวาฟาตอนีดารุสลามชูจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นดินแดนแห่งสันติสุขผนึกพลังขับเคลื่อนฮูกัมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่งต่อให้ข่าวพาย 7:00 นนะคะเราลาไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายก่อนลงมติวาระที่3การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตี4เมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้แก้ไขปัญหางบประมาณเพราะอาจส่งผลให้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬา4เกมไม่ได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันที่2ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงที่กระจุกตัวและมีความซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่2ภาพรวมการอภิปรายส.ส.ตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณหลายด้านโดยเฉพาะมาตรา17งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการจัดทำแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ทับซ้อนพื้นที่ทำกินการบริหารจัดการน้ำและการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระจุกตัวในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังอภิปรายมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบกลางทั้งเรื่องวงเงินและความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณขณะที่นายบุญลือประเสริฐโสภากรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดสรรงบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และภารกิจของแต่ละหน่วยงานส่วนการปรับลดงบพิจารณาจากความจำเป็นความเหมาะสมและผลลัพธ์ของโครงการขณะที่การกระจายงบมุ่งเน้นความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
3: อนุนี้คืออนุอบรมประชาสัมพันธ์งบลงทุนเช่าซื้อรวมถึงงบประมาณกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทเห็นพ้องต้องกันจึงปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมควบคุมมลพิษอนุกรรมธิการได้พิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงการคลังขอให้อัยการมีคำสั่งลดการบังคับคดีชั่วคราวต่อศาลปกครองปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางถ้าคดีสิ้นสุดลงใช้งบประมาณในส่วนนั้นถ้าคดียังไม่สิ้นสุดก็ตกเป็นของแผ่นดินการทำหน้าที่ครั้งนี้ผมยืนยันตามมติเสียงข้างมาก
2: สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาวาระที่2การประชุมจะเริ่มในเวลา 9:00 น.สภาจะพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนจบแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและ